0: 2คนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
1: ครับและผมเจษฎาสารทองนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะในประเด็นเรื่องของ AI ที่กำลังร้อนแรงโดยที่อาจารย์อัดเนี่ยจะมาชวนมองนะฮะเปรียบเทียบกันระหว่างโมเดลของสิงคโปร์ที่สอน AI กับไทยที่ให้ AI ครับ
0: ค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องของ AI นะคะมาดูซอฟต์แวร์ใหม่นะคะที่จะช่วย SME ไทยนะคะบริหารโลจิสติกส์นะคะโดยทางด้านของนางสาวณัฐยาเนตยสุภานะคะอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมนะคะเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการ SME ไทยรับมือวิกฤตต้นทุนขนส่งนะคะและพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นผ่านโครงการดีพร้อม Smart Move นะคะซอฟต์แวร์บริหารจัดการโลจิสติกส์อัจฉริยะที่ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีภายในเดือนกันยายน2569นี้นะคะโดยระบบดีพร้อม Smart Move นะคะพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการบริหารจัดการต้นทุนวางแผนเส้นทางขนส่งติดตามสถานะการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพด้านของการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี AI และ Smart Logistics นะคะผ่านโปรแกรมที่พัฒนาโดยดีพร้อมที่สามารถใช้งานได้สะดวกทั้งออนไลน์และออฟไลน์ค่ะทั้งนี้นะคะดีพร้อมตั้งเป้าหมายให้ผู้ประกอบการนำระบบดีพร้อม Smart Move นะคะไปใช้งานมากกว่า100รายภายในสิ้นปี2570ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการด้านการขนส่งได้มากกว่า10ล้านบาทพร้อมยกระดับขีดความสามารถของการแข่งขันของ SME ไทยและเสริมความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็น SME ไทยนะคะลองดูนะคะตัวแอปพลิเคชันนะคะดีพร้อม Smart Move นะคะจะพร้อมให้ดาวน์โหลดฟรีในเดือนกันยายนนี้ค่ะ
1: ครับและนะครับพูดถึงเรื่องของ move นะไปดูเรื่องของการเดินทางกันนิดนึงนะครับมีทริปนะครับที่เป็นไฮไลท์นะครับเหลือแค่5ที่นั่งสุดท้ายแล้วเมื่อวานยังเหลือ8อยู่เลยแสดงว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็หมดใกล้จะหมดแล้วนะครับ5ที่สุดท้ายละทริปประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งปีที่ไม่ควรพลาดนะครับ The Legend's Tale 2แควนะครับอยุธยากับ3ผู้รู้ข่าวชื่อดังอาจารย์สริศพลเงินคุณสริศสุทธิประภานะครับแล้วก็คุณสุพลรุ่งธัญรัตน์นะครับเจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปนะครับเดินทาง 3-5 กรกฎาคมนี้นะครับเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับรถโค้ช VIP นั่งสบายตลอดการเดินทางพักโรงแรมหรูนะครับอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรถทุกมือนะครับราคา 15,900 บาทนะครับที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับนี้ตั้งแต่เมือง2แควคือพิษณุโลกนะครับไปจนถึงอยุธยานะครับสำรองที่นั่งได้ที่ฟังดีๆนะครับ09448030760943966649และ0868251444นะฮะ
0: นะคะเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งเท่านั้นนะคะใครที่สนใจต้องรีบโทรเข้ามาก่อนที่จะเสียพลาดโอกาสนี้ไปนะคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะเรื่องของไทยแจก AI สิงคโปร์สอน AI ค่ะตอนนี้รองศาสตราจารย์ดร.อักพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนพร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับมาในชุดบอลของเยอรมันนั่นแปลว่าในฟุตบอลโลกที่จะมาถึงนี้จะเชียร์ทีมไหนไม่ได้เลยนอกจากเยอรมันหรืออาจารย์มาให้กำลังใจเยอรมันที่หลุดจาก การโหวตสมาชิกของ UNSC ฮะ
3: เดี๋ยวให้กำลังใจในการแข่งขันฟุตบอลที่อเมริกาครับแต่นี่ไม่ใช่เป็นชุดแข่งรอบนี้นะครับชุดแข่งในปีนี้นะ
1: อันนี้ชุดคลาสสิกเลย
3: ยังไม่ได้
1: ใช่อันนี้ผมเห็นก็รู้เลยอันนี้คลาสสิกผมไม่แน่ใจว่าปีไหนแต่รู้ว่าแบบเป็นชุดคลาสสิกเลยครับ
3: ผมปีนี้เนี่ยผมว่าญี่ปุ่นน่ากลัวนะ
1: ครับ
3: แล้วก็หวังว่าวันนี้เนี่ยจะมีข่าวดีสำหรับประเทศไทยในการดูบอลนะครับ
1: อ๋อใช่
3: อ
1: ัน
3: นี้เขาจะแถลงนะครับ
1: ใช่ต้องจับตาดูกันคือเราเนี่ยจะชอบได้บอลโลกเนี่ยนะลิขสิทธิ์เนี่ยวินาทีแบบแทบจะสุดท้ายแบบว่าแบบชิวเฉียดตลอดนี่เพื่อนบ้านนี่อินเดียจะอินเดียได้ยาวเลยนะครับได้ไปยาวเลยต้องมาดูกันว่าแต่ว่าของไทยไม่รู้จะออกมาโมเดลไหนนะอาจารย์จะฟรีหรือเสียตังค์ต้องมาดูกันนะฮะ
3: ครับโอเค วันนี้เป็นประเด็นเรื่อง AI ผมคิดว่าดร.เจและคุณลิซ่าท่านผู้ฟังคงจะได้มาแชร์ประสบการณ์และมุมมองของการใช้ AI นะครับต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ย AI มีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั่วไปและการทำงานหรือแม้กระทั่งในการพัฒนาประเทศก็ตามเหตุผลของการใช้ AI ก็เพราะว่าคิดว่า AI นี่จะช่วยทำให้เราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับผมเนี่ยผมมอง AI เดี๋ยวดร.เจตผมว่าแชร์ได้อยู่แล้วคุณลิซ่าแชร์ได้อยู่แล้ว
0: ค่ะ
3: ก็เป็นเรื่องสำคัญว่าเราใช้ AI เนี่ยเราเป็นลูกน้อง AI หรือเราเป็นหัวหน้า AI เราให้ AI เป็นผู้ช่วยเราหรือเราให้ AI เป็นหัวหน้าเราไอ้นี่สำคัญสำคัญในระดับของการใช้ชีวิตสำคัญในระดับของการทำงานและสำคัญในระดับประเทศถ้าเรามองว่าการที่เรามี AI เยอะๆคนใช้ AI เยอะๆนั่นคือการพัฒนาประเทศผิดครับการพัฒนาประเทศโดยการใช้ AI หรือในการใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการทำงานก็แล้วแต่เราต้องให้ AI เป็นผู้ช่วยเรา
0: ค
3: ่
0: ะ
3: น้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือคนทั่วไปก็แล้วแต่ถ้าท่านให้ AI เป็นคนตัดสินใจครั้งสุดท้ายชีวิตประเทศหรือสายอาชีพนั้นเนี่ยนะครับมีปัญหาแน่ๆ AI จะต้องเป็นผู้ช่วยเราลองจินตนาการดูนะครับคุณลิซ่าครับถ้านักเรียนนักศึกษาเนี่ยใช้ AI ในการทำการบ้านใช้ AI ในการทำงานและทั้งหมดที่ AI บอกเรามาเนี่ยนะครับแล้วเราก็ไปส่งครูเราไปส่งอาจารย์เด็กคนนั้นเนี่ยนะครับหรือคนคนนั้นเนี่ยจะไม่เกิดการพัฒนาเลย
1: อาจารย์ไม่ต้องจินตนาการฮะ
0: มันเกิดขึ้นแล้ว
1: มันเกิดขึ้นแล้วคร
3: ับ เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่านักศึกษาเนี่ย90%เผื่ออาจจะมากกว่า 90% เนี่ยทำแบบเนี้ยแล้วประเทศชาติหรือตัวคนคนนั้นเนี่ยจะพัฒนาได้ยังไงเพราะ AI ก็คือระบบองค์การเข้าไปกวาดข้อมูลมาทั้งหมดแล้วมาตอบ
1: ครับ
3: ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญวันนี้เนี่ยโจทย์ของประเทศไทยก็คือ AI ผู้ใช้ AI กับผู้รู้เท่าทัน AI เนี่ยอะไรมีมากกว่ากันผมคิดว่าผู้ใช้ AI มีมากกว่าผู้รู้เท่าทัน AI สำหรับผมเนี่ยผมใช้ AI เนี่ยสำหรับผมให้เป็นลูกน้องเป็นผู้ช่วย
1: ใช่ครับ
3: สิ่งที่ผมอ่ะหรือคนทั่วไปอาจจะไปถามตัวเองก็ได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราให้ AI มันเป็นหัวหน้าเราหรือรอให้ AI เป็นผู้ช่วยสำหรับผมเนี่ยผมเนี่ยด่า AI ตลอดเลยนะ
1: ครับ
3: ญาตินะครับทั้งสองท่านขออนุญาตท่านผู้ฟังผมด่าไอ้ควายตลอดเลยนะในเวลาข้อมูลในที่ส่งมาให้ผมเนี่ยผมแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเวลา AI ตอบผมเนี่ยผมไม่เชื่อมันทั้งหมดนะในสิ่งที่มันอ้างถึงเนี่ยนะผมต้องกลับไปค้นคว้าว่ามันใช่ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เรา AI ตอบมาเนี่ยแล้วเราไปเอาไปตอบอีกคนคนหนึ่งโดยเฉพาะผมเนี่ยต้องไปตอบสื่อและคนทั่วไปก็จะรู้และก็ผิดหมดหลายคนนะครับเพราะนั้นการใช้ AI ของผมก็คือให้ AI เป็นผู้ช่วยผมเท่านั้น AI ไม่มีสิทธิ์มาเป็นหัวหน้าและไม่มีสิทธิ์เป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับผมแต่ผมจะเช็คก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณเอามาให้ผมเนี่ยถูกหรือไม
1: ่
3: รัฐบาลปัจจุบันมีแนวคิดที่จะดำเนินการแจก AI 5 ล้านคนและถามว่าประเทศอื่นแจกไหมผมกำลังเปรียบเทียบกับสิงคโปร์แจกไหมสิงคโปร์ก็แจกนะครับแต่วิธีการแจกของประเทศไทยที่จะแจกกับสิ่งที่สิงคโปร์ดำเนินการเนี่ยมันแตกต่างกัน
1: ครับ
3: สิงคโปร์เนี่ยเขาจะแจกก็ต่อเมื่อคุณต้องไปสอบให้ผ่านคุณลงทะเบียนและไปเรียนไอสอบให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกติกาแล้วแต่ที่จะต้องผ่านไอคุณจึงจะมาได้รับสิทธิ์ใน AI ฟรี6เดือนแต่ประเทศไทยจะแจกฟรี1ปีแล้วเป็น AI แบบโลด้วยนะ AI แบบโลก็ปกติคนทั่วไปก็จ่ายกันมาเดือนละ700บาทเฉลี่ยซึ่งในแต่ละประเภทของ AI แต่ละยี่ห้อของ AI เนี่ยมันก็ฉลาดไม่เท่ากันผมก็ไม่แน่ใจเขาแจกกันแบบไหนที่รัฐบาลตั้งใจจะแจกแต่ว่าโครงการนี้ดูเงียบไปละโอเคไม่เป็นไรเราวันนี้เรามาเรียนรู้ของ AI ของรัฐบาลสิงคโปร์ค ใครที่อยากจะใช้ไอฟรีในสิงคโปร์คุณจะต้องไปเรียนก่อนคุณจะต้องไปเรียนและคุณจะต้องสอบผ่านและคุณจึงจะได้ AI ฟรี6เดือน
0: อ
3: ันนี้เขามีเงื่อนไขกติกาแต่บ้านเราเนี่ยแจกฟรีผมใช้คำว่าประชานิยม AI นะครับนี่คือความแตกต่างอันที่หนึ่งเรื่องแบบAI ไทยกับ AI ของสิงคโปร์มาดูความพร้อมของในประเทศอาเซียนว่าประเทศไหนมีความพร้อมและประยุกต์ใช้ AI อาเซียนในประเทศอาเซียนลำดับที่เท่าไหร่ท่านผู้ฟังดร.เจตคุณลิซ่าคงอยากจะทราบว่าและปัจจุบันเนี่ยถ้าเราพูดถึงความพร้อมของทั้งประเทศเนี่ยประเทศไทยมีความพร้อมแค่ไหนหรือการประยุกต์ใช้ AI มากน้อยแค่ไหนนะครับการประยุกต์ใช้ AI ก็เราสามารถพูดได้ว่าเป็นการรู้เท่าทัน AI อ่ะมันใช้ภาษาอังกฤษมันใช้คำขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะครับ
1: เชิญนะ
3: เกียรติพระพุทธท่านผู้มีเกียรติที่นั่งในสภาเนี่ยชอบใช้ภาษาอังกฤษคำหนึ่งไทยคำหนึ่งนะครับงงมากเลยนะครับการรู้เท่าทัน AI มันวงเล็บว่า AI literacy นี่คือคำสำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยว่าทำอย่างไรให้คนไทยนักเรียนนักศึกษาภาคด้วยรู้เท่าทัน AI คำว่ารู้เท่าทัน AI ก็คือให้ AI ผู้ช่วยนะครับคะแนนความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI ของไทยเนี่ยผมวัดอยู่3ตัวนะมันอาจจะมีหลายตัวก็ได้แต่ผมวัดตัวสำคัญสำคัญเนี่ยก็คือการนำ AI ไปสร้างมูลค่าในมูลค่าทางอุตสาหกรรมได้แค่ไหนอ่ะอันนี้อันที่1การใช้ AI ไปสร้างมูลค่าทางอุตสาหกรรมได้แค่ไหนอันที่2เนี่ยผมใช้ AI วัดคะแนนจาก AI ที่เข้าไปช่วยในภาคธุรกิจอันที่3เนี่ยใช้วัดความพร้อมของ AI ด้านนโยบายของรัฐหรือโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลทั้งหมดมันก็จะมีอยู่3เกณฑ์ใน3เกณฑ์เนี่ยผมก็มาคำนวณรวมกันเพื่อจะบอกเป็นเกณฑ์เดียวในทั้ง3เกณฑ์เรื่องของการสร้างมูลค่าของอุตสาหกรรมเรื่องของใช้ AI ทางธุรกิจในเรื่องของนโยบายของ AI หรือความพร้อมของ AI ของประเทศนั้นเนี่ยพบว่าใน10ประเทศอาเซียนเนี่ยดร.เจตคุลิซ่าคิดไปในใจว่าประเทศไทยควรจะได้คะแนนเท่าไหร่อันนี้ก็จะตอบโจทย์ประเทศนะว่าก่อนที่เราจะมาใช้ AI เนี่ย
1: เราพร้อมแค่ไหน
3: ก่อนของเราคืออะไร
1: ครับ
3: ความพร้อมของเราคืออะไรนะประเทศที่มีคะแนนความพร้อมของ AI และการประยุกต์ใช้ AI เนี่ยอันดับที่1 นะครับก็คือสิงคโปร
1: ์ไม่แปลกใจเลย
3: หลายคะแนนเนี่ยสิงคโปร์ได้อันดับหนึ่ง
1: ไม่แปลกใจเลย
3: ครับอันที่2ครับประเทศที่2ครับมาเลเซียประเทศที่3อันนี้ผมแปลกใจนะเวียดนาม
1: ก็ไม่แปลกใจสำหรับผมไม่แปลกใจ
3: คำว่าแปลกใจเวียดนามไปแล้วคำว่าแปลกใจคือเวียดนามเข้ามาอีกแล้วนะในการพัฒนาเรื่อง AI เวียดนามเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่เวียดนามพัฒนา AI กับประเทศไทยพัฒนา AI เนี่ยแล้วเวียดนามก็แซงหน้าคะแนนความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI ของเวียดนามเนี่ยแซงหน้าประเทศไทยเวียดนามเป็นประเทศที่3ที่มีคะแนนความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI ประเทศที่4ก็คือประเทศอินโดนีเซียยังไม่ถึงประเทศไทยนะประเทศที่5ก็คือประเทศไทยเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีคะแนนความพร้อมในการใช้ AI และการประยุกต์ใช้ AI เป็นอันดับที่5นะครับ
1: ครับ
3: เพราะนั้นรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์คาพยพที่เกี่ยวข้องกับ AI ของประเทศทั้งหมดเนี่ยคุณต้องไปคิดเรื่องนี้ทำไมประเทศไทยปัจจุบันที่พูด AI เนี่ยนะในทุกมิติทั้งภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการขายประสิทธิภาพในการผลิตเรายังอยู่อันดับที่5นะครับ
1: ครับ
3: เรายังอยู่อันดับที่5นะครับเพราะนั้นเข้าไปตอบโจทย์ในจุดที่มันเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยก่อน
1: นะครับ
3: ทำอย่างไรมันไม่ใช่วัดการพัฒนาประเทศโดยการมีจำนวน AI มากไม่ใช่ผิดทางช่องว่างระหว่างเมื่อกี้พูดไปแล้วช่องว่างระหว่างการใช้ AI ของประเทศไทยกับช่องว่างระหว่างไทยกับสิงคโปร์เห็นชัดเจนว่าเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คือการรู้ทำให้คนในสิงคโปร์เนี่ยรู้เท่าทัน AI การรู้เท่าทัน AI เนี่ยเราสามารถขยายความได้ในหลากหลายเรื่องมากครับรู้เท่าทัน AI เนี่ยผมเนี่ยก็ทำงานมาพอสมควรเยอะมากพอสมควรผมก็สามารถจะดูได้ว่า

0: ในไลฟ์สด
1: ใช่
0: น
1: ะคะอ่ะก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อในเรื่องของ AI ค่ะ
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามกันต่อนะคะกับรายการ Good Morning ASEAN และเรื่องของ AI ค่ะเชิญค่ะอาจารย
3: ์มีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ใช่ครับคือคึกคักมากมีท่านนึงบอกว่าผมเห็นข้อความบอกว่าอาจารย์จะมาบอกว่า AI เหมือนควายอ่ะมันไม่ได้หรอกผมไม่เห็นด้วยเดี๋ยวผมจะทำตารางเทียบระหว่าง Chat AI ให้ AI เปรียบเทียบระหว่าง AI กับควายให้มั้ยครับมีคนแบบย้อนแย้งดูแบบ
3: เปรียบเทียบผมเปรียบเทียบเนี่ยผมไม่ได้เปรียบเทียบ AI กับควายผมกำลังด่า AI ผมกำลังด่า AI ในสิ่งที่ AI ทำงานให้ผมอันหนึ่งแล้ว AI ตอบมั่วตอบผิดนะครับซึ่งถ้าผมกำลังเปรียบเทียบว่าถ้าผมใช้สื่อสารกับ AI กับสื่อสารกับนักศึกษาคนใดคนหนึ่งหรือเด็กฝึกงานคนใดคนหนึ่งผมคิดว่าน่าจะได้คำตอบหรือสื่อในสิ่งที่ผมสื่อออกไปเนี่ยได้ถูกต้องมากกว่าในหลายครั้งซึ่งไม่อยากจะบอกว่า AI อันนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้ AI หลายตัวนะผมไม่ใช้ generative AI หลายตัวนะแต่ตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันอาจจะมีข้อจำกัดไม่อยากที่บอกเดี๋ยวก็กระทบก่อยอดขายบางตัวมันฉลาดกว่านะ
4: ไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้ซื้อโปรไงอาจารย์ไม่ได้จัดตัวโปรไงก็เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้จ่ายตัวโปรอาจารย์เลยเจอข้อจำกัดนี้รัฐบาลก็เลยจะซื้อให้นี่ไง
3: ดร.ผมจ่ายโปรครับ
4: อ๋อเหรอ
3: ผมจ่ายโปรเพราะว่าถ้าไม่โปรมันจะไม่ลึกมันจะทำงานให้เราไม่ได้เต็มที่นะครับแต่ถ้าแต่แง่ของการแปลงานอันนี้ผมว่ามันเร็วอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับขยายความคำว่าเมื่อกี้ด่าว่าควายเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้เปรียบเทียบว่าเขาเป็นควายเขาเป็นควายผมเปรียบเทียบว่าคุณทำงานได้ผมสื่อง่ายๆแต่คุณไม่สามารถทำงานได้ตามที่ผมสื่อให้คุณ
4: ใช่และครั้งมัน
3: เรียกหลายครั้งด้วยนะ
4: ใช่ใช่บางครั้งเนี่ยผมก็เคยลองทำอาจารย์แบบงานง่ายๆเลยแต่ว่ามันจะได้ออกมาหัวเราต้องแบบใส่พร้อมไปแก้นู่นแก้คือแก้นี
3: ่ใส่พร้อมใส่พร้อม
4: แต่บางครั้งเรารู้สึกว่าทำเองง่ายกว่าไหมเอาว่าจริงแล้วไปดูเรื่องเวลาอะไรเงี้ยพอเราไปคิดเรื่องเวลาจริงๆแล้วมันทำเองได้ง่ายกว่าทีนี้อาจารย์เสริมอาจารย์นิดนึงครับว่าผมเคยไปขึ้นเวทีเกี่ยวกับ AI หลายเวทีเหมือนกันเนาะมีนักวิชาการบางท่านน่ะเขาให้ข้อสังเกตว่าอย่าถามเรื่องที่เราไม่รู้กับ AI ผมว่าอันเนี้ยจริงคือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่รู้เลยแล้วเราไปถาม AI แล้วเราเชื่อเนี่ยอันนี้อันตรายมาก
3: อันตรายมากเราอาจจะถามในสิ่งที่เราไม่รู้จาก AI ได้แต่ผมคิดว่าเราเอาสิ่งที่ AI บอกเราเนี่ยไปตรวจสอบข้อมูลต่อไปค้นคว้า
4: อย่าเชื่อทั้งหมด
3: อย่าเชื่อสุดท้ายแล้วมันตอบแล้วเราเชื่อแล้วเอาไปพูดต่อหรือเอาไปบอกใครต่อนะครับคนที่ให้ AI เป็นหัวหน้าหรือคนที่ให้ AI ทุกอย่างเชื่อ AI หมดเนี่ยระวังคุณจะตกงานระวังคุณจะตกงานและระวังธุรกิจคุณจะเจ๊งอันนี้สำคัญมากมากนะครับนักศึกษานักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะทำอย่างไรให้นักเรียนนักศึกษารู้เท่าทัน AI ที่เป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยนะสิ่งที่ AI บอกเรามาเนี่ยนักเรียนนักศึกษาซึ่งเขาไม่มีประสบการณ์เช่นสมมุติเขาบอกข้อมูลตัวหนึ่งมาเนี่ยถือว่าในแง่ของเศรษฐศาสตร์ผมจะรู้เลยว่าข้อมูลเนี่ยมั่วผิดสูงต่ำเกินไปอันนี้ผมจะด่าทันทีผมจะด่า AI นะแต่ผมไม่ได้เด็ดบอก AI เป็นควายนะผ ผมจะด่าAIทันทีอันนี้สำคัญที่สุดประเทศไทยจะทำอย่างไรให้นักเรียนนักศึกษาหรือภาครู้เท่าทัน AI

0: อันนี้สำคัญแล้วจะแก้ปัญหายังไงมันก็กลับมาโยงที่เรื่องการศึกษาของประเทศไทยถ้าประเทศไทยยังไม่วางการศึกษาให้แบบคิดได้วิเคราะห์เป็นตามข้อมูลข่าวสารเป็นอะไรพวกนี้ไม่มีทางที่เราจะรู้เท่าทันเอไอผมใช้ไอให้ลองให้ไอวิเคราะห์เรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าหลายเรื่องที่มันตอบมาโคตรมั่วเลยอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่มาที่ไปว่าทำไมผมเนี่ยถึงจะต้องไปด่า AI นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องใช้ AI แบบเป็นผู้ช่วยเท่านั้นจึงจะทำให้ชีวิตเราพัฒนาขึ้นจึงจะทำให้ประเทศชาตินี้พัฒนาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ AI เป็นหัวหน้า AI ไม่สามารถจะเป็นหัวหน้าคนได้นะครับเพราะ AI มันถูกพัฒนาโดยคนมันจะต้องเป็นผู้ช่วยน้องๆนักเรียนนักศึกษาคนทั่วไปต้องใช้ AI เป็นผู้ช่วยเท่านั้นคุณอย่าใช้ AI เป็นคำตอบสุดท้ายในการตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งชื่อ AI ตอบมาคุณจะต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลใหม่เพราะนั้นประเทศไทยควรจะต้องยกระดับการใช้ AI ไปสู่การรู้เท่าทัน AI เท่านั้นจึงจะทำให้ AI เป็นประโยชน์กับการพัฒนาประเทศเป็นประโยชน์กับการพัฒนาในสายขาวิชาชีพของคนคนนั้นหรือในธุรกิจคนนั้นมันไม่ใช่การแจก AI แล้วคือประเทศจะเป็น AI ไม่ใช่มันจะต้องไปรื้อระบบของการศึกษาหรือการเรียนรู้ทุกอย่างใหม่ไปพร้อมๆกันกับการแจก AI นะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งที่อยากจะเสนอนะครับสิทธิ์ของการเล่าสิทธิ์ของการได้ AI ฟรีทั้งหมดที่เราแจกกันเนี่ยนะครับมันควรจะต้องผ่านการเรียนรู้การสอบทักษะของการใช้ AI ก่อนและสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้ AI เนี่ยการแจก AI เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราไปแจกเนี่ยเขาต้องการ AI หรือเปล่ามันน่าจะแจกคนที่ต้องการใช้หรือเจาะกลุ่มเฉพาะเจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการที่จะนำ AI ไปใช้ประโยชน์ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสิทธิ์ของการใช้มันควรจะผ่านการสอบทักษะของการใช้ AI ก่อนที่เขาจะได้รับสิทธิ์นั้นๆ 3 ก็คือว่าสมมติว่าเราแจกเขาฟรีแบบโปรนะก็คือประมาณสัก700 800ฟรีนะครับต่อไปเนี่ยหลังจากที่หมดฟรีโปรฟรีแล้วเนี่ยที่เราแจกเขาเนี่ยผมคิดว่าเท่ากับว่าเราไปหาลูกค้าให้กับGenerative AI ของแบรนด์นั้นๆเลยหรือเปล่าเช่นผมใช้ฟรีมา1ปีเออผมบอกว่าเออไอ้ Generative AI ตัวเนี้ยมันดีมากเลยเฮ้ยใช้จนติดแล้วอ่ะยอมจ่ายดีกว่า
1: เต็มติด
0: 700 800เท่ากับว่าเราไปทำมาร์เก็ตติ้งไปทำการตลาดให้กับแบรนด์ Generative AI ของแบรนด์นั้นไปเลยนะครับหลังจาก1ปีไปแล้วเนี่ยถ้าเราได้รับฟรีเนี่ยเดี๋ยวยอดขายของ AI ในตัวนั้นเนี่ยผมว่าเพิ่มขึ้นแน่ๆเ
1: พราะว่าจริงๆแล้วโมเดลเนี้ยเราไม่ได้ควรจ่ายตังค์เขา เขาควรจ่ายตังค์เรามากกว่าด้วยซ้ำถูกไหมอาจารย์เนี่ยควรต้องฟรีอ่ะเราไม่ควรต้องมาเสียตังค์ในการที่เหมือนเขามาลองแบบ try all ให้เราลองใช้อ่ะมันไม่ควรฟรีเสร็จมันไม่ควรใส่เสียตังค์เสียด้วยซ้ำ
0: ใช่ๆจริงๆมันมีแบบฟรีที่ดร.เจตพูดถึงอ่ะมันมีแบบฟรีคุณลองไปใช้แบบฟรีก่อนไหมซึ่งนี้ก็ใช้ฟรีอยู่แล้วมันมีบางช่วงนะที่ AI generative AIแบรนด์หนึ่งเนี่ยเขาให้ฟรีเป็น1ปีเลยนะเขาให้ฟรีแบบโปรอ่ะ1ปีเลยนะหรือมันมีเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ที่สอนการใช้ AI ฟรีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะแจกเนี่ยผมก็ไม่ได้คัดค้านการแจกไอ้ประเด็นเรื่องของความไม่โปร่งใสเป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ผมไม่ได้คัดค้านของการแจกแต่ว่าถ้าเราทำให้มันให้มันมี KPI ในการแจกฟรีอ่ะทั้งเรื่องของการสอบทั้งเรื่องของการวัดผลว่าถ้าผมไปให้ AI กับบริษัทหนึ่งเนี่ยยอดขายของบริษัทเนี้ยมันเพิ่มขึ้นจริงๆแสดงว่าคุณให้ AI เป็นประโยชน์กับการทำธุรกิจจริงๆหรือคุณอาจจะไปร่วมกับบริษัทหนึ่งสมาคมหนึ่งสากลการเกษตรหนึ่งเนี่ยเพื่อจะช่วยทำให้ AI เนี่ยมันเพิ่มยอดขายหรือเกิดการเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ในสาขาวิชาชีพที่คุณเกี่ยวข้องอ่ะจะเป็นประโยชน์กว่าหรือไม
1: ่ครับ
0: กว่าที่จะแจกสมมุติผมไปแจกดร.เจตดร.เจตก็จำเป็นอยากจะใช้หรือไปแจกอีกคนหนึ่งนายกเขาไม่จำเป็นต้องใช้ AI แต่เขาได้สิทธิ์ของการใช้ AI ไปแล้ว
1: ก็เสียประโยชน์เปล่าๆเนาะ
0: ใช่นะครับอันนี้เพราะนั้นการแจกเนี่ยควรจะ

0: ควรจะแจกฟรีอ่ะมันควรจะมีเงื่อนไขในการแจกการแจกแบบนี้เนี่ยโดยรวมสรุปสุดท้ายก็คือว่าการแจกฟรีโดยไม่มีเป้าหมายไม่มีรายละเอียดอะไรเลยเหมือนสิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่ามันไม่คุ้มค่าเงิน
1: ที่เราตีเช็คเปล่า
0: ถูกต้องถูกต้องเสียดายเงินแจกได้แต่มีระเบียบกติกาเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงลงไปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าเงินมากที่สุดเหมือนสิงคโปร์เขาทำจนเขาได้คะแนนความพร้อมในการใช้ AI เป็นระดับหนึ่งของประเทศอาเซียนผมคิดว่าน่าจะเป็นระดับต้นๆของโลกกว่านะ
1: จริงๆเวลาเราพูดถึงแบบดูตัวอย่างหรือไม่ต้องดูตัวอย่างที่ไหนไกลนะเพื่อนบ้านเราก็มีตัวอย่างดีๆตั้งเยอะเนาะ
0: แล้วสิงคโปร์โอเคเราเข้าใจได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเวียดนามเนี่ยทำไมมีคะแนนความพร้อมในการพิจารณา AI แซงหน้าประเทศไทยง่ายๆเลยระบบการศึกษาเวียดนามดร.เจตรู้อยู่จุฬาดร.เจตรู้เวียดนามเน้นเรื่องของผลิตคนที่เป็นเรื่องของ STEM วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวะคณิตศาสตร์เน้นไปทางนี้เพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าคนโดยรวมของเวียดนามเนี่ยจึงมีคะแนนความพร้อมในการใช้ AI สูงกว่าประเทศไทยการตั้งเป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบดิจิตอลของไทยกับเวียดนามก็ต่างกันนะเราเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าเราจะเป็นประเทศdata center นะแต่เวียดนามจะเป็นศูนย์กลางของsemiconductor และ AIโดยการตัดโดยการเอา AI เนี่ยไปให้พอเหมาะพอดีกับอุตสาหกรรมของเขาคือเขาดีไซน์ออกแบบในการใน AI เพื่อจะไปใช้ในภาคการผลิตเขาว่าทั้งภาคเกษตรทั้งอุตสาหกรรมและก็จะขายทั่วโลกอันนี้มันก็ต่างกันแล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทำไมคะแนนความพร้อมและการประยุกต์ใช้ AI ของเวียดนามจึงสูงกว่าประเทศไทย
1: ครับคือถึงอาจารย์จะบอกว่าเราไม่ต้องสงสัยเด้อทำไมเวียดนามถึงสิงคโปร์ถึงไปได้ไกลขนาดนี้แต่ผมคิดว่าอาจจะต้องสงสัยนะต้องสงสัยว่าทำไมเราทำไม่ได้แบบนั้นนะ
0: ครับ
1: ผมเพราะว่าอันนี้ต้องสงสัยว่าทำไมรัฐบาลเราไม่เห็นอะไรแบบนั้น
0: ถูกต้องถูกต้องครับผม
1: โอเคทิ้งไว้แบบนี้นะครับอาจารย์
0: ครับทิ้งไว้
1: ขอบคุณอาจารย์มากนะครับแล้วก็ใครสนใจผมเห็นอาจารย์มีบทความนี้ด้วยไปอ่านก็ได้นะครับผมเห็นอยู
0: ่ขอบคุณครับดร.เจตครับ
1: สวัสดีครับ
0: ลิซ่าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันศุกร์แบบนี้ละค่ะและตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ Good Morning อาเซียนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในประเด็นเรื่องของ AI คอมเมนต์เยอะมากเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์น่าจะเข้าไปอ่าน
1: วันนี้เรื่องโดนใจโดนเส้นด้วยครับ
2: ค่ะนะคะหมดเวลาแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในวันศุกร์แบบนี้นะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legends Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์สมฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบ

0: และปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่5เดือนมิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเป็นภาพข่าวแล้วก็พาดหัวข่าวหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะ2พระองค์เสด็จเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินีครบ4รอบสวดเจริญพุทธมนต์ปีติในหลวงพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาเทวรูปเทวดานพเคราะห์โดยพระสงฆ์49รูปเจริญพระพุทธมนต์และ5รูปถวายพระพรและ5รูปถวายพรจากนั้นพระพรหมพัชรยานมุนีถวายศีลถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวทางด้านนิติบัญญัติที่รัฐสภากันบ้างนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็แถลงชี้แจงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยมีมติถอนรายชื่อส.ส.ออกจากการร่วมเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้สร้างความตกใจและพรรคเพื่อไทยก็รับทราบล่วงหน้าแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์และเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสภาด้วยหลังจากนี้พรรคเพื่อไทยจะยังไม่ยื่นร่างกฎหมายดังเข้าสู่รัฐสภาแต่จะนำข้อห่วงใยกลับไปประชุมหารือภายในพักสัปดาห์หน้าเพื่อตกผลึกแนวทางและก็ร่วมกันพูดคุยกับพักภูมิใจไทยอีกครั้งหนึ่งหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็กล่าวอีกต่อนะครับว่าวันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับตามสมการทางการเมืองว่าพักเพื่อไทยมี74เสียงไม่สามารถขับเคลื่อนร่างกฎหมายเพียงพักเดียวได้ขณะที่พักภูมิใจไทยเป็นพักแกนหลักที่มีสมาชิกมากที่สุด190คนดังนั้นหากพักเพื่อไทยยังฝืนส่งร่างเดิมเข้าไปก็สุ่มเสี่ยงจะถูกปัดตกตั้งแต่แรกซึ่งพักเพื่อไทยก็ต้องการทำงานแบบหวังผลเพื่อให้ประเทศมีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.ที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงยืนยันว่าการถอนรายชื่อครั้งนี้ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนสอดคล้องกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นกลไกทางนิติบัญญัติของฝ่ายสภาไม่เกี่ยวกับกลไกของคณะรัฐมนตรีหรือว่าฝ่ายบริหารจึงขอให้แยกแยะออกจากกันและไม่เป็นปัญหาหรือว่าพบความบาดหมางในพรรคร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนทางด้านของพรรคภูมิใจไทยครับนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อและคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยครับก็ได้แถลงถึงเหตุผลในการถอนรายชื่อว่าฝ่ายกฎหมายของพรรคตรวจสอบพบประเด็นที่น่ากังวลในร่างของพรรคเพื่อไทยว่าอาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเนื่องจากว่าร่างของพรรคเพื่อไทยกำหนดให้ประชาชนเลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงจำนวน300คนแล้วให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ100คนนะฮะซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยวางหลักการเอา

0: ไว้ว่ารัฐสภาไม่อาจจะให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงได้พรรคภูมิใจไทยจึงต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องการผลักดันร่างรัฐธรรมนูญที่เสี่ยงจะถูกร้องเรียนภายหลังเพราะว่าจะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าช้าออกไปอีกในขณะที่นายพราดรปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและก็แกนนำพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าได้โทรศัพท์แจ้งข้อกังวลทางกฎหมายนี้นะครับกับแกนนำพรรคเพื่อไทยได้รับทราบล่วงหน้าทั้งหมดแล้วส่วนในอนาคตหากพรรคเพื่อไทยนำร่างกลับมาแก้ไขนะครับพรรคภูมิใจไทยจะร่วมลงชื่อสนับสนุนอีกหรือเปล่าอันนี้คงต้องพิจารณารายละเอียดเนื้อหาอีกครั้งแต่ก็ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะว่าทั้งสองพรรคก็มีการพูดคุยประสานงานกันอย่างตรงไปตรงมาครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับเพื่อไทยยอมกลืนเลือดถอยแก้รัฐธรรมนูญหลังภูมิใจไทยสั่งถอนชื่อเตรียมถกหรือที่มาสสรยันไม่กระทบสัมพันธ์นิกรชี้วันเกิดปัญหาขัดคำวินิจฉัยของศาลเพื่อไทยยอมถอยหลังภูมิใจไทยถอนชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยจึงต้องพักแผนชั่วคราวจุลพันธ์ชี้ไม่กระทบความสัมพันธ์ร่วมรัฐบาลเหตุอนุทินแจ้งก่อนแล้วยุทธนันท์มั่นใจไม่มีปัญหารับพักร่วมรัฐบาลครับ
1: ประเด็นเรื่องของพ.ร.ก.วงเงิน400,000,000,000 บาทนะคะเป็นพ.ร.ก.กู้เงินนะคะเมื่อวานนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการประชุมวาระพิจารณายติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดวงเงิน400,000,000 บาทของนายปรเมศจินาสส.สุราษฎร์ธานีพรรคกล้าธรรมโดยมียติทำนองเดียวกันอีก2ฉบับทั้งของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งของนายกรจาติกาวณิชสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ค่ะสอบเงินกู้400,000,000สภาตั้งกรรมาธิการ25คนติดตามหลังฝ่ายค้านถล่มตีเช็คเปล่าก่อหนี้สภาไฟเขียวตั้งกรรมาธิการติดตามใช้เงินกู้400,000,000ตีกรอบให้พิจารณาแล้วเสร็จใน90วันหลังฝ่ายค้านรุมซัดรัฐบาลเลี่ยงการตรวจสอบเท้งวันเงินกู้ก้อน200,000,000เปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานถูกล็อกสเปคหวังเงินทอนให้ระบอบน้ำเงินก่อนและมาร์กอาจชอบเล่นลิ้นทั้งที่เศรษฐกิจไม่วิกฤตจริงไหมชี้รัฐบาลทั้งแตกลักไก่ตีเช็คเปล่าศาลรัฐธรรมนูญสั่งยื่นพร้อมหลักฐานแจ้งพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000ภายใน7วันเอกนิติบอกตัดสิทธิ์บัตรคนจนพ่อแม่หากลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีย้ำต้องการได้คนจนจริงกำชับคลังประสานมหาดไทยคัดกรองให้ชัดยศชนันเล็งชงครม.เพิ่มเบี้ยคนพิการอายุต่ำกว่า18ปีเป็น 1,000 บาทค่ะ
0: ครับในขณะที่ผู้อำนวยการเขตในสังกัดกรุงเทพมหานครประมาณ20คน20เขตนะครับก็นัดหมายรวมตัวกันที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครก่อนเดินทางออกไปยังสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์เพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อนักการเมืองรายหนึ่งหลังจากถูกพาดพิงเรื่องความไม่โปร่งใสในกระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการโดยกลุ่มผอ.เขตก็ยืนยันนะครับว่าตลอดระยะเวลาการบริหารงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ไม่เคยมีการทุจริตซื้อขายตำแหน่งตามที่มีการกล่าวอ้างนอกจากนี้ผู้อำนวยการเขตที่เป็นสตรีครับก็เตรียมยื่นฟ้องเพิ่มเติมในคดีหมิ่นประมาทเนื่องจากนักการเมืองคนดังกล่าวใช้ถ้อยคำวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะเหยียดเพศลดทอนคุณค่าอย่างร้ายแรงโดยระบุว่าผอ.เขตหญิงใช้เต้าไต่เพื่อแลกกับการเลื่อนขั้นตำแหน่งผู้บริหารซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีกระบวนการฝ่ายระบบราชการเป็นประจำเป็นอย่างมากในขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่ตลาดนัดเศรษฐีเขตบางนายืนยันหนักแน่นว่าไม่เคยมีระบบอากงหรือว่าเรียกรับผลประโยชน์โดยอธิบายคำว่าอากงเป็นเพียงคำที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ดูลึกลับตื่นเต้นแต่ข้อเท็จจริงก็คือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานสภาอดีตประธานที่ปรึกษาซึ่งทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นทีมไม่มีใคร มีอำนาจตัดสินใจแทนผู้ว่าได้พร้อมย้ำว่าตนเลือกคนทำงานจากผลงานและโปร่งใสหากเลือกคนที่ซื้อตำแหน่งเข้ามากทม.ก็จะไม่สามารถรับใช้ประชาชนได้เลยและการที่อดีตส.ส.ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตนในครั้งนี้ก็เป็นการตอกย้ำให้เห็นชัดเจนว่าตนเป็นผู้สมัครอิสระไม่ได้มีพรรคเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังตามที่มีดราม่าอย่างไรก็ตามครับทางด้านของนายจิรายุห่วง

0: ครับอดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยก็ยังมีการโพสต์ข้อความตอบโต้ผ่านเพจ Facebook นะครับอ้างว่าผอ.เขตทั้งหมดถูกอากงสั่งให้ไปรวมตัวเพื่อแสดงพลังพร้อมระบุว่าข้อความเยอะหยันด้วยนะครับว่าฤดูฝนแล้วทำไมลื้อดูร้อนนะครับเป็นการเล่นคำและก็ใช้ภาษาที่เป็นการใช้ลอลิงสระอืมไม่โทนะครับเป็นแล้วก็ดอเด็กสระอูอ่านว่าลื้อดูร้อนนะครับแล้วก็ระบุว่ามีผู้อัดเสียงตอนสั่งการเอาไว้ด้วยด้านนายชลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ออกมาชี้แจงว่าพรรคไม่ได้มีการไฟเขียวหรือว่าไฟแดงให้กับนายจิรายุในการออกมาปลดโปงเรื่องครั้งนี้ยืนยันว่าเป็นความคิดเห็นและข้อมูลส่วนตัวของนายจิรายุเองในฐานะสิทธิของประชาชนคนหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทางพรรคเพื่อไทยนะครับอันนี้ก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับ20ผอ.เขตไม่ยอมแจ้งความนักการเมืองปูดซื้อขายเก้าอี้เต้าไตศึกผู้ว่ากทม.ยังระอุชัดชาติยืนกรานไม่มีระบบอากงหรือการเรียกรับผลประโยชน์ขณะที่20ผอ.เขตไม่ยอมลุกคือแจ้งจับนักการเมืองอ้างเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีครับ
1: มีกระแสข่าวสะพัดนะคะว่านายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ส่อหลุดเก้าอี้ค่ะเพราะว่ากกต.ชุดนายอิทธิพรบุญประคองซึ่งปัจจุบันนี้ได้พ้นตำแหน่งประธานกกต.ไปแล้วเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานของนายแสวงในรอบปี2568ก็พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 60% แต่ยังรอเสียงชี้ขาดของนายทิติเชษฐ์นุชนาถกกต.ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้นะคะว่าจะมีมติยกเลิกสัญญาหรือไม่แหล่งข่าวจากกกต.ก็เปิดเผยค่ะว่าการประเมินในครั้งนี้มีกกต.เก่าที่พ้นจากตำแหน่งร่วมประเมินด้วยก็คือนายอิทธิพรนายสันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์นายเลิศวิโรจน์โกวัฒนะและนายปกรณ์มหันนบทำให้เกิดข้อโต้แย้งนะคะว่ามีอำนาจในการประเมินหรือไม่เพราะมาประเมินภายหลังพ้นจากตำแหน่งไปนานแล้วก็เพิ่งมาประเมินเมื่อต้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งก็ขัดกับสัญญาที่กำหนดว่าผู้ประเมินต้องเป็นกกต.เท่าที่มีอยู่วันที่4มิถุนายนกกต.ชุดใหญ่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารงานของสำนักงานและอาจนำประเด็นเรื่องของการประเมินผลงานของเลขาธิการกกต.ขึ้นมาพิจารณาว่าจะต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขอะไรหรือไม่ซึ่งในส่วนนี้ก็คาดว่าเป็นการประชุมลับค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะรวมเรื่องของการเมืองไปด้วยค่ะแสวงหนาวจ่อหลุดกกต.เจอประเมินไม่ผ่านลุ้นทิติเชษฐ์ชี้ขาดแสวงหนาวสอบพ้นเก้าอี้กกต.เหตุถูกประเมินสอบตกลุ้นสู้ประเด็นกกต.ที่พ้นเก้าอี้ไปแล้วประเมินได้หรือไม่นิกรแจงถอนชื่อแจ้งถอนรายชื่อส.ส.ภูมิใจไทยออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยเพราะอาจขัดต่อคำวินิจฉัยศาลที่ห้ามเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงร่างของเพื่อไทยมีส่วนให้ประชาชนเลือกส.ส.ร.300คนแม้ให้สภาตัดก็เสี่ยงโดนยื่นศาลรัฐธรรมนูญถูกระงับอีกชี้ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่แล้วจากการต้องทำประชามติค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของบัตรคนจนรอบใหม่ครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะมีข่าวเรื่องของการทำประกันภัยนะคะว่าทำไมบริษัทต้องตรวจสอบการเคลมประกันชีวิตนานถึง90วันค่ะซึ่งการเคลมประกันชีวิตนะคะโดยปกติเมื่อเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยต้องจ่ายสินไหมภายใน15วันแต่หากเกิดการเคลมที่เร็วผิดสังเกตหลังเริ่มกรมธรรม์เช่น

0: พิ่งพ้นระยะรอคอยไม่นานซึ่งระยะเวลารอคอย30วันสำหรับโรคทั่วไปค่ะแต่เจ็บป่วยรุนแรงหรือว่ามียอดเคลมสูงเงื่อนไขกรมธรรม์ให้สิทธิ์ประกันภัยตรวจสอบข้อเท็จจริงสูงสุดไม่เกิน90วันโดยกรณีที่มักถูกตรวจสอบก็คือเคลมโรคเรื้อรังโรคร้ายแรงเคลมวงเงินสูงเกิดเหตุในช่วง 1-2 ปีแรกของสัญญาส่วนเหตุผลที่ต้องใช้เวลานานถึง90วันเพราะว่าบริษัทต้องขอหนังสือยินยอมจากผู้เอาประกันภัยติดต่อโรงพยาบาลที่เคยรักษาตรวจสอบประวัติย้อนหลังว่าเป็นโรคนี้มาก่อนทำประกันหรือไม่ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้เวลาและต้องรอข้อมูลจากหลายหน่วยงานโดยระหว่างการตรวจสอบจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ fax claim ผู้เอาประกันภัยก็ต้องสำรองจ่ายเองก่อนค่ะหากผลการตรวจสอบผ่านบริษัทก็จะจ่ายค่าสินไหมคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่เรื่องของบัตรคนจนนะครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกณฑ์การคัดเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ของรัฐบาลอย่างรุนแรงนะครับบอกว่าเกณฑ์ที่ระบุว่าหากบิดามารดาถูกบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนค่าภาษีนะครับค่าอุปการะเลี้ยงดูจะถูกตัดสิทธิ์นั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ย้อนแย้งอย่างมากเพราะว่าตามกฎหมายภาษีรัฐบาลสนับสนุนให้ลูกเลี้ยงพ่อแม่ที่อายุเกิน60ปีและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีโดยให้หลังจากลดหย่อนได้ปีละ 30,000 บาทซึ่งเมื่อนำเงินที่ลูกส่งมาให้รวมกับรายได้ของพ่อแม่อย่างไรก็ไม่เกิน 60,000 บาทต่อปีซึ่งก็ยังต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของบัตรคนจนที่กำหนดไว้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีการออกเกณฑ์แบบนี้จึงเท่ากับเป็นการทำโทษลูกที่มีความกตัญญูด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ออกมาชี้แจงโต้กลับยืนยันว่าเดินหน้าเกณฑ์เดิมนะครับเพราะผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วโดยระบุว่ามีความจำเป็นต้องปรับจากเกณฑ์รายได้ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายได้บุคคลเพื่อคัดกรองให้ได้เฉพาะผู้ที่ยากจนและเดือดร้อนอย่างแท้จริงครับเนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ทางการคลังนั้นมีข้อจำกัดและอยู่ในภาวะวิกฤตโฆษกกระทรวงการคลังก็ย้ำด้วยนะครับว่ารัฐบาลต้องการแยกคนยากจนออกจากคนที่อยากจนเพราะที่ผ่านมาพบข้อร้องเรียนจำนวนมากเช่นบัตรคนจนบางรายใช้เงิน300บาทเพื่อซื้อยาดมอย่างเดียวทุกเดือนเอาไปขายต่อแต่กลับขับรถจักรยานยนต์ราคาแพงหลายแสนบาทส่วนกรณีที่พ่อแม่ถูกลูกแอบนำชื่อไปลดหย่อนภาษีโดยไม่รู้ตัวนะครับรัฐบาลก็เปิดช่องให้สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกได้ซึ่งสอดคล้องกับที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับที่ระบุว่าได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเร่งลงพื้นที่สำรวจเพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดก่อนและเมื่อวานนี้บรรยากาศการเปิดลงทะเบียนและก็ยืนยันตัวตนวันแรกหลายพื้นที่ก็เป็นไปอย่างคึกคักครับโดยเฉพาะที่ธนาคารออมสินและกรุงไทยในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีมหาสารคามและนครราชสีมาก็มีประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุเดินทางมารอกันตั้งแต่เช้าตรู่จนแถวยาวเหยียดนะครับชาวบ้านบางรายถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจหลังจากยืนยันตัวตนผ่านนะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวในหลายฉบับเลยนะครับวันนี้ก็ไปดูกันที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าเนี่ยเป็นพาดหัวใหญ่เลยนะครับแห่ลงทะเบียนวันแรกคนจนร้องไห้ดีใจอยากได้เงินซื้อข้าวเอกนิติสั่งคลังดูเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่ปมภาษีไทยช่วยไทยพลัสยังคึกยอดใช้จ่ายทะลุ 6.2 พันล้านในขณะที่ข่าวสดนะครับบอกว่าคลังอ้ำอึ้งลดเข้มบัตรคนจนผู้สูงอายุแห่ยืนยันตนวันแรกรอลุ้นผล17กรกฎาคมผ่านไม่ผ่านยศชนันเพิ่มเบี้ยผู้พิการ 1,000 บาทครับ
0: เมื่อวานนี้นายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนโดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลในโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่า Thailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ค่ะนายรังสิมันต์ โรมบอกนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่น่าสงสัยอยู่แล้วมองได้ว่าอาจจะเชื่อมโยงกับทุจริตคอร์รัปชันซึ่งผู้ร้องก็ได้ระบุผู้ถูกร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องหลายท่านจากข้อมูลก็พบว่าบางบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทน้ำมันหากเป็นไปตามนั้นจริงก็คงเป็นเรื่องแปลกประหลาดบริษั

0: ที่มีวัตถุประสงค์หลักทำเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ซึ่งกรรมาธิการก็จะตรวจสอบต่อไปเนื่องจากเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมทั้งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง TOR ที่อาจจะล็อกสเปคตามที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีได้ตอบคำถามผ่านกระทู้ในสภาแต่รายละเอียดจริงๆอาจจะไม่ตรงกับที่รัฐมนตรีตอบค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะจ่อเรียกชัยชนกชี้แจงพิรุธ Thailand Passport Thailand AI Passport ส่อหัวประมูลรมจ่อเชิญชัยชนกเข้าแจงกรรมาธิการโครงการ Thailand AI Passport สงสัยทุจริตล็อกสเปคหลังพบพิรุธบริษัทน้ำมันมีเอี่ยวทั้งที่ทำเรื่องพลังงานขณะที่ประธานกรรมการปปง.ชี้งบ 1,600 ล้านส่อหัวประมูลผู้ชนะประกวดราคาเสนอต่ำกว่าราคากลางเพียง 1.5% GDE และกรมบัญชีกลางส่งเอกสารให้ภายใน5วันด้านรัฐบาลปรับงบต้านทุจริตเน้นเทคโนโลยีและเปิดข้อมูลรัฐลดช่องโกงค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของการใช้ AI บิดเบือนภาพรั้วชายแดนไทยกัมพูชาครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: ไหนบอกอุ้มเพี้ย
7: ใช้ตาฉลากทองไง
8: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับก็มาติดตามประเด็นที่เรื่องของรั้วชายแดนไทยกัมพูชานะครับกองบัญชาการกองทัพไทยก็ออกแถลงการประณามเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าดึกดำบรรพ์ครับหลังพบพฤติกรรมนำภาพนะฮะนำเสนอภาพรั้วชายแดนไทยกัมพูชาคาดเคลื่อนเชื่อว่าใช้ AI ดัดแปลงภาพแล้วก็ตัดต่อหวังสร้างความแตกแยกครับพลตรีวิทัยลายถมยาครับโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยก็เปิดเผยถึงกรณีที่เพจ Facebook ดึกดำบรรพ์ได้มีการเผยแพร่ข้อความแล้วก็รูปภาพที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงบิดเบือนข้อมูลสาธารณะจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและสร้างความสับสนแตกแยกในสังคมทางกองบัญชาการกองทัพไทยขอประณามการกระทำดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตรวจสอบพบว่ามีการใช้ AIรวมถึงวิธีการอื่นใดในการดัดแปลงตัดต่อหรือว่าลบองค์ประกอบสำคัญของภาพถ่ายจากพื้นที่จริงซึ่งการกระทำนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานรัฐประโยชน์สาธารณะและความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรงจึงขอเรียกร้องให้เพจดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการแก้ไขและยุติการเผยแพร่ข้อมูลทันทีหากยังเพิกเฉยจะมีโทษนะครับในขณะที่ทางทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับที่ในโลกออนไลน์มีการแชร์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินข้ามฝั่งเข้ามาเรียนในฝั่งไทยบอกว่าล่าสุดนะครับเพจ Facebook ที่เป็นต้นทางเผยแพร่ข่าวนี้ก็ได้ออกประกาศขออภัยต่อสาธารณชนแล้วนะครับโดยยอมรับว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นมีความคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเป็นกรอบเล็กๆนะครับบอกว่าเสียสัตว์สู้เขมรถกทีมกฎหมายรับมือหุ่นมาเน็ตปมใช้อันครอสกองทัพประณามเพจบิดเบือนภาพรั้วชายแดนใช้AI ดัดแปลงภาพตัดต่อลั่นดำเนินคดีถึงที่สุดด้านโฆษกรัฐบาลเผยผู้ให้ข่าวเปิดด่านสระแก้วยอมรับให้ข้อมูลที่ผิดพลาดครับ
0: เมื่อวานนี้ค่ะสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากทั่วประเทศประมาณ200คนได้

0: และเดินทางเข้าพบนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคากุ้งทะเลตกต่ำเป็นการเร่งด่วนและติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหลังจากเคยยื่นหนังสือให้อธิบดีเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมานะคะประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะม็อบกุ้งลากไส้ไอ้ม่งแสบกินส่วนต่างอื้อซ่าจี้กรมประมงดูแลจี้กรมประมงช่วยเหลือราคากุ้งตกต่ำขาดทุนรวมทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทไม่มีเงินทุนหมุนเวียนคาดภาครัฐจะเร่งแก้ปัญหาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเผยราคาต้นทุนสูงกว่าราคาขายปากบ่อแฉไอ้โม่งกินส่วนต่างกำไรสูงถึง 1,000 ถึง 4,000 ล้านบาทหลังมาเลเซียงดนำเข้าทำกุ้งราคาตกต่ำห้องเย็นกว้านซื้อราคาถูกทำเจ๊งจี้รัฐเร่งเคลียร์เปิดด่านนำเข้ากุ้งก่อนล้นตลาดในไทยค่ะ
1: ครับมีประเด็นในช่วงในพื้นที่ภาคใต้นะครับเกิดเหตุปะทะเดือดเจ้าหน้าที่สนที่กำลังกว่า50นายปิดล้อมบ้านพักในอำเภอโคกโพก่อนวิสามัน2ผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงเสียชีวิตนะครับช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทหารพรานพร้อมด้วยตำรวจสภ.โคกโพและชุดปฏิบัติการร่วมลงพื้นที่ปิดล้อมบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่10บ้านท่าคลองอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสจากการขยายผลว่ามีกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเข้ามาหลบซ่อนตัวโดยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันเจ้าของบ้านแล้วก็คนในครอบครัวรวม5คนออกมาได้อย่างปลอดภัยการเจรจาเกลี้ยกล่อมทำให้ผู้ต้องสงสัยที่กบดานอยู่ในภายในบ้านยอมมอบตัวกลับไม่เป็นผลนะครับกระทั่งคนร้ายใช้อาวุธปืนเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะอย่างดุเดือดจากนั้นคนร้ายได้พยายามเปิดประตูแล้วก็ยิงเบิกทางเพื่อหลบหนีพร้อมกับมีเสียงระเบิดดังขึ้น2ครั้งส่งผลให้เจ้าหน้าที่นะครับต้องยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวจนนำไปสู่การวิสามันคนร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับจำนวน2รายนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับดับโจรใต้2ศพยิงปะทะสนั่นโคกโพประวัติก่อคดีโชคชนหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานส่วนที่กำลังปิดล้อมบ้านพักในพื้นที่อำเภอโคกโพหลังจากพบโจรใต้หลบซ่อนตัวพาผู้นำท้องถิ่นเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแต่ไม่เป็นผลกลับยิงสวนจนเกิดการปะทะถูกวิสามัน2ศพพบประวัติก่อคดียาวเป็นหางว่าวครับ
0: ขอปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะพลังจิตอาสารวมใจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44โดยกองร้อยทหารพรานที่4401และกองร้อยทหารพรานที่4409รวมกับผู้นำหมู่บ้านภาคประชาชนและประชาชนจิตอาสาจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยร่วมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ในพื้นที่ตำบลเตราะปลิงและตำบลปะเสยวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเพื่อให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่และเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวมตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วนในพื้นที่การรวมพลังบำเพ็ญประโยชน์ครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งเป็นไปตามนโยบายสำคัญของพลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่เน้นย้ำและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ท่านค่ะวันนี้คุณศาสิทธรและผมภูเบศลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเคลื่อนย้ายร่างนักเดินป่าที่หลงป่าเขาเจ็ดยอดจังหวัดตรังลงจากเขาได้แล้วอย่างทุลักทุเลค่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากลื่นตกหน้าผากนิกาสุขกิจรายงานค่ะ
1: ภายหลังพบศพของนางสาววันธนีเลขวันวิเศษอายุ53ปีชาวจังหวัดนนทบุรีพลัดหลงระหว่างการเดินป่าในเส้นทางเขาเจ็ดยอดภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดโดยพบเป็นศพลอยน้ำอยู่ในน้ำตกบริเวณหนังย่านไซซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันกว่า20เมตรและพื้นล่างเป็นแอ่งน้ำตกขนาดใหญ่ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาเดินเท้าฝ่าความมืดและสายฝนนานกว่า3ชั่วโมงจึงสามารถเคลื่อนย้ายศพลงจากภูเขาได้โดยมีชาวบ้านหนึ่งคนซึ่งเป็นคนนำทางจากฝั่งพัทลุงเกิดป่วยกระทันหันเจ้าหน้าที่จึงต้องช่วยประคองชายดังกล่าวลงมาด้วยด้านนายยะดินเกื้อเดชชาวบ้านที่ชำนาญเส้นทางเปิดเผยว่าบางช่วงต้องแบกหามศพข้ามกระแสน้ำฝ่าน้ำป่าและต้องเปลี่ยนแผนตลอดระยะทางกว่า2กิโลเมตรโดยคาดผู้เสียชีวิตน่าจะลื่นตกหน้าผาไปกระแทกกับโขดหินประกอบกับมีกระเป๋าเป้หนักประมาณ15กิโลกรัมอยู่ด้านหลังทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เบื้องต้นได้ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาอย่างละเอียดอีกครั้งถือเป็นการจบภารกิจสุดหินที่ยาวนานกว่า6ชั่วโมงเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีคณิกาสุขกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดตรังค่ะ
0: ไทยย้ำบนเวที OECD รัฐต้องหนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวตั้งเป้าผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 30% ภายในปี 2573 นายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม OECD หรือการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรีวันที่2โดยย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี 2571 ซึ่ง OECD แสดงความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าวก่อนร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม OECD ในหัวข้อเรื่องการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนว่าประเทศไทยเชื่อว่าความยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวกำลังเป็นวาระสำคัญทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวมีอยู่มากมายตลาดโลกสำหรับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดคาดว่าจะเติบโตขึ้นเป็นมากกว่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีพ.ศ. 2578ซึ่งการลงทุนด้านพลังงานสะอาดทั่วโลกจำเป็นต้องมีมูลค่าเกิน4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีภายในปีพ.ศ. 2573แต่ทรัพยากรภาครัฐเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอรัฐบาลต้องมุ่งเน้นไปที่การลดความเสี่ยงการสร้างแรงจูงใจและการสร้างกรอบนโยบายที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนในระยะยาวได้อย่างมั่นคงโดยในประเทศไทยแนวคิดดังกล่าวเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานแบบบูรณาการทางภาครัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านนโยบาย EV30@30เราตั้งเป้าหมายให้ยานยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปีพ.ศ. 2573ประเทศไทยยังเดินหน้าขยายโครงการพลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านส่งเสริมการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้โดยตรงตลอดจนเสริมสร้างกลไกการเงินสีเขียวและตลาดคาร์บอนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชม

0: ูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
0: ปิดผมขาวง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ดีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ฟรีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกดีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ฟรีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนใส่เล็กๆค่าไฟก็ลด

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: วันนี้ชั่วโมงที่2วันศุกร์แห่งชาติแล้วนะครับสื่อกลางดีๆในการช่วยเหลือกันนะครับใครจะฝากธุรกิจฝากร้านหางานผู้ประกอบการอยากหาคนไปทำงานได้เลยนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับเรา2คนนะครับที่ Encord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไหวได้ใจก็เบาน
1: ะครับวันนี้ใครอยากจะให้ลูกทุ่งมหานครเป็นสื่อกลางดีๆในการช่วยเหลือกันนะครับฝากธุรกิจฝากร้านหางานผู้ประกอบการอยากหาคนไปทำงานหรือจะแนะนำร้านอาหารอร่อยอร่อยเด็ดเด็ดนะฮะโดนแบบอร่อยอร่อยหอเจี๊ยราคาไม่แรงนะครับ SMS เข้ามาได้468-9400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage

0: ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเมนเข้ามาได้เลยหรือใครสภาพการจราจรติดขัดอยู่ที่ไหนหรือรายงานอากาศก็ได้นะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่มาไกลจากทัสมาเนียเลยนะครับที่โอ้โหหนาวมากนะครับเมืองนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมไปลำบากอ่ะผมยังไม่เคยไปเลยอ่ะแล้วมันต้องต่อทานสิทธิ์เครื่องอีกนะครับนะฮะใครแห่งอยู่ในหนอาจจะมีประเทศที่แบบฟังเราอยู่แล้วแบบ
1: เกาหลีก็ได้นะ
0: โอ้โหเกาหลี
1: เกาหลีก็ได
0: ้เมืองอะไรอ่ะ
1: ไม่รู้ค่ะโซ
0: โซ
1: มีนะมีคุณผู้ฟังแต่ว่าไม่ได้โทรมาเหมือนคอมเมนต์มา
0: อเมริกาอะไรอย่างงี้ญี่ปุ่นเกาหลีได้หมดเลยสปป.ลาวก็ได
1: ้
0: นะครับ
1: หรือจะในประเทศไทยก็ได
0: ้เออ
1: ค่ะ
0: เอาประเทศไทยก่อนดีมั้ยอ่ะเอาม
1: าเถอะโทรมาเถอะนะคะ
0: นะฮะพูดคุยกันนะครับวันศุกร์แห่งชาติละ02-248-1366นะครับระบุจังหวัดด้วยนะระบุประเทศด้วยนะครับ02-248-1366นะครับฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกฮิวิตกันนะครับกับคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยัดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เป็นเพลงสุดท้ายในสัปดาห์นี้นะครับเพลงชื่อหม้อหุงข้าวครับโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับนะฮะกับพันวรการเออนะครับการฟีเจอริ่งร่วมกันนะครับในคำร้องและทำนองโดยรัชวิทย์นะครับภูวสิทธิ์นะครับนะฮะเรียบเรียงโดยรัชวิทย์ภูวสิทธิ์นะฮะหรือโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับลองฟังดูถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับที่ LTM FM 95นะครับแล้วก็หลังไมค์นะฮะรับสายหน้าไมค์คุยกันนะครับในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิต
1: ฮิต 4 พา
0: จากกรุงเทพปริมณฑลก็ได้02-248-1366 1สายเท่านั้นนะครับ02-248-1366นะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับนะฮะที่เลือกมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครกันนะครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสตริงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงต่อเนื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีการอัปเดตนะครับเพลงฮิตในมหานครชาร์ตด้วยนะครับใน20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศกับมหานครทีมบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าเพลงไหนจะขึ้นเพลงไหนจะลงนะครับนะฮะวันนี้เราเลือกเพลงไหนดีฮักพอเป็นพิธีดีไหมสิ่งร้องของไต่เราไทยล่าสุดอยู่ในฮิตที่
2: อยู่ในฮิตที่11ค่ะและอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะกุหลาบนอกวาเลนไทน์ค่ะจากเพชรคทาวุฒิค่ะเพลงนี้ก็ยังคงมีแฟนเพลงขอเข้ามาอยู่ต่อเนื่องเลยอยู่ในฮิตที่17ค่ะ
1: แล้วใครอยากจะหน้าใหม่พูดคุยนะครับกับเราสองคนหัวขบวนพาเรดเพลงฮิตกรุงเทพปริมณฑลตรงจุดไหนก็ได้หรือสื่อกลางดีๆในการช่วยเหลือการฝากธุรกิจ
2: ฝากร
1: ้
2: าน
1: กดโทรศัพท์มาหาเจ้าหน้าที่ได้เลย02-248-1366นะครับ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอระอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาห่า

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: มา
3: แล้วค่ะสาย
2: พ
3: ู
2: ดคุยนะครับ
3: ที่สองของเรา
2: ช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิต
3: สี่ภาค
2: นะครับนะฮะในช่วงเวลาดีๆที่เราจะพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับท่านพ่อ
3: สวัสดีครับ
4: รูปหล่อ
3: แ
4: ล้วคุณกุ้งโคตรคนสวยผมเป็นหนุ่มมึงเลยนะครับผม
2: อุ้ยทำไมโกหกแต่เช้าล่ะครับ
4: เมืองเลยมาแล้วมาเลยครับ
2: มาแล้วมาเลย
3: พูดภาษาเลยให้ฟังได้ไหมคะ
4: ได้ครับจะภาษาเลยเบ้ามายักเบ้าไงภาษาเลยนะ
3: โอเค
2: ดูมันเนื่อยๆนะ
4: อันอยากให้มาเที่ยวเมืองเลยน่ะนะ
2: เมืองเลย
4: มาเที่ยวเชียงคานเด้อกับภูเรือเด้ออ ๋
3: อเราเคยไป
2: ผมเคยไปตักบัตรข้าวเหนียว
3: ตักบัตรข้าวเหนียวใช่
4: ใช่ตักบัตรข้าวเหนียวที่เชียงคานท่านบอกโอ้ยอย่างงามเด
3: ี๋
4: ยวนี้เชียงคานท่านบอกเคยมาอย่างที่เขามีสกายวอล์กตัวใหม่อ่ะครับ
2: โอ้ยังเลยอันเนี้ย
3: โอ้ย
4: แล้ว
3: ดู
4: การ ทีสมัยยื่นไปในแม่น้ำโขงนะท่านพอคุณปุ้มสวยมากเขาไปชมทิวทัศน์หูสกายวอล์กแล้วนี่รถทัวร์เรียงกันไม่หวาดไม่ไหวอ่ะครับ
3: อ๋อเป็นสกายวอล์กแล้วก็เหมือนเชื่อมไปที่แม่น้ำอย่าง
4: น
3: ี้เหรอคะ
4: ยื่นลงไปน้ำโขงแม่น้ำโขงเนี่ยเขาติดกับฝั่งลาวที่เชียงคานนะครับผม
3: โอ้ดีจังเลย
4: อยากเรียนท่านพอเรียนเชิญมาเที่ยวเชียงคานภูเรือครับตอนนี้กำลังดังมากครับผม
2: กำลังดังมากเลยหมายถึงว่า
4: ดังมากหมายถึงนักท่องเที่ยวเต็มอะครับ
3: แสดงว่าเขาเหมือนพัฒนาในแหล่งตรงนั้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับพี
4: ่โอ้ครับผมถนนคนเดินแล้วตัดแบบท่านพอพูดเหมือนมีใส่บาตรข้าวเหนียวตอนเช้า
3: ใส่บาตรข้าวเหนียวตอนเช้ามีถนนคนเดินมีของขายแล้วถนนคนเดินนี่เปิดวันไหนบ้างคะ
4: เสาร์อาทิตย์ฮะจะเหมือนเชียงใหม่เป๊ะเลยครับ
3: กี่โมงถึงกี่โมงคะเผื่อมีคนไปเสาร์อาทิตย์
4: ตั้งแต่บ่ายสี่โมงไปถึงห้าทุ่มครับ
3: สี่โมงเย็นใช่ไหมคะ
4: ครับผม
3: สี่โมงเย็นยาวไปถึงห้าทุ่ม
4: จะมีของขายทุกประเภทเ
3: อา
4: ไว้ชาวบ้านพื้นบ้านอย่างเงี้ยครับของที่ระลึกไงครับ
3: แล้วพี่ต่อ
4: ติดตามข่าวท่านพอเนี่ยมากับคุณกุ้งเนี่ยมานานแล้วค
2: ือ
4: เ
2: ป็นเดียวกันที่
4: คุยครับ
2: พี่เขาชื่ออุ้ม
4: วันนี้ดีใจกันเลยโทรติด
2: โทรติดเลยพูดเพื่อถูกเลยนะ
3: อุ้มนะจ๊ะอุ้ม
4: แม่ละครับแม่อันคนมึงเลยเป็นนี้เนี่ยครับยินแล้วดีใจคนมึงเลยนะครับ
2: อ๋อดีใจ
3: ร้องเพลงภาษาเลยได้ไหมคะ
4: ฮักฮักแทงแล้วก็ดีใจหลายนะครับ
2: โอ้
3: แล้วพี่ทำอะไรอยู่ที่นั่นคะ
4: ผมจะมีเรื่องโฮมเพลย์ครับท่านผอ.เดี๋ยวคุยเรื่องเมืองเลยให้จบก่อนไม่นานใช้เวลาไม่นาน
3: ได้ครับ
4: ชวนมาเที่ยวเมืองเลยภูเรือกับเชียงคานตอนนี้เชียงคานกำลังบูมมากครับมีสกายวอล์กยื่นไปแม่น้ำโขง
3: จ
4: ้
3: ะ
4: และตอนนี้ที่เมืองเลยพายุฤดูร้อนเข้าประมาณ3วันแล้วก็ท่านผ
2: อ.
3: คร
4: ับบางตะพงเปิงเปิงหมดแหละแรงมากแต่บ้านผมเนี่ยมันอยู่แถวภูกระดึงอะครับ

0: มันจะมีภูเขากั้นนะครับท่านภูเขากั้นแล้วทีนี้จะมีแบบต้านลมได้ครับ
1: อ๋อก็คือไม่ได้รับผลกระทบใช่ไหมคะ
0: มีมากอ่ะนิดหน่อยแต่บางคนที่แบบเป็นแบบไม่แข็งแรงไงครับก็มีผลกระทบมากแหละครับ
1: อ
0: ันนี้ผมเรียนนะพอนิดนึง
2: ครับ
0: คือไม่ใช้เวลาคนอื่นมากคร
2: ับแต่ก็ใช้เวลาเยอะพอสมควรแล้วหนาวลมเยอะมากต้องแต่งกระสืออะไร
0: น้องเขาแล้วหนาวลมเยอะมาแล้วคุณสลาครับ
2: ได้เลยพูดขอบคุณให้ผมเป็นภาษาเลยนะจริงได้ไหมครับ
1: พูดอีกนิด
2: พูดขอบคุณให้ผมเป็นภาษาเลยแล้วครับมันเราไม่มีเวลานะครับ
1: ที่อยาก
2: ขอไปด้วย
0: แป๊บน
2: ึ
0: งแป๊บนึงผมก็ต้นพอสักประมาณ2นาที
2: เออไม่ไหวแล้วครับ
0: ผมมีการกระตุ้นผู้น้อยเองท่านอาจารย์
2: ต้องขออนุญาตนะครับ
0: อยากให้ท่านพอกระตุ้นรัฐบาลหน่อยเพิ่มเป็นเงินคนยากจนการบำนาญผู้น้อยไม่เคยกระตุ้นเลยครับ
1: ได้ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: รับใช้ชาติมาโอ้โหเป็น20-30ปีครับ
2: ครับ
0: แต่เงินเดือนมันเท่าเก่าครับ
2: เออนะครับ
1: เดี๋ยวพี่ต่อพูดภาษาเลยได้ไหมคะเดี๋ยวพอ
2: พูดขอบคุณ
1: นำนะ
2: ผมนิดนึง
0: จ้า
2: ตอบโจทย์ทุก
0: ภาษาเลยนะว่องไงภาษาเลยนะม
1: ัน
0: ไปย่างแบบนี้
1: อัน
0: อยากให้พอนะกระตุ้นเงินเดือนข้าราชการนั่นให้เป็นขั้นการบำนาญผู้น้อยไอ้ผู้น้อยให้แดท่านดอก
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครับ
0: ครับผม
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
2: พันท้าย
0: ท้ายนรสิง
2: พันท้าย
0: พันท้ายนรสิง
2: ไม่มีนรสิงครับพันท้าย
0: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้อัยราอาฮา
0: และไอ้อัจฉราอาหาร
2: สชาติดี
0: ๆรสชาติดีๆ
2: ทานง่าย
0: ทานง่าย
2: ชุ่มคอ
0: ชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
2: อัจฉราอาหาร
0: ยาฮา
2: อัจฉราอาหาร
0: อัจฉรา
2: อาหารขอบคุณนะครับนะ
1: ดูแลกัน
2: เพลงให้ฟังนะครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณนิดหน่อย
2: โอ้มันนิดหน่อยมันยาวมากเลยอ่ะมันไม่

0: นุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
1: คือเราก็คิดว่าเป็นสื่อกลางดีๆในการช่วยเหลือกันหรือ
2: เขาก็อยาก
1: เขาก็อยาก
2: ลองเรียนแล้วชวนไปเที่ยว
1: เท่าที่เราสองคนฟังนี่เขาก็อยากจะร้องเรียนเรื่องอะไรอ่ะ
2: ให้ช่วยเหลือ
1: ให้ช่วยเหลือเขานั่นแหละ
2: แต่สุดท้ายเราจับใจความได้ว่าเมืองเลยน่าเที่ยว นะมีใส่บัตรข้าวเหนียวนะคะมีสกายวอล
1: ์กอันนั้นเราพอทราบอยู่แต่เรายังไม่เคยไปสกายวอล์กเป็นเคยไปวัดอะไรวะที่มีกระต่ายเยอะๆอ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะ
2: ถ้าใครทราบก็คอมเมนต์มาบอกได
1: ้ภูอะไรสักอย่างก็ไม่รู้
2: อยู่ที่จังหวัดเลยเหรอคะพี่ว่า
1: ใช่จังหวัดเลยเขาขึ้นเขาไปภูทอกหรืออะไรสักอย่างนะครับ
2: เขามีเสน่ห์นะจังหวัดเลยอ่ะ
1: แต่ต้องไปหน้าหนาว
2: แต่ต้องไปใช่ไปหน้าหนาวเราได้ไปตักใบข้าวเหนียวแล้วก็ใส่ชุดท้องถิ่นเขาอะค่ะ
1: นะครับพระท่านก็จะมาใส่บาตรตลอดเวลานะครับบางทีอาจจะมีอัตลักษณ์มากกว่านั้นก็ได้นะครับคนมึงเลยฟังอยู่นะครับนะฮะ SMS เข้ามาบอกได้4689400และ @fmfm945ก็ได้นะครับ
0: สนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สี่เพลงต่อเนื่องนะครับนะฮะที่คนเมืองเลยเลือกไว้เป็นหัวขบวนนะครับหนาวลมที่เมืองเลยครูสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาตินะครับเราสองคนต่อด้วยนพพรพนาครับเสียงจากสาวลาวนะครับแล้วก็ตามไปด้วยอ้อมกอดเขมราเต๋าภูสินนะครับและปิดท้ายด้วยแนนซี่ท็อปไลน์นะครับวอนโดมฝากรักนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผ่านท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยราอาฮ่ารสชาติดีทันง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า

0: ยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เลิศอะ
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองนะ

บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทยเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไทยพญานาครองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรตราพญานาครองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับฉันยังคอยครับพี่ปั่นไพบุญเกตเขียวแก้วครับเดี๋ยวเราฟังข่าวแป๊บนึงชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงสุดท้ายนะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
5: มอง

0: ภัยทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสมาคมกุ้งไทยชี้ต้องเจรจารัฐบาลต่อรัฐบาลก่อนวิกฤตลามทั้งอุตสาหกรรมกุ้งนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกระดับการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทยเป็นการเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลหลังฝ่ายมาเลเซียเลื่อนการหารือที่กำหนดไว้วันที่8มิถุนายนนี้ออกไปโดยไม่มีกำหนดนายกสมาคมกุ้งไทยประเมินว่าปริมาณกุ้งที่เคยส่งผ่านตลาดมาเลเซียอาจมีมากถึงประมาณ100ตันต่อวันหรือราว 3,000 ตันต่อเดือนและหากสถานการณ์ยืดเยื้อเพียง10วันจะมีกุ้งส่วนเกินสะสมในระบบมากถึง 1,000 ตันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคากุ้งทั้งตลาดไม่ใช่เฉพาะกุ้งที่เคยส่งออกไปมาเลเซียเท่านั้นซึ่งปัจจุบันผลกระทบเริ่มปรากฏชัดแล้วทั้งในด้านราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงการชะลอรับซื้อผลผลิตและการที่ห้องเย็นหลายแห่งไม่มีคำสั่งซื้อจากตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นทำให้ไม่สามารถรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ขณะที่เกษตรกรยังต้องแบกรับต้นทุนค่าอาหารกุ้งค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการดูแลบ่อเลี้ยงอย่างต่อเนื่องทางนี้แม้กระทรวงพาณิชย์จะออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยรวม13มาตรการทั้งตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนผ่านการหาตลาดส่งออกใหม่การเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศและการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคแต่สมาคมกุ้งเห็นว่าอย่างต่ำกว่าปริมาณกุ้งที่ได้รับผลกระทบซึ่งอาจสูงถึงประมาณ 3,000 ตันต่อเดือนจึงไม่สามารถทดแทนตลาดส่งออกได้ทั้งหมดมาตรการช่วยเหลือเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ใช่คำตอบของปัญหาทั้งหมดสิ่งที่จำเป็นที่สุดในเวลานี้คือการเร่งเจรจาและหาข้อยุติร่วมกันโดยเร็วเพราะหากปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อความเสียหายจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหรือชาวประมงแต่จะลุกลามไปทั้งระบบอุตสาหกรรมกุ้งไทยผู้เลี้ยงปลากระพงสงขลายันการงดนำข้าวปลากระพงจากมาเลเซียทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้นแม้ปลากระพงขาวในพื้นที่จะมีคุณภาพดีกว่าแต่ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ธิดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาเผยหลังมีมาตรการเข้มงวดในการนำเข้าปลากระพงขาวจากมาเลเซียทำให้วันนี้ปลากระพงในพื้นที่ราคาปรับตัวดีขึ้นมากราคาปลากระพงขาวหน้ากระชังกิโลกรัมละ195บาทซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจและสามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพได้นายชัยยะนากรมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะยอกล่าวว่าหลายปีก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีปลากระพงขาวจากมาเลเซียเข้ามาติดตลาดทำให้ปลากระพงขาวจากทะเลสาบสงขลาราคาตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ100บาทเศษทำให้ทางการต้องเข้ามาชดเชยราคาเพื่อลดผลกระทบซึ่งไม่อยากให้เกิดสถานการณ์เช่นนั้นอีกแล้ววันนี้เมื่อทางการมาเลเซียมีมาตรการตอบโต้ด้วยการระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์เพื่อดำเนินมาตรการเช่นเดียวกับปลากระพงที่นำเข้ามาในไทยก่อนหน้านี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรแต่อย่างไรก็ตามเห็นว่าการไม่มีปลากระพงขาวจากมาเลเซียเข้ามาในพื้นที่เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเนื่องจากแม้คุณภาพปลากระพงขาวในทะเลสาบสงขลาที่เลี้ยงจะดีกว่าแต่ไม่สามารถสู้ราคาปลาของมาเลเซียได้เนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงของมาเลเซียนั้นต่ำกว่าต้นทุนการเลี้ยงของไทยหากปล่อยให้มีการนำเข้าปลากระพงขาวอีกครั้งก็จะส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในพื้นที่อย่างแน่นอนธิดารัชชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทั้งวันพิเศษพิวไลฟ์อุปกรณ์พิยุงเถาซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าผ้าแอลหนึ่งใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่า

0: รู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับเทปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแพร่อยุธยากับสามผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนราชการทางทางพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทย
1: วาสุ
0: พระราชวังจันยาสถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวร
1: เป
0: ็นสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสู่ประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังท็อคโชว์จอดลึกสไตล์อาจารย์สมฤทธิ์คนหนึ่งสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิด

ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องกลไกสภาไม่ได้เกี่ยวกับกลไกครม.ก็อยากให้แยกส่วนระหว่างเรื่องของรัฐบาลกับเรื่องของพรรคเป็นคนละส่วนกันส่วนคุณยศชำนาญ

ได้ถอนชื่อสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องใช้เวลาเป็นนั่งคุยประทับคุณใจไทยว่าเหตุผลและความจำเป็นแนวความคิดข้อหลักใหญ่เรื่องข้อชุมชีวิตในไทยเรื่องกฎหมายมีอย่างไรจะเดินหน้าอย่างไรการแก้จะเดินต่อหรือไม่พักเพื่อไทยผมใช้เวลา

0: する夢の花もか。
1: ダダ。ก็อาจารย์ก็องค์องค์เป็นแนวนะ
0: ครับ
1: อยู่ๆก็อยากจะมาเปลี่ยนซะอย่างนั้น
0: แต่ผมทราบมาว่าแหล่งข่าวผมนะภูมิใจไทยเขาก็ดูจะมีความมุ่งมั่นว่าเขาก็คงจะเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญแต่ว่าเป็นไปตาม

0: ท่าที่ผมทราบนะที่ภูมิใจไทยเขามอบหมายและเข้าใจว่าเขาคงจะมีอิทธิพลในความคิดไปสู่หลายพรรคเลือกสองท่านเนี่ยนะท่านหนึ่งเนี่ยเป็นอดีตผู้ใหญ่คนสำคัญของสถาบันพระปกเกล้านะฮะเห็นมีบางคนบอกว่าน่าจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่น OSK รุ่นเดียวกับคุณเนวินแต่ถูกดึงมารับผิดชอบเรื่องดูไปดูเรื่องเนื้อหาและธรรมนูญฉบับคุณมีชัยดูว่าควรจะต้องแก้ในประเด็นเรื่องอะไรเพื่อให้การเมืองของฝั่งรัฐนิยมสามารถเดินหน้าไปได้ต่อโดยที่ลดแรงเสียดทานจากฝ่ายเสรีนิยมตามที่มันมีประเด็นก่อนหน้านี้ให้มากที่สุดจากอีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นนักกฎหมายมหาชนอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยชื่อดังสองท่านในขณะนี้เป็นกุญสือคนสำคัญในประเด็นเรื่องเอาเฉพาะหน้านี้คือเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผลักดันโดยฝั่งรัฐบาลเนี่ยถ้าดูผมทราบข้อมูลเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวก็ต่อไปเดี๋ยวเปิดชื่อกันมาไม่ต้องไม่มีปัญหาว่าใครคือผู้ใหญ่ของสถาบันพระปกเกล้าอดีตผู้ใหญ่ของสถาบันพระปกเกล้าและใครคืออดีตอธิการบดีชื่อดังที่เข้ามาร่วมในกุญสือให้กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบนี้ครับ
1: คือผมเนี่ยมองว่าไอ้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะที่ทางพรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกจากร่างเพื่อไทยคือมันก็เป็นการส่งสัญญาณชัดว่าสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยต้องการก็ผมเชื่อว่ารอบนี้จะมีการผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงๆไอ้อย่างน้อยที่สุด
0: มีสสรมีอะไรแน่นอนอยู่แล้ว
1: ครับคือที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือแก้บางมากกว่าเพื่อนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญถูกไหมณตอนนี้ที่เป็นอยู่ดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีการผลักดันเป็นสุดทางแต่ไอ้สุดทางรอบนี้มันก็จะเป็นในแบบที่ผู้ว่าของอนุรักษ์นิยมหรือว่าทางภูมิใจไทยก็ต้องการไอ้การที่กล้าทำออกมาตอบรับเด้งเร็วขนาดนี้มันเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองผมมองว่าเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองว่าที่ยังไงผมอย่างนั้นเลยนะผมพร้อมไปกับพี
0: ่ตัดอนาคต
1: ไม่ว่า
0: อนาคตข้างหน้าผมกับพี่นี่ยังไงกอดคอกันแน่แม้ว่าเราจะมีรัฐธรรมนูญใหม
2: ่กับชั่วโมง
3: ปลายแม่น้ำนะครับอยู่กับเราสองคน
0: หรือว่าจะลงนรก
3: ขอ
0: ขึ้นสวรรค
3: ์ผมจะไปกับพี่จะเธอสุนีราชบุญเทวัน
1: ผม
3: ท
1: ำอย่าง
3: น
1: ี้นะ
3: ต่อไม้ที่ตายแล้ว
1: ผมว่าที่เด้งรับนี่มันคือการ
3: ใครยังเพิ่มเติมการมีเวลานะเอสเอ็มเอส
1: เขาก็อ่านออกว่าอ๋อที่ภูมิใจไทยอย่างนี้เนี่ยเพราะ
3: เกมเอฟเอ็ม
1: เก้าสิบห้าอารมณ์ว่าส่งสัญญาณ
3: ของเขาครับ
1: ไปจะไป
3: เว้นเหมือนกันเกมเอฟเอ็มเก้าสิบห้าดอทเอ็มซีดีดอทเน็ตหรือเฟซบุ๊กแฟนเพจฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้กรุงเทพธุรกิจ
0: ท่าน หั
3: ว
0: เ
3: ร
0: ื่อง
3: ของผู้บริโภคยังไม่มั่นใจนะครับ
0: ก็ไม่ใช่ว่าทันที
3: บ้านต่ำกว่าสามล้านกู้ไม่ผ่านเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ
1: ก็คือถ้าตามวิกฤตการ
3: ท
1: ิ้
3: งจองโอนนะครับ
1: มันก็จะต้องเริ่มต้นจาก
3: เ
1: รือนจำหรือการสถานในพื้นที
3: ่ไปตามดู
0: ก็ต้องออกใบบุญ
1: ซึ่งกรณีคุณทักษ
3: ิณเรื่องของไทย
1: ใช่ซึ่งกรณีคุณทักษิณเนี่ยนั่นจะเป็นเรือนจำธนบุรี
3: ลุ้นผลบวก
1: เพราะเป็นท้องที่ที
0: ่เรือนจำ
1: ทักษิณที่ที่บ้าน
3: อเมริกาด้วย
1: ในพื้นที่เราใช่ครับไม่ใช่เรือนจำที่เคยถูกตั้งขัง
0: กองเปรมอยู่กองเปรม
1: ใช่ครับ
3: เรื่อง
1: พอเรือนจำเขาออกใบบริสุทธิ์ครับ
3: ขัดรัฐธรรมนูญ
1: เขาก็ต้องเรียกคุณทักษิณเนี่ยให้ไปรับใบบริสุทธิ์ก่อน
3: ถอนชื่อนะคร
1: ับไปรับใบบริสุทธิ์เสร็จคุณทักษิณก็เอาใบบริสุทธิ์เนี่ยไปคงอย่าง
3: คน
1: ที
3: ่นักของการเลือกตั้งนะฮะ
1: ให้ถอน
3: ว่าการกรุงเทพมา
1: ที่คุณทักษิณไปรายงานตัวนะครับไปปุ๊บพอยื่นเขาเห็นโอเคได้แล้วก็ถอน
3: เยอะเลยนะครับทางการเมืองก็มีนะคร
1: ับ ก็ยังไม่ได้พูดจะถึงกรอบเวลาว่าที่สุดท้ายมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่
0: เขาบอกว่าโดยขั้นตอนเนี่ยไม่มีพระราชกิจการพระราชทานอภัยโทษเนี่ย
3: รัฐบาลร่วมหนุน
0: ทางกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมก็จะต้องตั้งคณะกรรมการตามมาตราและมาตรา21เลยใช่ไหม
3: การยิง
0: เอามาตรวจดูรายชื่อแล้วก็จะทำหน้าที่
3: อยู่นะครับ
0: ออกใบบริสุทธ
3: ิ์อ่านดูนะครับ
0: สั่งการให
3: ้เรื่องของ
0: สั่งการให้เรือนจำท้องที
3: ่คุมเข้ม
0: หรือว่าในเรือนจำที่ผู้ต้องขังเนี่ย
3: 13แอปนะฮะมีการติดกรดด้วย
0: จากจุดจองจำอยู
3: ่
0: แต่ของคุณทักษิณเนี่ยได้รับการ
3: ไปตามรายละเอียดดูบัตรคนจนก็มีนะครับในขณะที่ Daily News นะครับลงเรื่องของการยืนยันสิทธิบัตรคนจนรอบใหม่คึกคักนะครับกระทรวงการคลังก็ใช้เกณฑ์ เกณฑ์รายบุคคลนะครับแล้วก็เรื่องของที่ประเด็นของม็อบนะฮะก
2: ุ้
3: งนะครับเขาบอกว่ากินส่วนต่างอื้อซ่าเลยนะครับนะจี้กรมประมงให้ดูแลนะครับเดนเนียก็พาดหัวไว้นะครับแล้วก็ในไทยรัฐวันนี้นะครับเรื่องของ

การที่ฝ่ายค้านนะฮะกู้แสน400,000ล้านเนี่ยนะครับแหมเขาก็นะฮะเรื่องการเมืองลงไปตามดูทุกฉบับก็จะมีประเด็นนี้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของสภาสหรัฐนะครับในการยึดอำนาจโดนัลด์ทรัมป์นะครับห้ามใช้กำลังในการทำศึกกับอิหร่านนะครับแล้วเรื่องของกองปราบเขาร่วมนะครับในการสางปมฆ่าเด็กหญิงนะครับนะไทยรัฐก็ตามต่อนะครับลงไป

0: สำคัญจริงๆนะครับสำหรับเราสองคนแล้วก็ชาวทุ่งมหานครด้วยสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอายุ 50-75 ปีแล้วยัง
1: ไม่มีแผน
0: ไม่มีแผนอะไรดูแลตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ยังไม่มีมรดกให้ลูกให้หลานต้องฟังทางนี้เลยนะครับ
1: ค่ะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเขาเนี่ยเริ่มต้นวันละ8บาทค่ะและที่สำคัญเนี่ยเราจ่ายค่าเบี้ยวันแรกเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะคะแล้วก็เป็นการวางแผนสร้างมรดกไว้ให้กับลูกหลานหรือคนที่เรารักได้ค่ะ
0: ครับ
1: ผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับค่ะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุดเลย1,200,000 บาทค่ะและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุดเลย 450,000 บาทค่ะกดโทรศัพท์โทรหาเจ้าหน้าที่สอบถามเพิ่มเติมหรือว่าสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364022014364นะคะสมัครง่ายๆค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังมีอายุ50-75ปีหรือว่าจะสมัครให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเลยค่ะโทรเลยที่เบอร์นี้นะคะ02-201-4364 02-201-4364ค่ะไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไขนะคะเดี๋ยวย้ำให้ฟังกันอีกรอบนึงนะคะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุดเลย 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุดค่ะ 300,000 บาทหรือหากเราอยู่ครบสัญญาค่ะเราไม่เป็นอะไรเลยรับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50-75 ปีไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตและสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะโทรเลยที่เบอร์นี้นะคะ02-201-4364 02-201-4364ค่ะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์ค่ะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยนะคะเพราะว่าไทยประกันชีวิตเนี่ยเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินที่โรงพยาบาลศิริราชด้วย1กรมธรรม์จะเท่ากับ100บาทค่ะเขาเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะยาวไปจนถึง30กันยายนหรือว่าจนกว่าจะครบเป้าหมายในการบริจาคสูงสุดก็คือ1,000,000 บาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดแล้วก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยค่ะ
0: วันนี้เพลงฮิตซอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงต่อเนื่องนะครับจดหมายฉบับสุดท้ายเกษมคมสันแล้วก็เอกราชสวนภูมินะครับสัญญา5บาท
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะฮะอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตนะครับเบี้ยประกันถูกเบี้ยเริ่มต้นจ่ายแค่วันละ8บาทนะครับสอบถามโทรหาเจ้าหน้าที่เลย022014364ครับ022014364นะครับเราเพิ่งจะผ่านพ้นกิจกรรมดีๆนะครับในโอกาสครบรอบ22ปีขึ้นลูกทุ่งมหานครนะครับที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับนะฮะใครที่คลาดในโอกาสที่เราร่วมบุญให้กับน้องๆเด็กๆก็ไม่เป็นไรนะครับโอกาสหน้านะครับกิจกรรมครั้งต่อไปนะครับที่จะร่วมบุญกับศิลปินกับนักจัดรายการแล้วก็ทีมงานก็นะฮะเรียนเชิญนะครับตามศิษย์ศรัทธานะครับนะฮะแล้วก็ติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปของคลื่นลูกทุ่งมหานครนะครับว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรเดือนไหนอะไรยังไงนะครับ
1: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: วันนี้ผมมีเพลง AEC เพลงดีจากพื้นบ้านสลับสับเปลี่ยนกับเพลงช้างเผือกนะครับเป็นเพลงจากประเทศมาเลเซียนะครับ

0: ดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาฟังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ทั้งสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิฟฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิฟฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชน

0: สร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
1: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: วันนี้ขอบคุณคุณต้อมเบลริ่งด้วยนะครับที่ส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้กับอุ้มได้ร้องเพลงให้กับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร plus เหมือนกับทุกวันเลยนะคร
2: ับขอบคุณมากๆเลย
1: วันนี้เดี๋ยวฟังอุ้มร้องเพลงนะครับ

0: ันที่6เดือน6นะคะแล้วก็เป็นวันศุกร์แห่งชาติด้วยเราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมนะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับ
1: ค่ะเป็นคำสอนจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะท่านสอนว่าจงฝึกฝนใจเราให้มีเมตตาไว้ให้มากๆแล้วเราจะเห็นว่าทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีล้วนมีแต่กรรมเป็นของตนค่ะเมื่อเห็นดังนี้แล้วเราก็จะไม่โกรธไม่เกลียดใครเพราะมีแต่คนที่น่าสงสารและน่าเห็นใจทั้งนั้นค่ะ
0: SMS ที่ถูกมาเลือกมากที่สุดเลยสำหรับเช้าวันศุกร์วันนี
2: ้มหานครวันศุกร
0: ์ทั้ง4689400คือเพลงนี้เลยเต้ยสั่งลาทีทีเว็กนะครับเดี๋ยวสักครู่ติดตามพิมดามหานครต่อนะครับวันจันทร์เราดูแลกันใหม่นะ7:30 ถึง 10:00 น.

0: ณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เป็นนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมประมงเร่งจัดทำข้อมูลชี้แจงปมกุ้งหลังมาเลเซียเลื่อนการหาหรือไม่มีกำหนดนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่าขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงตามแบบสอบถามของทางการมาเลเซียหลังประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากไทย5ชนิดตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดฝ่ายมาเลเซียได้แจ้งเลื่อนการหารือร่วมกับไทยซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่8มิถุนายนออกไปก่อนและยังไม่มีกำหนดวันเจรจาใหม่ทางนี้กรมประมงจะเร่งดำเนินมาตรการควบคู่กันทั้งการเจรจาและการบรรเทาผลกระทบภายในประเทศโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศรองรับผลผลิตส่วนเกินจากข้อจำกัดด้านการส่งออกพร้อมผลักดันการขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อทดแทนตลาดที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้กรมประมงยังเตรียมนำข้อเสนอของเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องหลังเกษตรกรเสนอให้ภาครัฐเร่งบริหารจัดการผลผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า 10,000 ตันภายในระยะเวลา3เดือนพร้อมสนับสนุนหรือชดเชยส่วนต่างราคาไม่น้อยกว่า20บาทต่อกิโลกรัมและประสานความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและรักษาสภาพคล่องของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนปกรณ์ชี้ศาลรัฐธรรมนูญเรียกผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นปมพ.ร.ก.กู้เงินเป็นเรื่องปกติย้ำไม่กังวลต้องเชื่อใจกระทรวงการคลังนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นเพิ่มเติมกรณีการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทภายใน7วันนั้นว่าในส่วนของรัฐบาลไม่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมเพราะส่งคำชี้แจงไปหมดแล้วและจากที่ติดตามข่าวส่วนตัวคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ผู้เชี่ยวชาญ 4-5 คนตามที่ศาลระบุให้ความเห็นทางวิชาการเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในทุกคดีส่วนคำชี้แจงไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเรียบร้อยแล้วส่วนขั้นตอน7วันหลังจากนี้นายปกรณ์ระบุว่าเมื่อศาลได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญศาลก็จะมีการนัดประชุมว่าจะมีมติอย่างไรต่อไปพร้อมย้ำว่าเป็นขั้นตอนตามปกติเมื่อถามว่ารัฐบาลยังมีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลและส่วนตัวก็ไม่กังวลพร้อมย้ำว่าต้องเชื่อกระทรวงการคลังที่เป็นแม่บ้านรัฐบาลว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ส่วนการมาพูดหลังสถานการณ์เปลี่ยนก็สามารถพูดได้หมดไม้กั้นทางรถไฟดอนปานกลางเมืองลำปางลงแล้วไม่ยกกลับขึ้นเหตุเพราะกระแสไฟฟ้าดับส่งผลให้การจราจรวุ่นวายแต่เช้าอัศวินวงหน่อแก้วรายงานค่ะ
5: เกิดเหตุการจราจรวุ่นวายแต่เช้าวันนี้เวลา 6:50 นาทีบริเวณถนนทางข้ามเส้นทางรถไฟดอนปานเขตตำบลศกตุยอำเภอเมืองเขตเทศบาลนครลำปางซึ่งอยู่กลางเมืองเมื่อขบวนรถไฟวิ่งผ่านไปแต่ปรากฏว่าแผงกั้นทางข้ามรางรถไฟกลับมายกขึ้นตามปกติทำให้รถของประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานไปยังโรงเรียนเกิดติดขัดยาวนับกิโลเมตรการจราจรวุ่นวายมากเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่การรถไฟที่ประจำอยู่ป้อมทางข้ามรถไฟดอนปานได้ออกมาโบกรถทั้งสองฝั่งให้ทำการวกรถย้อนกลับไปจึงทำให้เกิดการจราจรทั้งติดขัดและชุลมุนวุ่นวายในขณะที่มีการกลับรถเพื่อออกไปใช้เส้นทางอื่นแทนจากกรณีที่ไม้กั้นทางข้ามรถไฟไม่ยกขึ้นส่วนสาเหตุนั้นมาจากขณะที่ขบวนรถไฟวิ่งผ่านไปแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าดับพอดีจึงทำให้ไม้กั้นทางรถไฟไม่สามารถที่จะยกตัวขึ้นได้ตามปกติทำให้เจ้าหน้าที่ต้องโบกรถให้วกย้อนกลับไปเพื่อเลี่ยงการรอนานแต่รถติดขัดยาวซึ่งหลังจากกระแสไฟฟ้าดับนาน15นาทีก็กลับมาเป็นปกติทำให้ไม้กั้นทางรถไฟได้ยกตัวขึ้นไปและทางเจ้าหน้าที่ก็ให้รถที่มาถึงบริเวณจุดดังกล่าวผ่านข้ามทางรถไฟได้ตามปกติอัศวินวงศ์หนอแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: ทำเคใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3เพลงค่ะคุณผู้ฟังวันศุกร์แบบนี้นะคะเราก็จัดเพลงแบบเซิงๆให้กับคุณผู้ฟังสักหน่อยนะไปกันที่ฟังฝั่งโขงทั้งจากพี่เต่าภูสินค่ะตามมาด้วยออกประสานเองในช่วงของมาราธอนมาแล้วพิมดามหานคร22ปีไปได้ใจก็บ้าไปจนถึงบ่ายโมงตรงเลยค่ะ022481366นะคะก็สามารถโทรเข้ามาขอเพลงกับกวางน้อยกันได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะทางFacebook Live ค่ะช่องทางนี้นะคะ LTM FM 95 Fanpage เข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจแล้วรายงานตัวได้เลยนะคะเดี๋ยวพิมดาจะพาคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟไปด้วยกันนะคะแล้วก็ทาง SMS ค่ะก็ยังสามารถที่จะขอเพลงกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคะที่4689400นะคะเพื่อที่จะเติมคะแนนนะคะให้กับศิลปินที่คุณชื่นชอบกันนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังนี่ผ่านมาแล้วกี่วันแล้วเนี่ยผ่านมาแล้ว5วันคุณผู้ฟังเป็นยังไงไทยช่วยไทย plus ได้ใช้กันหรือยังคะได้เริ่มกันหรือยังหลายๆคนอาจจะงงหลายๆคนอาจจะงงนะคะถามว่าพิมดางงไหมก็งงเล็กน้อยเหมือนกันนะคะแต่เอาเป็นว่าสรุปง่ายๆเลยก็คือรัฐช่วยเราออกวันละ200บาทนะคะแล้วก็พยายามใช้ให้หมดนะรัฐเขาจะออกให้เราในเดือนละ 1,000 บาทนะประมาณนี้นะคะ200บาทก็ตีซะ5วันก็หมดแล้วคุณผู้ฟังนะคะแต่เราไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมด200ภายในวันเดียวก็ได้นะคะเราก็ค่อยๆใช้ไปนะแต่ว่าใช้ให้หมด 1,000 บาทนะคะภายใน1เดือนนะคะก็คืออันนี้คือในส่วนของที่รัฐช่วยออกนะคะส่วนในส่วนของเรานะก็ออกเพิ่มไปกว่านั้นอีกนะคะอย่างเช่น1วันเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้300กว่าบาทประมาณนี้เราก็ใส่เงินเข้าไปเพิ่มอีก100กว่าบาทประมาณเนี้ยคุณผู้ฟังนะอ่ะอันนี้ก็คือเอามาอธิบายกันคร่าวๆก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับคนที่ทักทายกันเข้ามานะคะตอนนี้ทาง Facebook Live ค่ะรถไฟมารับแล้วค่ะคุณผู้ฟังทักทายการพี่กล้วยชูพายพี่นางหนูวันสุดประเสริฐพี่สาวคำเจ้าพี่เกิดชมนแก้วเรืองนะคะแล้วก็ยังมีพี่นิ่มนะคะพี่นิ่มแปดริ้วบอกแดดจ้าเลยจ้าน้องมิมดานะคะขอขึ้นรถไฟไปด้วยคนนะคะพี่ไพวันเว้นบ่าบอกว่าปากคาดบึงการรับฟังอยู่ครับผมนะคะแล้วก็ยังมีพี่กฤชมนแก้วเรืองนะคะน้องแชมป์สีสุขนะคะเรียกแล้วนะลูกน้องแชมป์นะคะมีพี่อรุณรุ่งด้วยนะคะมียายออสสามย่านพี่หญิงสีค่ะนะคะแล้วก็พี่ปรีชาทำนิยมบอกซื้อตั๋วรถไฟไว้ตั้งแต่เช้าแล้วครับเนี่ยรอพิมดาเรียกคือรถไฟใช่ไหมนะคะพี่มารีกิตทวีด้วยค่ะพี่หวานใจคนใกล้นะคะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมได้เลยเรื่อยๆมาได้เลยนะคะกับวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้น้องใบสไลเดอร์ค่ะมาแล้วนะคะพี่เอสเบเกอรี่ค่ะทักทายพิมดาคนสวยนะวันนี้จะไปทำอะไรบีบเอแคร์นะคะของโปรดเลยนะเอแคร์เดี๋ยวชอบมากนะคะแล้วก็หายากเลยนะร้านอร่อยๆเนี่ยนะแล้วก็ยังมีพี่พานุวัฒนวิจารณ์นะคะบอกน้องพิมดาสวัสดีจ้ะใช่แล้วจ้ะนะคะ60-40ใช่แล้วจ้ะนี่บางคนงงๆอยู่นะเอ๊ะยังไงนะคนละครึ่งมันก็ยากแล้วนะที่60-40ยากไปอีกใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเราใช้ได้วันละ333บาทอะนะก็ใส่เงินให้มันพอดีกันรัดออกให้200แล้วก็เหลืออีก100กว่าบาทใช่ไหม133บาทแล้วก็ใส่เงินเข้าไปนะคะอันนี้ต่อวันนะถ้าใช้เกินก็ไม่ได้นะคะใช้เกินแล้วก็ต้องออกส่วนต่างเองนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังมีพี่สายชนจรัสกุลด้วยนะคะหมดแล้วล่ะทำไมวันนี้รถไฟสั้นจังเลย พี่แสงเดือนแถลงการบอกไปด้วยค่ะคนสวยพี่พิทักษ์ตลาดช้อนทองรายงานตัวนะคะบอกไปขึ้นรถไฟด้วยพี่คำรณนะคะพี่ประเสริฐพี่ขนมหวานสามพี่น้องแกะมาตะพูดบอกคิดถึงน้ำโขงเลยใช่ไหมคะแปลว่ามาจากทางฝั่งโขงใช่ไหมเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีพี่สุวรรณยาคนสวยบอกวันนี้รับฟังที่บ้านคลอง16ค่ะนะคะยายอ้อสามยายบอกรอยายด้วยยายวิ่งทันไหมยายกำลังวิ่งมาพี่ณรงค์ยินดีนะคะนะประมาณนี้คุณผู้ฟังพี่ปูรัตนพันธ์ค่ะพี่รุ่งเพชรบอกไปด้วยครับพี่สมพลน้ำขาวบอกรอไว้ด้วยพี่จะพาข้าวหลามไปขายด้วยนี่ใช้คำว่าพาไปขายพาไปขายที่คนที่ไหนเนี่ยนะคะพี่พัชราสุขล้วนนะคะพี่สม

คลองท่อมน้องใบเบ็ดเทียนนวมนะคะแล้วก็มีพี่ชนาทิพย์ด้วยพี่เบงรถก๊าซนะคะมาครับนะคะพี่กิษมนวันนะคะบอกไปด้วยค่ะนะคะพี่อนุชาจากจังหวัดเลยนะคะก็มาแล้วนะคะพี่สมบัติคลองท่อมก็ทักทายกันแล้วเนาะนะคะพี่สุรัญญาบอกวันนี้ฝนตกค่ะคลอง16สดชื่นเลยค่ะนะคะพี่แสงเดือนแถลงการบอกไปด้วยคนนะคะแล้วก็พี่พิทักษ์ทักทายกันแล้วเนาะพี่พาวเวอร์ดีแม็กซ์ด้วยบอกรายงานตัวนะคะแล้วก็ยังมีพี่สวัสดิ์ค่ะพี่วัชระพี่น้อยบ้านเกาะเกณฑ์เจริญพรพี่หมวยรัตนากรพี่พีระเดชดีกังนะคะพี่เหาะดันช้างพี่นุ่นรับซ่อมผ้านะคะแล้วก็พี่อังคณาวรเพียรพี่สุวินสุลินบูนพี่กล้วยทอดขาเลาะนะคะพี่ยูนิคยูนิคค่ะพี่รักน้ำแมวอ้วนพี่บุญมั่นน้องเบลเบลเทียนนุ่มนะคะนี่อันนี้ก็คือไปอ่านมาจากตรงที่ขึ้นชื่อรวมๆนะคะแต่ว่ายังไม่เห็นข้อความใครเลยนะคะพี่ลิสาโรซาพี่สุรยุทธสมานอัคนีบอกทานเหนียวไก่ไหมครับมีไหมล่ะครับมีก็ส่งมานะคะแล้วก็มีพี่อาเกนจากพะเยานะคะอ่ะน่าจะประมาณนี้นะคะพี่พีระเดชบอกกำลังกลับรถไปตลาดนัดสวนภูมิครับเปิดร้านป๊อปคอร์นอุ้ย10โมงเปิดแล้วเหรอพี่พีตลาดนัดมันมีเย็นๆไม่ใช่เหรอพี่วัชระหลงเกมนะคะสวัสดีด้วยพี่หนูเพียรปากากุลพี่ลิสาโรซาพี่บุญเกิดหินนางนะคะนี่ตามไปตามทักทายกันไปนะคะเอาเป็นว่ารถไฟออกก่อนนะคุณผู้ฟังพี่สี่มาแถมจรัสคุณแม่แก่นแก้วดำรงกิจมั่นด้วยนะคะพิมดามาเล่าพิมดามาเล่าคุณผู้ฟังค่ะนี่นักวิทยาศาสตร์เขากำลังจับตาค่ะจับตากับทานน้ำแข็งทเวสนะคะในทวีปแอนตาร์กติกานะคะซึ่งได้รับฉายาว่า Doomsday Glacier นะคะหรือว่าเป็นภาษาไทยว่าทานน้ำแข็งวันสิ้นโลกนะคะหลังพบสัญญาณว่าชั้นน้ำแข็งขนาดมหึมาแห่งนี้เนี่ยนะคะอาจจะเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่เคยประเมินไว้ค่ะทานน้ำแข็งทเวสเนี่ยนะคะมีขนาดใกล้เคียงกับเกาะอังกฤษโหใหญ่มากเลยนะเนี่ยแล้วก็ตั้งอยู่บริเวณขอบด้านเหนือของแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาตะวันตกนะคะมีความกว้างถึง120กิโลเมตรหากมันพังทลายนะคะหรือว่าหลอมละลายขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นอีก3เมตรนี่แม้จะฟังดูไม่ค่อยเยอะนะ3เมตรเองมันก็เยอะอยู่นะแต่หลายประเทศที่มีเมืองอยู่ชายฝั่งเนี่ยนะคะอาจจะต้องจมค่ะอยู่ใต้น้ำเลยทีเดียวนะคะนักวิจัยระบุว่าน้ำทะเลอุ่นที่ไหลเข้าไปใต้ฐานน้ำแข็งกำลังกัดเซาะฐานน้ำแข็งจากด้านล่างค่ะขณะที่ภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยเผยให้เห็นรอยแตกแล้วก็รอยแยกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้โครงสร้างของฐานน้ำแข็งค่อยๆอ่อนแอลงเรื่อยๆน่ากลัวนะหากสถานการณ์เลวร้ายขึ้นเนี่ยนะคะผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่แค่บริเวณขั้วโลกนะคะแต่จะส่งผลต่อพื้นที่ชายฝั่งทั่วโลกเลยค่ะประเทศที่ถูกมองว่าความเสี่ยงสูงนะคะก็จะมีเนเธอร์แลนด์นะคะมีบังกลาเทศค่ะนะคะรวมไปถึงพวกหมู่เกาะอย่างมาลดีฟส์คิริบาสและตูวาลูนะคะซึ่งก็อาจจะสูญเสียพื้นที่ที่อยู่อาศัยจำนวนมากเลยค่ะจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นนะคะในสหรัฐอเมริกาก็เช่นกันนะคะอย่างชายฝั่งเนาะอย่างไมอามี่นิวยอร์กนะคะนิวออร์ลีนก็จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกันแล้วถามว่าแล้วประเทศไทยล่ะจะได้รับผลกระทบหรือไม่นะคะแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะจะเขาเรียกว่าอยู่ห่างจากแอนตาร์กติกเนี่ยหลายพันกิโลเมตรเลยแต่หากระดับน้ำทะเลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นนะคะผลกระทบทำไมก็จะต้องเกิดขึ้นโดยตรงกับพื้นที่ชายฝั่งของประเทศเหมือนกันพื้นที่ที่น่ากังวลที่สุดคืออะไรรู้ไหมกรุงเทพและปริมณฑลนี่น่ากลัวซึ่งเดิมนี่ก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วค่ะหลายส่วนนี่นะคะมีระดับความสูงเหนือน้ำทะเลเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นเองนะคะการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลก็จะทำให้น้ำทะเลหนุนสูงขึ้นและเพิ่มความรุนแรงของปัญหาน้ำท่วมในช่วงของมรสุมหรือว่าช่วงของพายุค่ะนอกจากนี้นะคะพื้นที่ชายฝั่งอย่างจังหวัดอย่างสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามชลบุรีระยองแล้วก็บางส่วนของภาคใต้ก็อาจจะเผชิญปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งนะคะแล้วก็น้ำเค็มรุกรามเข้าสู่พื้นที่เกษตร
แล้วก็แหล่งน้ำจืดด้วยนะคะซึ่งผลส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะคะแม้ว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าทาน้ำแข็งทเวศจะพังทลายเมื่อใดแต่ว่าหลายฝ่ายก็เห็นตรงกันว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะกำลังเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดการไว้นะคะแน่นอนว่าไม่เป็นผลดีต่อหลายๆประเทศแล้วก็รวมถึงประเทศไทยอย่างแน่นอนคุณผู้ฟังทำยังไงดีพวกเราจะทำยังไงกันได้ย้ายถิ่นฐานไหมไปอยู่ที่สูงสูงกันไหมคุณผู้ฟังนะคะเตรียมตัวไว้ก่อนนะคะก่อนที่ทาน้ำแข็งวันสิ้นโลกจะมาถึงอุ้ยพูดถึงวันสิ้นโลกน่ากลัวจังเลยคุณผู้ฟังนะถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงล่ะทีนี้เราจะทำยังไงวันสุดท้ายของสมมติพรุ่งนี้เป็นวันสิ้นโลกแล้ววันสุดท้ายแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่บนโลกใบนี้คุณผู้ฟังจะทำอะไรลองส่งคำตอบมาบอกกันหน่อยนะคะทาง Facebook Live แล้วอย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยนะคะถ้าพรุ่งนี้วันสิ้นโลกวันนี้คุณจะทำอะไรนะลองส่งคำตอบมาบอกกันหน่อยเนาะนะคะแล้วก็อย่าลืมเพลงที่อยากฟังด้วยหลังจากจบเพลงนี้ค่ะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366กวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่ค่ะ

0: รำวงคนละครึ่งนะคะจากคุณอาดวงดีศรีวิชัยนะคะนี่คุณอาต้องเปลี่ยนเพลงแล้วนะไม่ทันสมัยเลยรำวงไทยช่วยไทยนะคะอ่ะนะไปตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะสนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทวนคำถามอีกสักหนึ่งรอบนะคะสำหรับทาง Facebook Live นะคะใครอยากร่วมสนุกตอบคำถามนะคะตอบเข้ามาได้เลยคำถามถามว่าถ้าพรุ่งนี้เป็นวันสิ้นโลกนะคะน่ากลัวจังเลยเนาะเป็นเรื่องสมมุติไงวันนี้คุณอยากทำอะไรนะคะลองส่งคำตอบมาบอกกันหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยนะเดี๋ยววันนี้คำตอบของใครโดนใจนะคะก็จะได้ฟังเพลงกันไปเลยนะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะคอมพิวเตอร์กำลังแรนดอมค่ะแรนดอมไปนะคะที่สายหน้าใหม่นะคะยังไม่ได้นะกวางน้อยบอกยังไม่ได้ค่ะนะคะรอแป๊บหนึ่งรอคอมพิวเตอร์แป๊บหนึ่งนะคะคอมพิวเตอร์ก็อาจจะช้านิดนึงนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าโทรไปหาที่เบอร์ใครนะคะรบกวนรับโทรศัพท์กันด้วยนะคุณผู้ฟังสำหรับคนที่โทรมาจองสายทางหลังไมค์เอาไว้นะคะก็นะก็รับโทรศัพท์กันด้วยนะคะตอนนี้คอมพิวเตอร์แรนดอมและกวางน้อยโทรกลับไปแล้วนะคะไม่มีการรับสายไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่คุณเรียกนะคะดังนั้นนะคะใครที่จองสายไว้คุณผู้ฟังรับสายด้วยนะคะอย่าให้เป็นการลำบากนะกับคนโทรกลับเลยนะคะนะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ประสงค์จะคุยหน้าใหม่สามารถบอกได้นะคะไม่คุยค่ะนี่นะคะจะได้ไม่ต้องโทรกลับเนาะนะคอมพิวเตอร์จะได้ไม่ต้องแรนดอมเกอร์นะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณพิมพ์ดามหานคร
0: นี่สวัสดีค่ะเสียงสดใสมากเลยค่ะวันนี้คุณอะไรคะ
1: พี่เหน่งบึงกลุ่มค่ะ
0: พี่เหน่งทำอะไรอยู่ตอนนี้
1: อ๋อเพิ่งกลับมาจากข้างนอกค่ะ
0: นี่ไปส่งเสบียงหรือเปล่า
1: ค่ะส่งเสบียงด้วยเสร็จแล้วอะไรแล้วก็ขายข้าวใส่บาตรด้วย
0: อ๋อเหรออันนี้คือขายกับข้าวเหรอคะ
1: ขายกับข้าวใส่บาตรช่วยพี่เขาอะค่ะ
0: โอ้ดีจังเลยอยู่แถวๆไหนคะเนี่ย
1: ขายอยู่น้ำมิน93ค่ะ
0: เผื่อว่าใครอยากใส่บาตรเนาะแล้วก็ไม่สะดวกที่จะทำกับข้าวเองนะคะก็มาที่น้ำมิน93ได้นะคะมาซื้อกับข้าว
1: ร้านพี่ดำอะค่ะพี่ดำก็จะเปิดร้านทำผมแต่ตอนเช้าเขาจะขายข้าวใส่บาตรก่อนพอเสร็จแล้วเขาเปิดร้านทำผมค่ะ
0: นะคะก็มาซื้อกับพี่ดำได้เลยนะคะจัดเป็นชุดใส่บาตรเอาไว้ให้แล้วใช่ไหม
1: ใช่อะใช่ค่ะ
0: นะดีเลยนะคะเราก็ไม่ต้องทำเองนะอยากทำบุญแต่ว่าไม่สะดวกทำไม่สะดวกทำกับข้าวนะคะก็มาซื้อได้นะว่ามินเท่าไหร่นะลืมแล้ว
1: น้ำมิน93ค่ะ
0: น้ำมิน93นะคะอ่ะพี่เน่งค่ะวันนี้คำถามค่ะถามว่าถ้าพรุ่งนี้เป็นวันสิ้นโลกพี่เน่งจะทำอะไรวันนี
1: ้ก็ทำความดีทุกวันอยู่แล้วค่ะแต่ทำบุญคนไม่ขึ้นเลย
0: หรอจริงป่ะ
1: จริงๆค่ะเป็นคนที่ว่าชอบช่วยเหลือคนแล้วก็จริงใจคบกับใครก็จริงใจแต่ผลออกกลับมานี่คือทำให้เราเครียดคือว่าทำแล้วคือว่าทำบุญคนไม่ขึ้นอ่ะทำบุญบูชาโทษอ่ะค่ะ
0: อ๋อจริงๆมันไม่ได้ก็คือถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยต่อไปเราก็ทำให้เราดีกว่าให้ตัวเราสบายใจดีกว่าพี่เหน่งเนาะคนอื่นจะเป็นยังไงจะช่างเขาไป
1: ช่วยเหลือค่ะช่วยเหลือแล้วมีความสุขอ่ะค่ะ
0: นะงั้นก็ถ้าเราช่วยเหลือใครคือจบแค่นั้นเราไม่ต้องแบบไปหวังอะไรจากเขาเนาะพี่เหน่งเนาะอาจจะได้ไม่ต้องทุกข์เนาะ
1: ไปช่วยพี่ดำคือก็ช่วยด้วยใจอ่ะค่ะ
0: หรอคะก็คือไม่ได้ว่ามีค่าโรงค่าแรงอะไร
1: เนาะไม่อ่ะค่ะ
0: เนาะก็ไปช่วยกันนะคะก็ถือว่าทำบุญเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็พี่เหน่งก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วพรุ่งนี้วันสิ้นโลกเพราะว่าเราทำความดีเราทำบุญไปหมดแล้วเนาะเราทำดีอยู่ทุกวัน
1: ทำมาตลอดเวลาเมื่อก่อนอยู่กับสอทอลูกน้องสุสวัสดิ์นี่ก็ทำมาตลอดเวลาค่ะ
0: เหรอคะ
1: แ
0: ปลว่าเมื่อก่อนอยู่แถวไหนสมุทรปราการหรออ
1: ยู่สมุทรปราการค่ะแต่บ้านพักอยู่แถวอุดมสุขอะค่ะอย
0: ู
1: ่ใกล้ๆบ้านสอทอป่าวินัยทองสุมาค่ะลูกน้องชมสวัสดิ์อาสวะเหมค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นพี่คุณท่านชนสวัสดิ์นี่คือต้องนู่นเลยค่ะฝั่งสมุทรปราการ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เอาล่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่เอง
1: มีหัวใจไว้รักเธอของไม้พิรมพรค่ะ
0: มอบให้ใครคะ
1: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำมิน95โคโค9ตามสั่งน้ำมิน95ให้ดีเจกับน้องหลังไมค์ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้วก็ให้พี่แต๋วด้วยนะคะแล้วก็ให้ลุง935ด้วยค่ะ
2: ในน่ารักมากเลยนะคะมอบให้ทุกคนเลยขอบคุณพี่เหน่งที่โทรมาหน้าไมค์มากๆนะคะขอให้ต่อไปนี้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตพี่เหน่งนะคะแล้วก็ใครที่คิดร้ายกับเราก็ให้เขาออกไปจากชีวิตให้พี่เหน่งเจอแต่คนดีๆนะคะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะก็ขอให้คุณพิมดาสุขภาพร่างกายแข็งแรงหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองคิดอะไรสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ
2: ขอบพระคุณพี่เหน่งมากๆเช่นเดียวกันนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอขอบคุณกันด้วยนะคะยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปบัวลองไปยังวะคอยตังที่นางรอไม่ต้องไปคอย

0: นี่เลยนะคะคุณแม่นางแม่นางสิริพรอัมไพพงศ์ค่ะมาร้องเอาไว้นะคะเพลงนอนกอดชื่อเพลงเขาจริงๆคือกอดคนนอกใจแต่เราชอบเรียกกันผิดเราชอบบอกนอนกอดคนนอกใจจริงๆไม่ใช่ชื่อเพลงกอดคนนอกใจนะคะมาร้องเอาไว้ค่ะในงานมหานครตลอนฮิตติดตลาดนะคะที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยนะคะที่เน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุนะคะซึ่งจะต้องวางแผนแล้วนะคะถ้าอายุประมาณ50ปีปุ๊บเนี่ยต้องเริ่มคิดแล้วนะคะวางแผนทางการเงินเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเรานะคะยิ่งวางแผนเร็วเนี่ยยิ่งดีเลยนะคะก็จะสามารถที่จะเก็บเงินได้เยอะขึ้นหรือว่าทำอะไรได้ต่างๆได้บ้าง

ขึ้นนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่รู้วิธีว่าจะวางแผนยังไงล่ะจะเก็บเงินยังไงล่ะน้องมิมดาเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยลำบากเหลือเกินนะคะให้ตัวนี้ค่ะแผนประกันตัวนี้เป็นตัวช่วยนะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทเท่านั้นเองนะคะและที่สำคัญค่ะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวค่ะเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ02-201-4364สมัครง่ายๆเลยนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วค่ะก็สามารถสมัครได้นะคะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าจะให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้นะคะโทรไปเลยค่ะที่เบอร์02-201-4364ย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุดไปเลย 1.2 ล้านบาทนะคะและเบี้ยที่ชำระมาแล้ววงเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุดไปเลย 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายๆค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพด้วยนะคะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้คนที่คุณรักนะคะตั้งแต่วันนี้เลยค่ะสนใจโทรไปสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้นะคะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะที่เบอร์02-201-4364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เนี่ยเท่ากับ100บาทตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิซิเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่
3: มเคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมโคตรพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ยพิมดามหานคร
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
2: คุณฟังค่ะชั่วโมงหน้านะคะขอหนังสายหน้าใหม่ด้วย022481366โทรมาจองสายกันเยอะๆด่วนๆเลยเพราะว่าตอนนี้ไม่มีสายหน้าใหม่เลยค่ะคุณผู้ฟัง

0: ขณะนี้เวลา 11:00 น. 22 ปี ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอสชุดคุ้มครองตำบลปาดีเสียชีวิตแล้วหลังถูกซุ่มยิงวานนี้ความคืบหน้าล่าสุดจากกรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามดักซุ่มยิงสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลอายุ35ปีสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุงไหงปาดีที่9ประจำชุดคุ้มครองตำบลสุงไหงปาดีหรือจอคอตอสุงไหงปาดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสริมถนนสายปาลูลูสุงไหงปาดีเมื่อวานนี้ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารพรานขับรถผ่านมาประสบเหตุทำให้กลุ่มคนร้ายล่าถอยไปก่อนจะเข้ามาจ่อยิงซ้ำนั้นล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งว่าสมาชิกเอกอุรุพงศ์ซึ่งถูกกระสุนปืนสงครามเข้าที่บริเวณลำตัวและส่งตัวไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลสุงไหงปาดีได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วในเวลาต่อมาเนื่องจากกระสุนถูกอวัยวะสำคัญและเสียเลือดมากท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและเพื่อนร่วมงานสำหรับกำหนดการพิธีศพของสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลจะจัดขึ้นในวันนี้ณวัดโคกตาตำบลปาลูรูอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสส่วนความคืบหน้าทางคดีหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เปิดเผยว่าจากพฤติการของคนร้ายรวมไปถึงปลอกกระสุนปืน M16 อาก้าและปืนลูกซองที่ตกอยู่ในพงหญ้าริมทางคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเครือข่ายของนายต่อเย็บเทารงแกนนำสังกาและปฏิบัติการที่มีอิทธิพลเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอสุงไหงปาดีและอำเภอใกล้เคียงซึ่งมักเลือกเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและคนของทางการรายวันสิงห์สังรุดเข้ารายงานนายกหลังกัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสก่อนนัดแจงคณะทูตตั้งโต๊ะแถลงสื่อบ่ายนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงนายสีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปก่อนเพื่อมารอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีหลังเดินทางกลับจากประเทศฝรั่งเศสกรณีนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสรวมถึงปรึกษานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรณีที่จะต้องมีคณะประนอมฝั่งไทย2คนซึ่งมีรายงานเบื้องต้นว่ามีชื่อเตรียมพร้อมไว้แล้วเพราะคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วว่ากัมพูชาจะใช้แนวทางนี้ขณะที่เวลา 14:00 น.นายสีหศักดิ์จะบรรยายกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้ประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติแก่คณะทูตที่กระทรวงการต่างประเทศก่อนจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเวลา 15:30 น.สาธารณสุขอำเภองาวจังหวัดลำปางยังไม่ชี้ชัดเหตุชาวเมียนมา5คนเก็บเห็ดป่ามาแกงกินร่วมกันและถูกหามส่งโรงพยาบาลรัตนาธนคำรายงานค่ะ
5: หลังจากเกิดเหตุคนงานชาวพม่า5คนซึ่งมารับจ้างทำงานก่อสร้างในพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมหมู่6ตำบลปงตอกอำเภอเงาจังหวัดลำปางได้พากันเข้าไปเก็บเห็ดในป่ามาแกงกินร่วมกัน5คนสุดท้ายต้องหามส่งโรงพยาบาลซึ่งล่าสุดนายสมจิตจุนเจริญในอำเภอเงาจังหวัดลำปางได้เปิดเผยว่าทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเงาได้มีการรายงานผลสอบสวนโรคหลังนำทีมงานซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเงาสาธารณสุขอำเภอเงาพร้อมทีมงานรวม8คนลงพื้นที่สอบสวนโรคไปแล้วซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบเนื่องจากว่าไม่สามารถเก็บตัวอย่างแกงเห็ดที่ทานร่วมกันของทั้ง5คนได้เพราะได้มีการเททิ้งไปก่อนหน้านั้นแต่ทั้งนี้ผู้ป่วยยังมีประวัติการรับประทานแกงเห็ดซึ่งมีลักษณะคล้ายเห็ดละโงกเห็ดก้านตันและเห็ดไข่เหลืองที่เก็บมาจากบนดอยในหมู่บ้านในวันที่30พฤษภาคมเวลา 18:00 น.หลังจากนั้นผู้ป่วยรายแรกเริ่มมีอาการขึ้นไส้อาเจียนหลังจากทานเห็ดพิษเข้าไปประมาณ8ชั่วโมงคือเวลาประมาณ 2:00 น.ของวันที่31พฤษภาคมจึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเงาต่อมาผู้ป่วยยังมีอาการถ่ายเหลวขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องอ่อนเพลียมีไข้และปวดมวนท้องรวมถึงท้องอืดปากแห้งและเหงื่อออกตัวเย็นปวดหัวและตะคริวที่ท้อง ผู้ป่วยทั้ง5รายจึงถูกส่งตัวต่อมาที่โรงพยาบาลลำปางในวันที่3มิถุนายนจนถึงวันนี้ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางแต่อาการปลอดภัยแล้วโดยเบื้องต้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางรวมถึงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเงาได้แจ้งไปยังผอ.รพ.ส.ต.อสม.หัวหน้าส่วนราชการแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้รับประทานเห็ดที่ไม่รู้จักและไม่เคยชินซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้รัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: ดยพิมดามหานครสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: อ่าฮ่ามาแล้วนะคะคุณผู้ฟังขาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครในชั่วโมงที่2นะคะชั่วโมงนี้เราจะรับหนึ่งสายหน้าไมค์ทักทายกันเลยก็แล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ใครคะเนี่ย
3: ฝนจ้าพี่ฝนจากกองหลวง
2: พี่ฝนเสียงสดใสมากเลยพี่ฝนพาฝนมาด้วยไหมวันนี้
3: พามานะแต่ไม่ยอมตกให้ร้อนอยู่ตอนเนี้ย
2: ร้อนอยู่ใช่ไหมเออแต่ไม่ยอมตก
3: มันคืนมาก
2: เนาะทำไมอย่างนั้นล่ะที่คลองหลวงฝนไม่ตกหรอคะวันนี
3: ้ไม่ตกเมื่อวานก็ไม่ตกเมื่อวานก็มืดมาแต่ไม่ยอมตกให
2: ้เออใจร้ายน้องฝนเนี่ย
3: ตอนนี้ก็มานะแต่ไม่ตกไม่ตกเลยตอนนี้ร้อนหน้าไหม้มาก
2: ทำไมฝนใจร้ายขนาดนี้ฝน
3: ป่วยเหนื่อยมากพี่นาอยู่คนเดียว
2: เหรอทำอะไรอยู่คะ
3: ดูแลผู้สูงอายุค่ะ
2: จำได้แล้วพี่ฝนเราไม่ได้คุยกันหลายเดือนแล้วนะเนี่ย
3: ใช่โทรไม่ติด
2: โทรไม่ติดนะใหม่ใช่ไหมเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: นะวันนี้อยู่กี่คนคะผู้สูงอายุ
3: ตอนนี้ผู้สูงอายุมี3คนค่ะ
2: ค่ะ
3: แล้วดูแล้ว1
2: แล้วพี่ฝนก็คือดูแลคนเดียวเลย
3: ใช่ปกติจำเย่ป้าแม่บ้านอีกคนหนึ่ง
2: ค่ะแกเสียชีวิตไปแล้วหรออ
3: ่าคนไข้ค่ะคนไข้เสีย
2: อ่ะก็คนไข้อ่ะเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมตอนแรกมี4ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: เนาะแล้วก็ตอนนี้เหลือ3
3: เหลือไปเมื่อตอน15มีนา
2: อ๋อสงกรานต์พอดีเลย
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วเวลาถ้าเกิดว่ามีคนไข้เสียชีวิตอย่างนี้ทำยังไงอ่ะพี่ฝน
3: แจ้งเจ้าของศูนย์ค่ะ
2: ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมารับแล้วก็ไปทำพิธีอะไรต่างๆเองใช่ไหมคะ
3: ไม่ขั้นตอนแรกเลยอ่ะเราต้องแจ้งเจ้าของศูนย์ก่อนแล้วเราถึงจะโทร1669เพื่อที่จะให้เขาประเมินอาการเบื้องต้น
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวแล้วเนี่ยก็ต้องคุยกับทางญาติว่าทางญาติเนี่ยจะประสงค์ให้ปั๊มหัวใจไหมให้กู้ชีพไห
2: ม
3: ถ้าญาติคนไข้ไม่ประสงค์ก็คือเราก็แจ้งหัวหน้างานแล้วเราก็แจ้งไปที่1669เขาจะให้คำแนะนำเรา
2: อ๋อจริงๆแล้วคือผู้สูงอายุเหล่านี้เนี่ยมีญาติอยู่แล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะมีญาติ
2: อ๋อแล้วก็คือญาติก็เอามาฝากให้เราดูแล
3: ใช่
2: ก็มีค่าใช้จ่ายกันไปอย่างนี้ใช่ไหมพี่ฝน
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: แล้วคุณป้าแม่บ้านไปไหนล่ะคะเมื่อกี้นี
3: ้คุณป้าแม่บ้านไปเฝ้าคนไข้ที่โรงพยาบาล
2: อ้าวเหรอก็มีไปอยู่โรงพยาบาลด้วยอย่างนี้เหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ถ้าเกิดช่วงไหนที่ผู้ป่วยของเราไปอยู่โรงพยาบาลเราก็ต้องไปเฝ้าใช่ไหม
3: ค่ะแล้วแต่ว่าทางโรงพยาบาลเขาจะให้หาคนเฝ้าไหมแต่ว่าเคสนี้เนี่ยคือให้หาคนเฝ้า
2: ก็เลยต้องสลับกันไปอย่างนี้ให้คุณป้าแม่บ้านไปเฝ้า
3: ไม่ค่ะก็คือจะไม่สลับเพราะว่าที่เนี่ยมันต้องมีคนที่เป็นงาน
2: อย
3: ู่ประจำแต่ว่าไปเฝ้าคนไข้เนี่ยมันมีโรงพยาบาลมันมีพยาบาลอยู่แล้วไง
2: คะบอกแนะนำมาเน
3: า
2: ะ
3: ใช่แต่ว่าที่เนี่ยคือเป็นหลักต้องมีคนที่เป็นงาน
2: ก็นี่ไงก็เราเก่งเราทำได้ทุกอย่างคนเก่งแล้วก็จะเหนื่อยกว่าใครเพื่อนเลยแล้วเนี่ยเพราะว่าเราทำได้ทุกอย่างไงใช่ไหม
3: ใช่เราต้องทำหน้าที่เพิ่มเป็นสองเท่า
2: เนาะเรารู้งาน
3: งานประจำเราด้วยแล้วก็งานของป้าด้วยไง
2: เพิ่มอีกทำความสะอาดไปอีกใช่ไหม
3: ใช่ค่ะแต่ถ้าทำได้นะเพราะว่าถ้าคนไข้ไม่อารวาสอ่ะ
2: ค่ะ
3: มันเราต้องทำได้ไง
2: ใช่ไหม
3: แต่ถ้าบอกว่าเมื่อไหร่ที่คนไข้อารวาสนี่เราต้องคนไข้ก่อนไงแต่ทิ้งงานไว้ก่อน
2: ทำไมเขาถึงอารวาสอ่ะพี่ฝน
3: ป้าเป็นอัลไซเมอร์ไงค่ะ
2: อ๋อก็คือเป็นอาการโดยปกติของคนที่เป็นอัลไซเมอร์
3: อ
2: ือ เขาจะชอบอารวาสอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะเราต้องจับอารมณ์คนไข้ให้ได้ก่อน
2: ค่ะ
3: ใช่เพราะว่ายิ่งเป็นต่างชาติอ่ะเป็นอัลไซเมอร์อ่ะ
2: ค่ะ
3: หนักเลย
2: เพราะภาษาอีกอะไรอีก
3: ใช
2: ่อ๋อดูแลต่างชาติด้วยเหรอคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
2: มีญาติเขาเอามาฝากไว้เหรอแล้วญาติเขาอยู่ไหนคะเนี่ย
3: น่าจะอยู่
2: ประเทศไทยปะอยู่ประเทศไทยเราไหม
3: อยู่ค่ะอยู
2: ่ ก็ยังดีนะถ้าญาติอยู่ต่างประเทศที่ลำบากไปอีกเวลาติดต่อนะ
3: ใช่
2: เนาะอุ้ยส่งกำลังใจให้พี่ฝนนะดูแลผ
3: ู้
2: ป่วยนะคะนะขอให้วันนี้ผู้ป่วยไม่อารวาสก็แล้วกัน
3: ใช่แล้วหนึ่งฉาก
2: ให้ทุกอย่างราบรื่นด้วยดีให้แบบว่าเขาอยู่แบบสงบกันทั้งสามท่านเลยนะคะนะวันนี้พี่ฝนอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: อบอวลของพี่เล็กรักขมิ
2: ้นได้เลยทำไมตอนนี้มันเป็นยังไงกลิ่นมันอบอวลเลยใช่ไหม
3: ถูกต้องที่เราอยู่ตอนนี
2: ้มันอบอวลอบอ้าวไปหมดเลยนะคะได้ค่ะนะคะพี่ฝนเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดานะคะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอไอยราอาห้ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห้าเราต้องอาห้าแบบกรี๊ดมันออกมาค่ะอาห้า นะจะได้ระบายอารมณ์ออกมานะคะได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะพี่ฝนนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: พูดถึงความอบอวลนี่เรานึกถึงอะไรคุณผู้ฟังนึกถึงกลิ่นเนาะนะคะเพราะฉะนั้นพาเรทชุดนี้เดี๋ยวไปลุ้นกันค่ะว่ามีกลิ่นอะไรบ้าง

0: วนไปเลยนะคะด้วยกลิ่นทั้งหมด4กลิ่นคุณผู้ฟังวันนี้นะคะเลือกมาฝากกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะกลิ่นแรกเลยค่ะกลิ่นฟางนะคะเป็นยังไงนะไม่เคยได้กลิ่นเลยอ่ะกลิ่นฟางกลิ่นฟางนางลืมนะคะจากพี่ดำรงวงทองค่ะตามมาด้วยกลิ่นแก้มนางนะคะจากพี่สายันสัญญานะคะแล้วก็ตามมาด้วยเพลงไอดินกลิ่นฟางนะคะกลิ่นฟางอีกแล้วเห็นไหมมาอีกแล้วนะคะจากพี่อนทวัชชัยนะคะและปิดท้ายกันด้วยอบอวนค่ะจากพี่เล็กรัชเมธนั่นเองนะคะโอ้ยเป็นกลิ่นหลายๆกลิ่นที่มันแบบอบอวนรวมกันอยู่เนาะคุณผู้ฟังนะคะหยิบมาฝากกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะต้องขอบคุณกันด้วยค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยาราอ่าฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่าฮ่า
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: เอาละค่ะชั่วโมงที่สองแล้วนะคะมาทักทายกันหน่อยเนาะคุณผู้ฟังนะคะพาขึ้นรถไฟกันดีกว่าค่ะนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เดี๋ยวเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะเป็นแบบแรปเปอร์กันเลยอารถไฟมากันค่ะมาแล้วนะคะหลังไมค์ค่ะวันนี้มีป้าแป๋วลาดกระบังพี่น้อยหนองคายป้าศรีปทุมพี่ประจวบพัทยาป้าแต๋วคลองเจ็ดพี่ติ๋มหนองจอกน้องแวนนครศรีพี่เอกประจวบพี่นพจากตากนี่นี่หลังไมค์นะคะมาดูทาง Facebook Live กันค่ะนะคะน้องแชมป์สี่สุบมยังอยู่นะแม่นะนะคะพี่ชวนันด้วยค่ะนะคะบอกแฮปปี้ฟรายเดย์ค่ะพี่พิมดาครับกลับมาแล้วครับน้องชวนันกลับมาแล้วครับผมนะคะพี่ปรีชาผลสุขน้องใบสไลเดอร์น้องแวนแวนว้าวนะคะอุ้ยมา2ช่องทางเลยนะแวนนะพี่มารีกิตทวีนะคะพี่เมธสิทธิ์ด้วยค่ะพี่แสงทวีเบบี้หงพี่ชบาแก้วพี่สมชายไทยประณีตด้วยนะคะพี่สุวินสุรินบูนค่ะนะคะพี่สาวคำเจ้าบอกตอนนี้ฝนตกแล้วเจ้าอย่างงามเลยเจ้าอะไรงามเอ่ยฝนตกใช่มั้ยแล้วก็ยังมีเด็กรังสิตไม่ดื้อด้วยนะคะมีพี่วรยุทธ์ด้วยค่ะนะคะพี่วรยุทธ์แล้วก็มีเดี๋ยวนะพี่เรินเรินนะคะพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมนะคะมีเดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนขึ้นดูพี่สุริยุสมานอัคนีนะคะมีอีกไหมคุณผู้ฟังทักทายเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะพี่สายชนจรัสกุลค่ะพี่ออยแม่อ้อยรังสิตนะคะมาขบวนที่2ด้วยเสียป๋องหกล้อแมคโครซิ่งนะคะแล้วก็มีพี่นุ่นรับซ่อมผ้านะคะมีอีกไหมนะน่าจะหมดแล้วไหมใช่ไหมวันนี้มาน้อยจังพี่ณภักดิ์พี่ณรงค์ยินดีนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าทาง Facebook Live เนี่ยตอนนี้คอมเมนต์รันแล้วนะคุณผู้ฟังกลับมารันเหมือนเดิมแล้ววิ่งเหมือนเดิมแล้วแต่วิ่งช้าค่ะทีนี้มันไม่ทันมันไม่เรียลไทม์เนี่ยมันไม่ทันนะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะดูทางนี้ดีกว่านะคะพี่แสงทวีเบบี้โหงพี่จุ๊บแจงพี่โสพลแจ้งแสงทองพี่คำรณนะคะแล้วก็นี่ละประมาณนี้หมดละนะพี่ยูนิคด้วยนะคะนี่ครบแล้วนะคะตอนนี้มีใครจะเพิ่มเติมอีกไหมพี่จุ๊บแจงนะคะหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังรถไฟออกดีกว่าเนาะคุณแม่กันแก้วดำรงกิจมั่นพี่สวัสดิ์ก็มานะคะพี่สมบัติคลองทอมนะคะนี่แหละเห็นไหมมันช้าไงคุณผู้ฟังนะคอมเมนต์มันรันค่อนข้างช้านิดนึงไม่เป็นไรนะถ้าใครตกรถไฟก็ไม่เป็นไรนะคะไม่โทษพิมดาแล้วจะไปโทษระบบเอาก็แล้วกันโทษทุกคนจะเป็นโทษตัวเองนะคะล่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยมินเพลงใหม่ล่าสุดค่ะนะคะมาฝากกันในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนค่ะ
3: จ่อคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

พลงนี้ชื่อเพลงว่าคำเอ๋ยนะคะเป็นเพลงความหมายดีๆอีกหนึ่งเพลงเนาะคำเอ๋ยอย่าร้องไห้เลยนะถ้าเกิดว่าเขาไม่รักเนี่ยลองมองมาข้างๆสิเผื่อจะมีคนที่รักเธอรออยู่ตรงนี้นะนี่นะคะเพลงนี้จากพี่ยุ้ยมานะศักดิ์นะคะชื่อนี้คุ้นๆใช่ไหมคุณผู้ฟังยุ้ยมานะศักดิ์เอ๊ะเคยได้ยินที่ไหนบ่อยๆนะพี่ยุ้ยมานะศักดิ์ก็คือเป็นนักแต่งเพลงท่านหนึ่งนะคะที่อยู่เบื้องหลังศิลปินดังๆมากมายเลยทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ยพี่ยุ้ยก็มาอยู่เบื้องหน้าแล้วนะคะปล่อยเพลงใหม่ล่าสุดมาที่ชื่อว่าคำเอ่ยออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันแล้วนะคะจากสังกัดเฟรนมิวสิกนั่นเองนะคะคำร้องทำนองนะคะก็คือพี่ยุ้ยเขียนเองเลยนะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยเดอะเจซี่นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบเพลงนี้เนี่ยนะคะก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะทุกช่วงดีเจเลยนะคะหรือว่าอยากจะซัพพอร์ตศิลปินนะก็ขอมาได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวแวะตรงนี้ก่อนนิดนึงนะคุณลุงหนวดสุบินเจนการนะคุณลุงเขาบอกว่าเขานอนอยู่โรงพยาบาลนะไม่แน่ใจว่ากลับหรือยังนะกลับบ้านหรือยังนะคุณลุงนะนะคะก็ขอให้หายไวๆนะคะคุณลุงนะนะคะบอกหลายๆท่านก็บอกช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาฟังเลยหรืออะไรไม่เป็นไรฟังทางวิทยุเอาก็ได้นะคะไม่ต้องเข้ามาทักทายทาง Facebook Live ก็ได้เนาะจอคิวต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคา

0: เบาท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังยังคงร่วมสนุกตอบคำถามกันได้นะคะทาง Facebook Live นะคำถามวันนี้ถามว่าถ้าพรุ่งนี้เป็นวันสิ้นโลกวันนี้คุณอยากทำอะไรนะคะตอบเข้ามาทาง Facebook Live ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยนะคะ
1: ติดช็อต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: เจาะๆกันสักนิดนึงนะคะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะนารีรำพึงนะคะก่อนหน้านี้นะคะนารีรำพึงจากวงฟูค่ะส่วนเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้นี้เลยนะคะก็คือไอ้ทุยค่ะจากวงแอลกอฮอล์นะคะแหมวันนี้มีคนขอไอ้ทุยเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันเนาะนะคะไอ้ทุยเนี่ยตอนนี้อยู่ในมหานครชาร์ตที่2ค่ะแล้วก็นารีรำพึงนะคะอยู่ในฮิตที่12นั่นเองนะคะพรุ่งนี้ค่ะวันเสาร์นะคะบ่ายโมงตรงค่ะนะคะจะมารายงานมหานครชาร์ตกันนะมาอัปเดตกันนะคะโดยมหานครทีมนะคะก็ไม่ใช่พิมดาหรอกวันพรุ่งนี้นะคะยังไงรอติดตามด้วยนะคะบ่ายโมงตรงค่ะเพลงฮิตมหานครชาร์ตต้องขอขอบคุณกันด้วยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็จำเป็นมากๆเลยนะคะที่อยากจะเน้นย้ำกันเสมอเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังเพราะว่าพิมดาได้เห็นหลายบ้านละหลายครอบครัวละนะคะคนใกล้ๆตัวเองก็ดีหรือว่าอาจจะเป็นแบบคนอื่นๆนะคะที่เราเห็นเนี่ยปัญหาเวลาที่มีคนในบ้านเสียชีวิตนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้สูงอายุเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือใครก็ตามทีนี้ปุ๊บทำยังไงรู้ไหมพวกลูกหลานค่ะมีการแย่งมรดกกันบ้างละนะคะหรือบางทีเกี่ยงกันอ่ะเกี่ยงกันออกค่าใช้จ่ายเธอออกสิฉันกำลังลำบากอยู่ช่วงนี้เธอก็จ่ายไปสิเนี่ยเห็นไหมพอผู้สูงอายุในบ้านเราเสียชีวิตลงเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเกี่ยงความรับผิดชอบกันและเกี่ยงหน้าที่กันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าตอนนี้เราเป็นผู้สูงอายุและเรายังมีชีวิตอยู่ค่ะเราสามารถที่จะวางแผนตรงนี้เอาไว้ให้ลูกหลานได้นะคะเขาก็จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเนาะนะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยดีๆเลยค่ะที่อยากจะมาแนะนำกันควรมากๆเลยนะควรจะวางแผนเอาไว้นะคะด้วยแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญค่ะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะคะวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันค่ะ

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทเลยค่ะและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุดไปเลย 450,000 บาทโทรเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆนะคะสมัครด้วยตัวเองก็ได้ค่ะโทรไปนะคะที่เบอร์022014364ค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้นะคะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะเบี้ยเริ่มต้นวันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะคะสมัครง่ายๆเลยค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักนะคะตั้งแต่วันนี้เลยค่ะโทรไปสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยนะคะยังไม่ตัดสินใจไม่เป็นไรนะคะโทรไปสอบถามกันก่อนพูดคุยกันก่อนได้ที่เบอร์022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยนะคะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทสมัครได้นะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงที่30กันยายนปี2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะคะก็จะสามารถนำไปสมทบทุนกันได้ตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณสมัครตั้งแต่วันนี้นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะหลังจบโฆษณาค่ะเรามาอ่านคำตอบกันแล้วค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นผัดผัดไม่ยำยำผัดผัดหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: เทสเกาหลีไกลฉันโคเรียนกิมจิฮอตผัดใหม่ยำยำฮอตผัดโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรม

0: ที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอ่านคำตอบกันแล้วนะคะคำถามวันนี้ถามว่าถ้าพรุ่งนี้เป็นวันสิ้นโลกค่ะวันนี้คุณอยากทำอะไรนะคะมีคุณผู้ฟังส่งคำตอบเข้ามาร่วมสนุกกันนะคะพี่อะไรพี่ดาวุฒนะคะบอกว่าถ้าพรุ่งนี้สิ้นโลกผมขอมีภรรยาเพิ่มอีกสัก10คนครับก่อนจะตุยทันนะทันนะเอาให้ทันนะ10คนเนี่ยภายในวันเดียวเนี่ยคุณผู้ฟังนะพี่ดาวุฒนะนะคะแล้วก็จะมีนะคะอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่บอกว่าอยากอยู่กับครอบครัวนะคะพี่เหาะดันช้างอยากอยู่กับพ่อแม่ลูกหลานญาติพี่น้องให้พร้อมหน้าพี่ลิสาโรซ่านะคะบอกว่าต้องทำใจอะค่ะนะคะก็จะกินเที่ยวใช้เงินนะคะอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะส่วนพี่เลิฟวัชราพรก็บอกว่าเอาตัวเองไปอยู่ใกล้คนที่เรารักนะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งกลุ่มที่บอกว่าอยากนอนอย่างเดียวนะคะพี่หมวยรัตนากรบอกนอนอย่างเดียวจ้ะเพราะว่าปกติทำงานเยอะนอนน้อยพี่สมานแผลบอกว่านอนอย่างเดียวเพราะข้างนอกคงวุ่นวายน่าดูเออก็จริงนะข้างนอกคงจะแบบอุ้ยวิ่งไปวิ่งมาแย่งทำนู่นทำนี่กันใช่ไหมนะคะแล้วก็ยังมีนะคะอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่เขาแบบรักดีเจมากพี่ชินกรนะที่บุพาบอกว่าจะโทรไปขอเพลงกับพิมดาจ้านะคะฟังเพลงก่อนพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะส่วนพี่ขนมหวานสามพี่น้องบอกว่าจะขึ้นจรวดนะคะไปดวงจันทร์นะคะคุณยายพอเพียงบอกขอให้มีความสุขในทุกๆวันต่อไปจ้าไม่รู้เขาตอบคำถามแล้วก็อวยพรมาเฉยๆกันไม่รู้พี่สุรยุทธ์บอกว่าจะไปบ้านดีเจที่เราชอบนะคะแล้วก็พี่สามารถเด็กรังสิตไม่ดื้อบอกว่าจะขอกอดน้องพิมดาไว้นั่นๆเลยครับอุ้ยแต่ไม่รู้พิมดาจะอยู่ให้กอดหรือเปล่าพิมดาอาจจะไปเที่ยวก็ได้นะคะคุณลุง935คุณลุงเอกสิทธิ์ก็บอกว่าจะไปเที่ยวให้ทั่วให้หมดเลยนะคะส่วนพี่สมเกียรติบอกว่าอยากถูกรางวัลที่1ทำไงอ่ะพี่มันจะสิ้นโลกแล้วพรุ่งนี้มันไม่ทันวันออกรางวัลแล้วอ่ะพี่จะต้องไปกองสลากแล้วไปหมุนรางวัลด้วยตัวเองนะคะแบบว่าเอาให้มันสมใจให้เราได้ถูกรางวัลที่1สมใจอยากนะคะนะคะแล้วก็ยังมีพี่เมย์ผลไม้บอกว่าถ้าวันสิ้นโลกจริงๆก็ขอให้ตัวเองและครอบครัวพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะมันสิ้นโลกแล้วมันไม่ทันแล้วเราต้องรีบพี่ชาลีบอกจัดคอนเสิร์ตนะคะพิมดาสัก2วันโอ้พิมดาไม่อยู่ร้องเพลงแล้วล่ะพิมดาไปเที่ยวดีกว่านะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะหลายๆคนเลยนะที่ร่วมส่งตอบคำถามเข้ามาแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตให้สองท่านนี้ละกันเขาดูแบบชิลดีอ่ะดูรวยดีพี่แสงทวีเบบี้หงบอกจะเช่ารถซุปเปอร์คาร์พาสาวไปเที่ยวแล้วก็กินของอร่อยอร่อยแพงๆอร่อยให้มีความสุขก่อนที่จะตุยเย่นะคะส่วนพี่โสภาก็เหมือนกันอยากจิบวายกับเนื้อพรีเมียมกุ้งมังกรนะแล้วก็อยู่กับครอบครัวเขาดูรวยดีอ่ะสองคนเนี้ยก็ชอบอ่ะให้คำให้รางวัลไปก็แล้วกัน
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไทยพญานาคหอมแล้วจะเฮิร์บจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มพญานาคเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปชิ้นท้ายด้วยเพลงนี้โลกจะแตกยังไงก็ดีๆกันไว้ค่ะดีๆกันไว้จากสูตรกัญญามิเกลชั่วโมงหน้าเที่ยงครึ่งเจอกับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: 12 นาฬิกา

พจีนำคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสียศักดิ์รุดเข้ารายงานนายกหลังกัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสก่อนนัดแจงคณะทูตตั้งโต๊ะแถลงสื่อบ่ายนี้อสชคตปาดีสิ้นใจแล้วหลังถูกซุ่มยิงฝ่ายความมั่นคงชี้เป็นฝีมือกลุ่มต่อเย็บเท่ารงแกนนำใต้ระดับสั่งการประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินพร้อมเปิดโต๊ะเจรจากับยูเครนที่ฐานทัพทหารของสหรัฐโดยยินดีที่จะปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่5มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาพรวมครับดำเนินงานคืบหน้าไปแล้วกว่า20%ขณะที่การบูรณะราชรถพระยานมาตรก็เดินหน้าตามกำหนดครับ

0: รายงานแนวทางนี้ให้นายกรัฐมนตรีได้ทราบเช่นกันและในช่วงบ่ายสองของวันนี้นายศิริศักดิ์จะบรรยายกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้การประนอมภาพบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติแก่คณะทูตที่กระทรวงการต่างประเทศก่อนจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนค่ะในช่วงเวลา 15:30 นค่ะ
1: ปกรณ์ชี้สารรัฐธรรมนูญเรียกผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นปมพรก.กู้เงินเป็นเรื่องปกติครับย้ำไม่ต้องกังวลต้องเชื่อใจกระทรวงการคลังประเมินสถานการณ์ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินกู้นะครับนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์กรณีสารรัฐธรรมนูญให้ผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นเพิ่มเติมกรณีการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทภายใน7 วันนั้นว่าในส่วนของรัฐบาลไม่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมครับเพราะว่าส่งคำชี้แจงไปหมดแล้วและจากที่ติดตามข่าวส่วนตัวคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ผู้เชี่ยวชาญ 4-5 คนตามที่ศาลระบุให้ความเห็นทางวิชาการเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในทุกคดีส่วนคำชี้แจงไม่สามารถเปิดเผยได้ครับเพราะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเรียบร้อยแล้วสำหรับขั้นตอน7 วันหลังจากนี้นายประกรณ์บอกว่าเมื่อศาลได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญศาลก็จะมีการนัดประชุมว่าจะมีมติอย่างไรต่อไปพร้อมย้ำว่าเป็นขั้นตอนตามปกติเมื่อถามว่ารัฐบาลยังมีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวหรือไม่นายประกรณ์บอกว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลและส่วนตัวก็ไม่กังวลเพราะตอนที่ควรกังวลที่สุดก็คือการก่อนจะออกพรก.และกฎหมายทุกฉบับเพราะว่าการออกกฎหมายอะไรต้องรับผิดชอบซึ่งรัฐบาลก็มั่นใจสถานการณ์ตอนนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วนและก็เป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นประกอบกับสถานการณ์ทางการเงินของเราตอนนั้นก็ไม่ค่อยดีฉะนั้นจึงต้องใช้วิธีการดังกล่าวแล้วก็ย้ำนะครับว่าต้องเชื่อกระทรวงการคลังที่เป็นแม่บ้านรัฐบาลว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ส่วนการออกมาพูดหลังสถานการณ์เปลี่ยนไปก็สามารถพูดได้ทั้งหมดครับ
0: ค่ะมาดูกรณีที่นายณัฐพงษ์นำทีมฝ่ายค้านยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาส่งศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีนายศักดิ์สยามแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นเท็จนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.ฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันแถลงข่าวยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นเท็จนายณัฐพงษ์บอกว่าประธานรัฐสภาควรจะต้องส่งเรื่องต่อไปยังประธานศาลฎีกาให้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระเพื่อดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดขณะที่นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาบอกว่ารับอยู่แล้วก็ขอรอดูเนื้อหาก่อนค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีประเด็นสถานการณ์ใต้นะครับอสชคตนะครับที่ถูกคนร้ายลอบยิงเมื่อวานนี้ที่สุไหงปาดีตอนนี้ล่าสุดเสียชีวิตแล้วครับช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีความคืบหน้าล่าสุดกรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามดักซุ่มยิงสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลอายุ35 ปีสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีที่9ประจำชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีหรือว่าชคต.สุไหงปาดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อวานนี้นะครับเหตุเกิดริมถนนสายปะลุรูสุไหงปาดี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารพรานขับรถผ่านมาประสบเหตุครับก็ทำให้กลุ่มคนร้ายล่าถอไปก่อนที่จะเข้ามา

0: จ่อยิงคนเจ็บนั้นนะครับล่าสุดมีรายงานว่าสมาชิกเอกอุรุพงศ์ซึ่งถูกกระสุนปืนสงครามเข้าที่บริเวณลำตัวแล้วก็ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสุงไหงโกลกได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วในเวลาต่อมาครับเนื่องจากกระสุนถูกอวัยวะสำคัญและเสียเลือดมากท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและเพื่อนร่วมงานสำหรับกำหนดการพิธีศพของสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลจะจัดขึ้นวันนี้ครับณวัดโคกตาตำบลปะลุรูอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสโดย15นาฬิกาที่จะถึงนี้เริ่มพิธีรดน้ำศพณวัดโคกตาเวลา16นาฬิกาพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเวลา17นาฬิกาพิธีวางพวงมาลา17นาฬิกา30นาทีพิธีมอบกระเช้าพระราชทานครับดูด้านความคืบหน้าของคดีนะครับแหล่งข่าวระดับสูงจากหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่บอกว่าจากพฤติกรรมการก่อเหตุรวมถึงปลอกกระสุนปืน M16 ปืนอาก้าและก็ปืนลูกซองที่ตกอยู่ในพงหญ้าริมทางคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเครือข่ายของนายต่อเย็บเทารงแกนนำสั่งการและก็ปฏิบัติการที่มีอิทธิพลเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอสุงไหงปาดีและอำเภอใกล้เคียงซึ่งมักจะเลือกเป้าหมายเป็นเจ้าที่รัฐและคนของทางการรายวันครับโดยขณะนี้กองกำลังทหารพลเรือนและตำรวจได้ส่วนที่กำลังร่วมกับชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายและแกะรอยตามเส้นทางพงหญ้าที่กลุ่มคนร้ายใช้หลบหนีอย่างกระชั้นชิดเพื่อนำตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดครับ
1: วันข้าวและชาวนาแห่งชาติค่ะนายสุริยะรัฐมนตรีเกษตรก็ดันเมล็ดพันธุ์คุณภาพข้าวคาร์บอนต่ำเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวคำแถลงปราศัยเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569โดยบอกว่าวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเป็นโอกาสในการเชิดชูคุณค่าของข้าวยกย่องชาวนาไทยซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการผลิตอาหารและเป็นรากฐานของภาคเกษตรกรรมไทยอย่างยาวนานนายสุริยะบอกว่าข้าวไม่ได้เป็นเพียงอาหารหลักของคนไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรมสู่เกษตรมั่นยำเกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรไทยในระยะยาวทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งยกระดับคุณภาพการผลิตข้าวโดยส่งเสริมการทำนาคาร์บอนต่ำควบคู่กับการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวรวมถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีช่วยเพิ่มผลผลิตลดความเสี่ยงจากการที่มีโรคและแมลงนะคะรวมไปถึงตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้ยังสนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ตลอดห่วงโซ่การผลิตด้วยรัฐมนตรีเกษตรบอกว่าชาวนาไทยยังคงเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศและยังเชื่อมั่นว่าด้วยความขยันอดทนและภูมิปัญญาของชาวนาไทยประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐและทุกภาคส่วนจะช่วยให้ชาวนาไทยรักษาคุณภาพมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ไทยเร่งจัดทำข้อมูลชี้แจงปมกุ้งขณะที่มาเลเซียเองก็ยังไม่กำหนดวันเจรจากับไทยรอบใหม่นะครับนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงบอกว่าขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงตามแบบสอบถามของทางการมาเลเซียหลังประเทศมาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งจากไทย5ชนิดครับก็ได้แก่กุ้งขาวเวนไมกุ้งกุลาดำกุ้งแชบวยกุ้งน้ำตาลและกุ้งน้ำเงินซึ่งมีผลตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดฝ่ายมาเลเซียได้แจ้งเลื่อนการหาเรือร่วมกับไทยซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่8มิถุนายนออกไปก่อนครับแล้วก็ยังไม่กำหนดวันเจรจาใหม่กรมประมงก็จะเร่งดำเนินมาตรการควบคู่กันทั้งด้านการเจรจาและก็การบรรเทาผลกระทบภายในประเทศโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศรองรับผลผลิตส่วนเกินจากข้อจำกัดด้านการส่งออกพร้อมผลักดันขยายการขยายตลาดและก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อทดแทนตลาดที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ครับกรมประมงยังเตรียมข้อเสนอของเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องหลังเกษตรกรเสนอให้ภาครัฐเร่งบริหารจัดการผลผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า10,000 ตันภายในเวลา3เดือนพร้อมสนับสนุนหรือว่าชดเชยส่วนต่างราคาไม่น้อยกว่า20บาทต่อกิโลกรัมและประสานความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและรักษาสภาพคล่องของเกษตรกรอย่างเร่งด่วนครับ นางถิติพรบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลเกษตรกรและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะที่นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมประมงเร่งหาเรือร่วมกับกระทรวงเกษตรและผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางบรรเทาผลกระทบและรักษาเสถียรภาพการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมกุ้งไทยครับสำหรับมาตรการลดต้นทุนการผลิตกรมประมงยังคงเดินหน้าโครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงกิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำประจำปีงบประมาณ69หรือว่า Innovation Sandbox เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อขับเคลื่อนการบริโภคภายในประเทศด้วยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปี2569หรือว่าคชก69ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ครับ
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่3ทับ69โดยบอกว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการชุดนี้ซึ่งการที่ตนมากำกับดูแลสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบก็มีความตั้งใจที่จะให้สคบเป็นตัวแทนรัฐบาลเป็นหน่วยงาน One Stop Service และบริการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นทุกวันนี้ภัยต่างๆมาอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนทำให้เกิดการเอาเปรียบเกิดการโกงผู้บริโภคซับซ้อนขึ้นที่ผ่านมาสคบถูกมองเป็นหน่วยงานตั้งรับเพียงอย่างเดียว1ข้อร้องเรียนใช้เวลา3เดือน6เดือนหรือ1ปีนายกก็เลยมอบหมายค่ะให้เป็นนโยบายโดยมีความห่วงใยนะคะและยังบอกว่าหน่วยงานจะต้องทำงานเชิงรุกนอกจากนี้ค่ะยังบอกว่าปัจจุบันธุรกิจอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่จะ

0: เตือนไม่ได้ตรงนี้ต้องใช้กฎหมายบังคับเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนางสาวสุภมาศยังพูดอีกนะคะว่าการประชุมครั้งหนึ่งอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามีวาระมากและจะมีการประชุมบ่อยขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้งโดยเฉพาะหากมีกรณีเร่งด่วนจะต้องขอมติจากคณะกรรมการเช่นกรณีที่มีประชาชนกำลังติดตามรถยนต์ไฟฟ้าค่ายใหญ่ที่จะต้องขอมติเรื่องนี้หรือกรณีสัญญาการก่อสร้างต่างๆที่มีการโกงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การสั่งซื้อผ่านออนไลน์ราคาถูกแต่มูลค่าหลักแสนถึงหลักล้านจำเป็นเร่งด่วนค่ะเป็นงานเร่งด่วนที่สคบต้องมาดูแลฝากทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าสำหรับหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานใดส่งผู้แทนมาประชุมครั้งต่อไปก็ขอให้เป็นคนเดิมมาประชุมเพราะจะได้มีความต่อเนื่องเนื่องจากงานสคบนั้นเป็นงานสำคัญค่ะ
1: ช่วยได้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
1: เริ่มหน่อยจ้าลองนี่คาชิมารุ่น KW 811
0: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนำสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิมารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อครับวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับขบวนธรรมยาตราปกป้องแม่น้ำเดินทางจุดหมายปลายทางที่สารกลางจังหวัดเชียงรายครับพร้อมหอบความเดือดร้อนของชาวบ้านริมน้ำส่งถึงนายกรัฐมนตรีให้เร่งแก้ปัญหาสารพิษข้ามแดงจากเหมืองพิษในประเทศเพื่อนบ้านครับขบวนธรรมยาตราปกป้องแม่น้ำกกสายรวกโขงสารวินโดยมีพระมหานิคมและดร.ว่านวิริยาอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำขบวนลงเรือล่องเรือตามลำน้ำกกสู่สะพานแม่ฟ้าหลวงสารกลางจังหวัดเชียงรายพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ตะกอนดินในลำน้ำกกเพื่อตรวจสอบสารพิษปนเปื้อนที่ตกค้างอยู่ในลำน้ำด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์นักเรียนนักกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลกภายในสวนสาธารณะแม่ฟ้าหลวงมีการแสดงดนตรีงานศิลปะสลับกับการบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านตามชุมชนริมแม่น้ำ5สายที่ต้องใช้ชีวิตกับแม่น้ำปนเปื้อนสารหนูมากว่า1ปีแล้วก็ในช่วงสายครับขบวนธรรมยาตราเดินทางไปสารกลางจังหวัดเชียงรายร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำประกาศ3ข้อเรียกร้องครับให้เร่งรัดแก้ปัญหาสารหนูปนเปื้อนในลำน้ำจากสารพิษข้ามแดนเร่งบรรจุเป็นวาระแห่งชาติใช้กลไกระหว่างประเทศเร่งเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านทั้งเมียนมาและก็จีนกดดันตรวจสอบการทำเหมืองแร่ที่ต้นน้ำเร่งตรวจสอบควบคุมการนำเข้าและก็ส่งออกแร่พร้อมยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีผ่านสว.และส.ส.รวมถึงผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่งตัวแทนผู้ได้รับความเดือดร้อนเข้าหารือกับหน่วยงานราชการครับขณะที่เพจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยวันนี้ครับได้โพสต์ข้อความโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามว่าจากรายงานข่าวกลุ่มองค์กรภาคประชาชนในภาคเหนือของประเทศไทยได้จัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับปัญหามลพิษในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงและก็เรียกร้องให้ฝ่ายจีนเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ฝ่ายจีนมีความคิดเห็นอย่างไรโดยทางจีนตอบอย่างนี้ครับว่ารัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมาโดยตลอดไม่เพียงแต่ยึดมั่นในการพัฒนาแบบสีเขียวภายในประเทศเท่านั้นยังกำหนดให้วิสาหกิจจีนที่ก้าวออกสู่ตลาดโลกต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องและปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจจีนจะไม่ยอมเสียสละสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเด็ดขาดและการละเมิดใดๆจะถูกดำเนินการอย่างจริงจังตามกฎหมายและข้อบังคับนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพิ่งเสร็จสิ้นการเยือนเชียงรายโดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องของเชียงรายครับเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างจีนและไทยรวมถึงประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายได้ให้ความสนใจร่วมกันด้วยครับ
4: เสกโลโซได้รับการพักโทษแล้วปล่อยตัว24มิถุนายนนี้ค่ะมีรายงานพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569มีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำซึ่งนอกจากนายทักษิณชินวัตรผู้ถูกคุมประพฤติที่

0: รับการปล่อยตัวพ้นโทษอิสระแล้วยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงที่อยู่ระหว่างการคุมขังอย่างเสกโลโซก็ถือเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมเข้าหลักเกณฑ์อภัยโทษได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากโทษจำคุกเหลือไม่เกิน1ปีเสกโลโซซึ่งเข้าโครงการปัญญาบำบัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหรือว่าโครงการกำลังใจในช่วงพักโทษในเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีซึ่งครบระยะเวลาโครงการ23มิถุนายนนี้ความเคลื่อนไหวจากเพจเสกโลโซตอนนี้ค่ะก็มีคิวคอนเสิร์ตเริ่มแล้วค่ะโดยโพสต์ประกาศอย่างเป็นทางการจากเพจพี่เสกโลโซว่าจะได้รับการพักโทษและปล่อยตัวในวันที่24มิถุนายนเวลาประมาณ 9:00 นแล้วพบกันครับพร้อมโพสต์ตารางคอนเสิร์ตแน่นๆเลยนะคะตอนนี้คิวยาวไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วและในโพสต์ยังทิ้งท้ายด้วยว่าพี่เสกอยากเล่นคอนเสิร์ตมากครับตอนนี้พี่เสกแกก็ฝากมานะคะบอกขอบคุณทุกท่านอีกครั้งซึ่งคอนเสิร์ตแรกของพี่เสกนะคะแฟนๆพี่เสกรอเลยนะคะหลังจากออกก็จะจัดที่ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิซึ่งขายบัตรไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะและตอนนี้ขายบัตรหมดเกลี้ยงแล้วด้วย
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียประกาศความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับยูเครนที่ฐานทัพทหารของสหรัฐในเมืองแองโคริดรัฐอลาสก้าโดยรัสเซียยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและก็ข้อประนีประนอมที่เคยหารือร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐไว้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและคาดหวังว่าฝั่งยูเครนจะยอมรับเงื่อนไขนี้เช่นกันครับอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวเคยถูกรัฐบาลยูเครนปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงมาก่อนอันเนื่องมาจากมีเงื่อนไขสำคัญที่บังคับให้ยูเครนต้องยอมสูญเสียดินแดนให้แก่รัสเซียซึ่งในส่วนของสถานการณ์การสู้รบปัจจุบันผู้นำรัสเซียบอกว่ากองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบอย่างต่อเนื่องตลอดแนวรบโดยสามารถควบคุมพื้นที่ภูมิภาคลูฮันได้อย่างเบ็ดเสร็จรวมถึงยึดครองพื้นที่ 85% ของโดเนตและ 180% ของซาปอริเชียไว้ได้แล้วครับแต่ว่าถึงกระนั้นปูตินยังไม่ตัดความเป็นไปได้ในการลงนามข้อตกลงสันติภาพร่วมกับตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมายของยูเครนซึ่งอาจจะรวมถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลสกี้ก็เป็นไปได้โดยท่าทีนี้มีขึ้นในขณะที่ผู้นำยูเครนได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงผู้นำรัสเซียเพื่อเสนอให้เปิดการเจรจาแบบเผชิญหน้าตัวต่อตัวเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยยูเครนยื่นข้อเสนอพร้อมหยุดยิงทั้งหมดในระหว่างการเจรจาและเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนศึกทั้งหมดของทั้งสองฝ่ายครับอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนได้เตือนอย่างตรงไปตรงมาว่าหากปูตินไม่ยอมยุติสงครามครั้งนี้ยูเครนก็พร้อมจะเดินหน้าสู้รบเพื่อความอยู่รอดต่อไปและความยืดเยื้อของสงครามอาจจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อสถานภาพทางการเมืองของตัวปูตินเองด้วยซึ่งในเวลาต่อมาโฆษกตำเนียบเครมลินบอกว่ารับทราบเรื่องจดหมายดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดขณะที่ทรัมป์มองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับหากผู้นำทั้งสองประเทศได้พบปะพูดคุยกันครับ
0: ไกด์ชาวเชอร์ปาชื่อดังชาวเนปาลได้รับการช่วยเหลืออย่างปาฏิหาริย์หลังสูญหายนาน6วันบนยอดเขาเอเวอเรสต์จนครอบครัวประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อส่งดวงวิญญาณไปแล้วค่ะดาวาเชอร์ปาหรือที่รู้จักกันในนามเฮโรลี่ดาวาไกด์มากประสบการณ์ในวัย52ปีหายตัวไปตั้งแต่29พฤษภาคมขณะเดินทางลงจากแคมป์4ที่ความสูงประมาณ 25,000 ฟุตหลังจากพานักปีนเขาชาวโปแลนด์คนหนึ่งขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์แต่ไม่สำเร็จเขาแยกตัวเพื่อขอนั่งพักเหนื่อยระหว่างนั้นจากนั้นก็ไม่ได้กลับลงมาที่เบสแคมป์พร้อมนักปีนเขาคนดังกล่าวเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยส่งขึ้นไปค้นหาในช่วงแรกไม่พบร่องรอยเนื่องจากคาดว่าดาวานั้นติดอยู่ในร่องน้ำแข็งทำให้ภรรยาและลูกของเขานะคะปักใจเชื่อว่าน่าจะเสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากตระหนักดีว่าการติดอยู่บนภูเขาท่ามกลางอุณหภูมิติดลบในระดับความสูงขนาดนั้นไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยและได้เริ่มทำพิธีศพและสวดมนต์ภาวนาอุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณของดาวาเป็นวันที่2แต่อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานทีมทำความสะอาดและจัดการเส้นทางของคณะกรรมการควบคุมมลพิษในพื้นที่เลือไปเห็นร่างหนึ่งกำลังคลานและถลายตัวลงมาอย่างช้าๆที่บริเวณฐานน้ำแข็งคุมบูเหนือเบสแคมป์เล็กน้อยซึ่งนั่นก็คือดาวานั่นเองค่ะทางผู้บริหารนะคะของ Expression ตัวแทนนำเที่ยวแล้วก็ปีนเขาในพื้นที่บอกว่านี่คือการเอาชีวิตรอดอย่างน่าเหลือเชื่อดาวาใช้บันไดที่ถูกทิ้งไว้ตามแคมป์เพื่อข้ามร่องน้ำแข็งลึก ลัดเลาะลงมาตลอด6วันหลังจากได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยอาหารน้ำดาวาเชอร์ปาถูกนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยฉุกเฉินบินตรงจากเอเวอเรสต์ไปยังโรงพยาบาลในกรุงกาตมันดุทันทีขณะที่คณะแพทย์บอกว่าเขายังรู้สึกตัวดีสามารถพูดคุยได้โดยพบบาดแผลหิมะกัดในหลายส่วนของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณนิ้วมือและยกย่องเรื่องราวของดาวาว่าถือเป็นหนึ่งในปาฏิหาริย์ที่หาได้ยากที่สุดในประวัติศาสตร์ในการปีนเขาเอเวอเรสต์จากข้อมูลพบว่าปีนี้มีนักปีนเขาเสียชีวิตระหว่างเส้นทางพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์แล้ว5คนและมีนักปีนเขาพิชิตยอดเขาที่มีความสูง 8,849 เมตรนี้ได้กว่า 1,000 คนมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ค่ะ
1: สีจิ้นผิงเตรียมเยือนเกาหลีเหนือครับสำนักข่าวสินหัวของทางการจีนรายงานวันนี้บอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนมีกำหนดการเยือนเกาหลีเหนือระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ครับซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ7ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลปักกิ่งและรัฐบาลเปียงยางให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำจีนเพิ่งเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้วครับขณะที่ทรัมป์เองก็เคยแสดงท่าทีพร้อมเปิดโอกาสพบหารือกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนืออีกครั้งเช่นกันหลังจากที่ทั้งคู่เคยพบกันมาแล้ว3ครั้งปัจจุบันจีนกำลังเร่งดึงเกาหลีเหนือกลับมาใกล้ชิดอีกครั้งหลังจากความสัมพันธ์หยุดชะงักไปในช่วงโควิด-19 ครับ
0: หมดเวลาแล้วค่ะสรุปข่าวพักเที่ยงวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ความเร็ว
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
5: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
6: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
5: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมันน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: การมันไม่ค่อยดีคุณผู้ฟังนะคะอาการมันนอนไม่ค่อยหลับมันร่างกายมันอ่อนแอนะคะต้องไปพบหมอนะคะหมอที่ว่าคือหมออะไรหมอลำจ้านะคะ2เพลงเลยนะคะเกี่ยวกับอาการไม่ค่อยดีแล้วต้องพบหมอหมอลำนะคะบ่ได้ฟ้อนนอนบ่หลับจ้าจากน้องเบลนิพดานะคะและพบหมอหน้าห้านจากอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองนะคะ2เพลงในช่วงของเพลงฮิสตอรี่ค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: จวดจวดมวนมวนเกิดไปนะคะก่อนหน้านั้นค่ะคุณผู้ฟังในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะคะก็มีเอาที่สบายใจจากพี่ไผ่พงศธรนะคะก็ได้เสริมกันเนาะนะคะสำหรับเซตนี้นะคะแล้วก็ยังมีเพลงอ้ายจนทนได้บ่อจากไอ้มนแคนแก่นคูนด้วยนะคะเป็นรางวัลให้กับพี่แสงทวีเบบี้หงค่ะเขาขอเพลงนี้เข้ามานะคะแล้วก็ร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามาด้วยจัดให้เป็นรางวัลแล้วนะพี่แสงทวีได้ฟังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเอาละค่ะหมดแล้วแหละเนาะเวลาเนี่ยนะสามารถที่จะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟได้อีกสักรอบไหมนะดูสิพอได้อยู่พอได้อยู่พี่นิสาสวัสดีค่ะบอกนี่ที่งูที่ห้องส่งมีงูเห่าเหรอคะเสียงฟอฟอฟองูเห่างูเห่าอยู่ในตัวพิมดาแล้วตอนเนี้ยนะคะอุ้ยขู่ฟอฟอเลยมันหายใจไม่ทันพี่เอสุดหล่อนะคะพี่กฤชมนนะคะแล้วก็น้องแชมป์สีสุกนะคะพี่น้องสาวยาวด้วยพี่วันนิดาพี่นภัพเพ็ญนะคะพี่กฤชมนพี่ยูนิคพี่สบายดีแม่นอมตามสั่งคุณแม่ประนอมใช่ไหมเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วก็นี่แหละประมาณนี้พี่เลวัชราพรพี่ตีพี่อนุชานะคะบอกเพลงฮิสตอรี่วันนี้พบหมอค่ะนะพบหมอหน้าห้านนะคะถูกต้องนะคะแล้วก็ยังมีนะคะพี่เอสุดหล่อทักทายแล้วเนาะหมดแล้วประมาณนี้คุณผู้ฟังนะคะพี่แสงทวีบอกได้ฟังอยู่นะเนี่ยพี่ทอยพี่จิรพรด้วยนะคะพี่มารุตผู้แสนสะอาดพี่สุนิสานะคะนี่ล่ะประมาณนี้เนาะในช่วงท้ายๆนะคะอย่าดมให้พิมดาหน่อยพี่นภเพ็ญแซวมาบอกว่าอย่าดมไหมอย่าดมไหมมีไหมใครมีอย่าดมมาให้หน่อยพี่จิรพรบอกได้ไปด้วยขบวนสุดท้ายพี่เลวัชราพรด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังไปแล้วดีกว่า

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: แม่อ้อยพี่อ้อยรังสิตด้วยนะคะช่วงท้ายๆแบบนี้เนาะคุณฟังค่ะสำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะประจำเดือนมิถุนายนนี้ผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะคะกับกิจกรรมครบรอบ22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเราก็ไปจัดการที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงจังหวัดจันทบุรีนะคะไปร่วมมอบอาหารกลางวันนะคะพาเด็กๆเล่นเกมแล้วก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งนะคะพี่ท็อปพสุภัทรพี่โจโจ้โดมิเนนพี่ปีเตอร์ฟูดิฟาแล้วก็พี่จอยบิยอนนะคะสนุกสนานกันมากเลยนะคะก็ผ่านพ้นไปแล้วเรียบร้อยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนนะคะสำหรับสิ่งของหรือว่าเงินนะคะมาบริจาคให้กับน้องๆด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: แล้วค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยที่วันนี้อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มนะคะเจอกันได้ใหม่ค่ะทุกวันพฤหัสบดีศุกร์นะคะ10โมงตรงจนถึงบ่ายโมงนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายอีก1เพลงค่ะ
3: มหานครสุดประณีต
2: ส่งต่อให้กับเฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะมีความสุขมากๆเลยนะกับวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้ให้สมชื่อวันกันไปเลยนะคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะเพลงทิ้งท้ายในวันนี้นี่เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาเยอะจริงๆนะคะไปเดี๋ยวไปฟังเพลงทิ้งท้ายด้วยกันดูซิว่าเป็นเพลงอะไรนะคุณผู้ฟังแต่บอกเลยนะว่าเพลงนี้เนี่ยยังไม่ได้อยู่ในชาร์ตนะตอนนี้แต่คนขอมาเยอะมากๆเลยนะคะเอาล่ะไปแล้วมีความสุขมากนะคะสวัสดีค่ะรักนะทุกคนลืมบอกรักจุบุจุบุบ๊ายบายทิ้งท้ายด้วยม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูวศิษฐ์และพี่พันธ์วรการค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลโสภณนำข้าราชการสภาทำกิจกรรมจิตอาสาร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมนายโสภณสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรนำผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการและลูกจ้างราว 2,000 คนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยได้กล่าวคำปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ว่าเราทำความดีด้วยหัวใจนายโสภณกล่าวว่าตั้งแต่มีสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27มีความตั้งใจอยากให้สภาชุดนี้ทำงานเพื่อประเทศชาติในหลายมิตินอกจากการประชุมของสมาชิกแล้วตัวอาคารรัฐสภาจะปรับปรุงให้เป็นแลนด์มาร์กเป็นปอดของประเทศเช่นเดียวกันกับต่างประเทศที่ใช้อาคารรัฐสภาเป็นหน้าเป็นตาหวังว่าสภายุคใหม่จะสร้างความหวังเป็นแรงที่จะผลักดันให้ประเทศเดินได้เคียงคู่กับฝ่ายบริหารทำเรื่องกฎหมายอย่างเข้มข้นและในบทบาทอื่นจะทำเพื่อสังคมพร้อมกันนี้ยังมีดำริว่าหลังจากนี้อาคารรัฐสภาเวลา 8:00 น.และ 18:00 น.ของทุกวันจะต้องมีการจัดหมู่ส่งทีมเพื่อเข้าร่วมเคารพธงชาติอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสุภมาศสั่งฟ้อง35คดีแพ่งบี้คดีรถวอลโว่บ้านน็อกดาวน์และซื้อของออนไลน์เร่งคืนเงินผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ประชุมร่วมพิจารณาเรื่องทั้งหมด48เรื่องสาระสำคัญคือการดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภครวม35คดีครอบคลุมคดีอสังหาริมทรัพย์การให้บริการการซื้อสินค้าทั่วไปและสินค้าออนไลน์ด้วยกว่า1ใน3ของเรื่องร้องเรียนที่เข้ามายังสคบเป็นคดีซื้อขายออนไลน์สะท้อนถึงความเสี่ยงของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลโดยคดีที่ได้รับความสนใจคือคดีแพ่งบริษัทสแกนดิเนเวียนออโต้จำกัดและบริษัทวอลโว่คาร์ประเทศไทยจำกัดในกรณีผิดสัญญาซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 จากความกังวลเรื่องความปลอดภัยของแบตเตอรี่และคดีแพ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดสมเด็จโมเดิร์นโฮมกับนายจิรายุปุษปารัตน์หุ้นส่วนผู้จัดการกรณีผิดสัญญาว่าจ้างทำบ้านน็อกดาวน์และส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาทั้ง2คดีสคบมีมติให้ฟ้องเพื่อบังคับให้คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยและชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้บริโภคโดยคดีบ้านน็อกดาวน์เสนอศาลสั่งจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มด้วยสุริยะเผยไทยส่งคำชี้แจงกรณีมาตรการนำเข้ากุ้งให้มาเลเซียครบทุกข้อแล้วพร้อมทบทวนมาตรการตรวจปลากระพงนำเข้าเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีประเทศมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดว่าขณะนี้กรมประมงได้จะส่งคำชี้แจงตามข้อซักถามของทางการมาเลเซียครบทุกประเด็นแล้วและได้รับสัญญาณตอบรับทิศทางที่ดีโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเดินหน้าเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันโดยเร็วที่สุดทั้งนี้มอบหมายให้กรมประมงทบทวนมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียเพื่อพิจารณาว่าขั้นตอนใดสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและลดระยะเวลาดำเนินการได้โดยยังคงมาตรฐานความปลอดภัยอาหารไว้อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ทั้งสองฝ่ายปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศเนื่องจากเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับมาตรการทางการค้าและมาตรฐานทางสุขอนามัยอาหารซึ่งต้องอาศัยการหารือระดับนโยบายควบคู่กับการทำงานของหน่วยงานด้านเทคนิคเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและลดผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายการตอบโต้กันไปมาระหว่างสองประเทศไม่เป็นประโยชน์กับใครสิ่งที่ต้องทำคือการพูดคุยเพื่อหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดา และทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

งานจาพี่กันนภัทรนะฮะนี่คือฝันที่แปลว่าเธอนะครับนะแล้วก็มีจารึกไว้นะครับจากน้องนำเตยนะครับแล้วก็สยามโมนฮะรวมถึงอสงไขยนะครับจากน้องหญิงทิติการนะครับแม่แต่ละเพลงวันนี้นะฮะว่าหวานหวานนะครับก็จัดไปเลยครับพวกพี่รัวๆ3เพลงในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะฮะที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้วันศุกร์แห่งชาตินะครับวันนี้เป็นวันแห่งความหวังแล้วก็กำลังใจนะครับและที่สำคัญนะทุกวันศุกร์ของเรานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีโปรลดอายุครับผมวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่เฮียเรียกพี่หมดเลยนะครับที่คุณยายเข้ามาทักทายกันนะครับวันนี้โชคดีมากเลยครับเพราะวันนี้มีโปรลดอายุนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่5มิถุนายนนะครับชาวคณะก็จะได้เบิกบานใจนะใครที่อยากจะได้ยินคำว่าพี่นะครับเพราะว่าโอ้โหบางทีด้วยวัยวุฒิเราเนี่ยเกินมาเยอะมากเลยนะครับผมนะใครมาเรียกก็ไม่ได้แล้วนะครับก็เข้ามาแฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับผมจะมาเรียกพี่นะครับในช่วงชั่วโมงแรกเนี่ยนะครับนะอ่ะทั้งชั่วโมงเลยนะใครที่อยากได้ยินคำว่าพี่ก็เข้ามาทักทายก็มาพูดคุยกันนะครับ LTM FM 95นะครับรวมถึงพี่ๆนะครับที่ตอนนี้ทานข้าวแล้วใช่ไหมครับเข้าเที่ยงนะฮะอ่ะกินข้าวเสร็จแล้วก็นะครับเข้ามาแวะเข้ามาสวยๆสักนาที2นาทีก็พอนะฮะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจหรือกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะฮะเพราะว่าพอลูกพี่เข้ามากดใช่ไหมครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อนะครับพอขึ้นชื่อเสร็จแล้วเนี่ยเฮียจะได้มาทักทายชาวคณะบ่อยๆนะครับนะก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านนะครับรวมถึงแม่ๆนะครับนะแม่ๆทุกบ้านทุกด้อมตอนนี้แม่กินอิ่มแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับนะหลับตอนนี้นี่โอ้โหเดี๋ยวไปตื่นอีกทีนึง 3-4 โมงกว่าจะหลับอีกทีนึงนี่ยาวเลยนะครับแม่ก็มาขอเพลงของลูกๆก่อนนะครับอยากฟังเพลงไหนบ้านไหนด้อมไหนแม่ก็เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับมีน้องมังกรนะครับมีพี่เอสเบเกอรี่นะครับพี่ธีรยุทธ์นะครับมีพี่ทอยพี่ตุ๊กตาพี่สุรีนะครับพี่เพ็ญนภาพี่ทิพวรรณพี่ธีรพลนะครับพี่อุมาพรพี่มนทาพี่ลำพึงพี่เล็กพี่จิตตาพี่แอลพักดองนะครับมีพี่ดำรงนะพี่สัญญาสุขพองพี่แทนสุภาวดีพี่วาสนาสมชาตินะครับนะมีพี่ช่างแก้วพี่คมคายพี่บุญหลายพี่เชนนะครับมีพี่ทองอยู่คุณพี่สุรสิทธิ์นะพี่วันนีพี่นิสานาถพี่ต้นนะครับปกติเป็นยายต้นนะครับวันนี้เป็นพี่ต้นนะฮะพี่อัญชลีนะครับพี่ไพรงามมีพี่บ่ใช่บ่ใช่นะครับพี่ทิพาพรพี่น้อยพี่แดงพี่นาอาหารตามสั่งพี่ณัฐวุฒิพี่วิภาดาพี่จงนิกรก็มาแล้วนะครับนะอ่ะทางคอมเมนต์หน่อยฮะวันนี้ขออนุญาตทักเยอะนิดนึงเพราะมีโปรนะครับมีพี่เนาซ่านะครับพี่นภาเพนนะครับพี่ธีรยุทธ์นะพี่อัมพรพี่แอลผักดองนะครับชาวคณะของเราพี่กล้วยชูไพรนะฮะก็เข้ามาโรสติ๊กเกอร์พี่เนยก็มาแล้วนะครับนะพี่นิสานาพี่มนทานะครับพี่ประพังกรพี่อนุรักษ์นะครับนะก็รัวสติ๊กเกอร์กันอยู่ชาวคณะที่เคารพพี่กฤษชมนพี่มณีก็มาแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับพี่อรุณแสงสอนด้วยนะครับพี่เยาวลักษณ์ด้วยนะฮะอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีทุกคนเอาเรื่อง

เอาชัยนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับในช่วงของครับผมในช่วงเฮียมีโชว์นะครับนะก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านนะฮะเข้ามาเล่นกันได้แล้วนะครับนะ3ชั่วโมงครับวันศุกร์แห่งชาติเราจัดเต็มนะครับนะแล้วก็เอาเข้ามาทายกันฮะลูกพี่ว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะฮะแล้วก็มาส่องกันนะครับแถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับอ้าวรีบเข้ามาตอบนะฮะแล้วเดี๋ยวเปิดอีก1เพลงตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายหน้าใหม่ได้ที่เบอร์นี้ครับ022481366 022481366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่อ่ะก็โหลดก็โหลด

งานจากพี่ดาวมยุรีนะครับเดี๋ยวไฟช็อตนะฮะตอนนี้ก็ยังปูเสือรออยู่นะฮะใครที่ไม่ค่อยได้คุยกันนะครับนานๆจะคุยกันทีนะลุงพี่ก็รีบกดเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะครับ022481366ย้ำ022481366จ้าปูเสือรอนะครับหลังเพลงนี้งานจากน้องยิ้มนะครับ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับปุ๊บปุ๊บนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้น้องกวางเช็คสายนะครับพี่สมรวยจากสระบุรีนะครับกำลังจะมาแซวชื่อเลยแบบรีบไปไหนอะพี่เดี๋ยวผมใช้เสียงเพลงเรียกนะครับ
0: ฮูยฮูยฮูยฮู
1: นะครับตอนนี้เรารอสายไปแล้วโอ้ไม่เป็นไรพี่เขาอุตส่าห์โทรมาจากสระบุรีนะขอเพลงหนุ่มทุ่มกระทุ่งกระโจมทองของพี่ต้อมมานะครับนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเฮียจัดให้เฮียขอบคุณให้นะครับผมนะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณยำยำฮอตพอตนะโคเรียนกิมจินะครับแล้วก็หม่าล่าน้ำข้นนะของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: ชายเที่ยวอยู่ใจ

งานจากพี่ต้อมนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ฮะเดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการออมเงินนะครับนะการเก็บเงินการใช้เงินให้เป็นเนี่ยอู้สำคัญมากเลยนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีการเก็บเงินเลยใช่ไหมครับเราอยากได้อะไรเราซื้อเราไปช้อปปิ้งอุ้ยนู่นก็ดีนั่นก็สวยช้อปไปเรื่อยๆนะครับนะสักวันหนึ่งเงินเราจะหมดครับผมแล้วมันแปลกมากเลยครับลูกพี่พอเงินเราหมดเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่ๆให้เราต้องมาใช้นะครับแบบมันจะมาตลอดเลยเหมือนมันรู้จังหวะมากเลยพอเรา

มีเงินเนี่ยนะครับก็ทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าร้อนเงินพอร้อนเงินเราก็ต้องไปกู้ยืมเข้ามานะฮะพอไปกู้เข้ามามันก็มีเรื่องของดอกเบี้ยนะครับทีนี้ก็เหนื่อยแล้วครับช่วงนี้เนี่ยโอ้โหแค่ประคองตัวเองให้รอดในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ก็เหนื่อยใช่ไหมฮะแล้วก็ยิ่งมาเป็นหนี้อีกโอ้โหแล้วก็ต้องมาจ่ายดอกไปเรื่อยๆนะครับนะบางท่านนี่ไปกู้มาเยอะมากนะครับเขาเรียกว่าจ่ายตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางทีจากไปอย่างสงบแล้วเนี่ยนะครับหนี้ยังไม่หมดเลยนะครับเขาก็จะยกยอดหนี้สินนะฮะของครอบครัวเนี่ยมายังรุ่นลูกต่อนะฮะลูกก็เป็นแบกต่อก็คงเหนื่อยต่อไปนะครับถ้าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับลูกพี่แนะนำเลยฮะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3นะครับรับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าเรื่องไงครับอายุยืนเอาก็รับเงินคืนสิครับพี่เงินเก็บเราสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรไปเลยจ้ะ022014364นะครับวิธีทำฮะบอกเลยว่าทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะฮะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะฮะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะฮะรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญานะครับก็รับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะครับสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูนะครับนะข้อมูลอันไหนที่เราไม่สนใจก็ถามได้เลยนะตอนนี้พี่ๆเขามีข้อมูลปูเสื่อรออยู่แล้วนะครับนะได้ข้อมูลแล้วค่อยมาตัดสินใจทีหลังก็ได้นะครับนะโทรไปเลยเบอร์นี้ครับ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะฮะก็คือการเรียกเป็นโอกาสในการได้ร่วมทำบุญด้วยนะฮะไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดนะฮะตึกสยามมินนะฮะโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะฮะแล้วก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: โดยหมีธนัชชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาฟังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีเมียนสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยหมีธนัชชัย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณครับผมนะครับพี่เบ้านะครับนี่คือเบ้าวีเวียนครกนะก็เป็นงานมหานครตลอดที่ติดตลาดนะตอน CJ ซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์คอนเสิร์ตที่จังหวัดชลบุรีนะจ๊ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับทุกวันนี้นะครับภัยออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คิดนะครับนะเพราะเพียงแค่กดลิงก์ผิดนะครับหรือว่าโอนเงินเร็วนะฮะหรือไปหลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อนะครับลูกพี่ก็อาจจะทำให้สูญเงินในพริบตานะครับล่าสุดนะครับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์นะครับหรือ AOC 1441นะก็เปิดเผยสถิติที่น่าสนใจนะครับในช่วงของ4เดือนแรกนะฮะของปี2569นะครับมีคดีออนไลน์เนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยถูกหลอกแล้วกว่า 16,381 คดีนะฮะแล้วก็สูญเงินกว่า 6,000 ล้านบาทนะฮะแล้วก็พร้อมเผยนะฮะเป็น5กลโกงออนไลน์ยอดฮิตนะที่ชาวคณะต้องระวังนะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปนะครับอันนี้เป็นแนวทางป้องกันตนเองนะครับยึดหลัก4ไม่นะครับนะอ่ะ1คือไม่กดลิงก์แปลกปลอมนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงการกดลิงก์จาก SMS นะฮะหรือว่าข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับ2ไม่เชื่อคำโฆษณาเกินจริงนะครับโดยเฉพาะโปรโมชั่นที่อุ๊ยดูดีเกินจริงนะฮะหรือมีผลตอบแทนสูงผิดปกตินะครับ3ไม่รีบโอนเงินครับควรตรวจสอบนะฮะข้อมูลทุกครั้งก่อนการตัดสินใจนะครับแล้วก็4ไม่โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดานะครับหากเป็นการลงทุนนะครับหรือว่าซื้อขายกับบริษัทนะฮะแล้วก็ควรตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ชัดเจนนะครับนะหากพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยออนไลน์นะก็สามารถแจ้งเหตุนะฮะแล้วก็ขอระงับบัญชีนะครับได้ที่สายด่วน AOC นะครับ1441นะครับย้ำนะครับ1441นะฮะตลอด24ชั่วโมงนะฮะก็เพื่อช่วยลดความเสียหายนะฮะแล้วก็เพิ่มโอกาสในการติดตามเงินคืนได้อย่างทันท่วงทีนะจ๊ะเอาดูเวลาแล้วครับตอนนี้ส่งกันบ้านเพิ่มได้นะครับในช่วงของพาเรทที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ

0: งั้นจากที่เดชนะครับผมนี่คือความหวังนะครับผมมาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์บ้างนะครับมีพี่ปัดห้วยขวางนะครับมีคุณพลอยวัดอรุณนะครับพี่ต้นเคหารามนะครับพี่รุ่งเพชรนะรุ่งเพชรนะครับลาดพร้าวนะครับมีป้ายาสมุทรปราการมีคุณแป้งรามคำแหงนะมีพี่กุลสมุทรปราการนะฮะก็เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับส่งเพลงในช่วงของพาเรทที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้า
1: เพื่อชีวิตเป็นหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่ทอมนะครับนกเขาใจง่ายจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา14:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา14:00 น.

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรัฐพลลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายพิจารณาปล่อยตัวทักษิณและนักโทษทั่วประเทศหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษยืนยันเรื่องไม่ต้องถึงนายกพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงขั้นตอนการปลดกำไล EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษว่าเมื่อวานนี้ตนได้ลงนามตั้งคณะกรรมการตามมาตรา21แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษของแต่ละจังหวัดที่อยู่ทางจังหวัดจะประชุมกันอีกครั้งที่จะพิจารณารายละเอียดของผู้ที่ได้รับการพ้นโทษส่วนที่มีจำนวนมากน้อยเพียงใดของผู้ได้รับการอภัยโทษพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดมีการรายงานขึ้นมาแล้วแต่รายละเอียดต้องถามทางราชทัณฑ์ส่วนระยะเวลายังอยู่ในกรอบ120วันใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่ารายละเอียดต้องให้ทางกรมราชทัณฑ์ส่วนขั้นตอนสุดท้ายจะต้องส่งรายชื่อมาที่กระทรวงยุติธรรมหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลส่งคงจะส่งไปยังกรมราชทัณฑ์เพราะรัฐมนตรีมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละจังหวัดปลัดยุติธรรมคาดมิถุนายนนี้กระบวนการปล่อยทักษิณเสร็จสิ้นนางพงษ์สวัสดิ์นิลโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงขั้นตอนกระบวนการปล่อยตัวคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษว่าจะมีคณะกรรมการตามมาตรา21พระราชกฤษฎีกาประกอบด้วย3ฝ่ายได้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัยการจังหวัดและผู้บัญชาการเรือนจำขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดประชุมเร็วๆนี้โดยกรอบระยะเวลาการพิจารณาตามหลักเกณฑ์คือไม่เกิน120วันแต่ส่วนใหญ่จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำแต่ละจังหวัดซึ่งมีจำนวนมากน้อยไม่เท่ากันโดยในครั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษทั่วประเทศจากทุกเรือนจำกว่า 10,000 คนสำหรับขั้นตอนหลังจากคณะกรรมการประชุมแล้วจะมีการออกใบบริสุทธิ์ซึ่งกรณีของนายทักษิณขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลธนบุรีจากนั้นจะนำใบไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติถือว่าสิ้นสุดกระบวนการโดยนางพงษ์สวัสดิ์กล่าวว่าคิดว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้น่าจะเสร็จสิ้นโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติสุภมาศเตือนเจอร้านค้าโกงสแกนไทยช่วยไทย60-40ไม่ต้องซื้อสั่งสคบลงตรวจนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีร้านค้าย่านห้วยขวางรับสแกนเงินหยวนว่าตนยังไม่ได้รับการรายงานเพียงเห็นตามหน้าสื่อขอตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งแต่ยอมรับว่าได้ยินมาเช่นกันว่าย่านห้วยขวางเป็นย่านที่ชาวจีนมาประกอบธุรกิจซึ่งจะให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งส่วนกรณีที่มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้านางสาวสุภมาศกล่าวว่าตั้งแต่โครงการคนละครึ่งพลัสมีข้อกังวลและข้อห่วงใยแต่แทบจะไม่พบกรณีผู้ค้าฉวยโอกาสแต่เมื่อมาถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ได้ยินมาเพียงหนึ่งกรณีซึ่งวันนี้สคบได้ลงพื้นที่ไปยังร้านรถเข็นที่เกิดเหตุพบว่าปิดร้านแต่กฎหมายของกระทรวงพาณิชย์สินค้าทุกอย่างในประเทศไทยจะต้องติดประกาศราคาหากไม่ติดประกาศราคาถือว่าผิดนอกจากจะมีการสแกนจ่ายเงินในโครงการดังกล่าวแล้วจะต้องดูให้ดีว่าราคาตรงกันหรือไม่ซึ่งรวมไปถึงการรูดบัตรเครดิตหรือสแกนจ่ายแบบ

0: กติหากราคาไม่ตรงมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจ่ายและสามารถแจ้งเบาะแสไปยังกระทรวงพาณิชย์ได้ท่านี้จากการลงพื้นที่ของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงส.ส.ที่ลงพื้นที่พบแต่เสียงชื่นชมและรอยยิ้มว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยอดขายของร้านค้าเพิ่มขึ้นขณะที่ผู้ซื้อก็ได้ของเพิ่มขึ้น2เท่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเกล็ดภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยหมีคณัชชัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่าม
2: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ต้นนะครับ
3: ครับ
2: อ้าวพี่ต้นตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับ
3: นอนอยู่บ้านครับ
2: โอ้ยแถวเคหารามอากาศเป็นไงบ้างครับพี่ต้น
3: ร้อนจี๊ดนะครับ
2: ร้อนจี๊ดเลยเหรอครับ
3: ครับ
2: วันนี้ไม่มีแบบไม่ฝนครึ้มๆเลยเหรอครับพี่ต้น
3: ไม่มีครับฟ้าโล่งเลยครับ
2: อุ้ยแล้วก่อนหน้านี้แบบมันมีฝนไปแถวรามบ้างไหมครับ
3: ไม่มีเลยครับนานแล้วครับ
2: โอ้ไม่มีเลยเหรอครับ
3: คร
2: ับโอ้ช่วงนี้ก็ร้อนหน้าไหม้มากเลยสิครับพี
3: ่โอ้ตัวไหม้ด้วยคร
2: ับ โอ้ตัวไหม้เลยร้อนจัดเลยเนาะพี่เนาะ
3: คร
2: ับต้องอาบน้ำบ่อยหน่อยพี่ต้นเนาะมันจะได้แบบคลายร้อนหน่อยเนาะ
3: ครับผม
2: อ้าวนะครับแหมวันนี้ก็เลยต้องมาขอเพลงนะครับวันนี้พี่ต้นฟังเพลงอะไรดับร้อนดีครับ
3: โอ้ดวงใจเมธิชาครับ
2: โอ้นี่หวานมาเลยนะพี่ต้นนะ
3: ครับต้องหวานหน่อยครับ
2: อ้าวตายสายหวานเอาพี่ต้นเดี๋ยวพี่ต้นช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: ครับ
2: เดี๋ยวผมพูดนำทางให้นะ
3: ครับ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างนะครับแล้วก็พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยระอาฮ่า
3: และไอ้ไอยระอาฮ่าร
2: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
3: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยระอาฮ่า
3: ไอยระอาฮ่า
2: อ้าวโอเคนะครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
3: ่มอบให้สิรินดาธยากรและหลานกวางครับ
2: ครับผมสองท่านเลยนะ
3: ครับ
2: ครบถ้วนเนาะ
3: ครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับชุดนี้มีชื่อว่าบุพเพคงนำพานะครับผมนะฮะเบียร์วรวุฒินะครับบุพเพสันนิวาสนะครับมีบุญพลาด้วยนะครับพี่ไม้นะครับสายแน่นหัวใจนะครับน้องก้องนะครับรวมถึงโอ้ดวงใจจากน้องเมธิชานะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่านะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีธนชัยก็รีบเข้ามาทายกันนะฮะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนะครับชั่วโมงนี้เดี๋ยวจะมาเฉลยแล้วนะครับรีบเข้ามาทายกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ฮะเรามาคุยกันถึงเรื่องที่เราไม่ควรจะประมาทกันนะครับนะสำหรับท่านที่ต้องเดินทางเป็นประจำนะครับใช้รถใช้ถนนนะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะทุกวันนี้นี่ก็โอ้การจราจรเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นพอสมควรนะครับนะแล้วก็มีรถบนท้องถนนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งเราเดินทางไกลนะครับไปในเส้นทางที่บางทีไม่คุ้นเคยเนี่ยนะครับบางครั้งเขามีการทำถนนด้วยนะฮะแล้วก็บางทีเราก็ไม่รู้นะครับบางทีมีการเบี่ยงเลนนะครับมีการเขาเรียกปรับปรุงนะครับทำใหม่นะฮะบางทีเราก็นานๆไปทีก็ไปเจอนะฮะแล้วก็ถ้าบางทีเราปรับตัวไม่ทันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็บางทีพี่ๆน้องๆก็นะบางท่านก็มีความเร่งรีบในการทำงานในการทำรอบในการส่งของเนี่ยนะครับบางทีก็อาจโชคไม่ดีมาชนเรามาปะทะเราก็เป็นไปได้หมดเลยฉะนั้นเนี่ยนะครับเราควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างนะครับเพื่อคนที่เรารักนะครับผมแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจก็โทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบเขาเรียกว่าไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเลยทำได้เลยนะครับโทรเลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปี

0: ีนะครับสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับมีข้อไหนที่เราไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าเรายังงงๆอยู่นะฮะก็โทรไปถามพี่ๆได้เลยนะตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ก็มีข้อมูลเตรียมให้อยู่แล้วนะครับกดไปเลยครับเบอร์นี้ฮะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะก็คือโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตนะฮะก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดนะครับตึกสยามินที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมจนถึง30กันยายนนี้นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่วันนี้โจ๊ะเลยนะครับเพลงใหม่ของเรานะขี้เล่าบอกขี้ตัวนะครับน้องรวงข้าวอัญชนานะฮะจากท็อปไลน์นะฮะคำร้องทำนองนะครับพี่ดิวพีรพลนะฮะแล้วก็เรียบเรียงอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะฮะใครที่ชอบโจ๊ะนะครับมีแอบแรปด้วยนะฮะก็กดเข้ามาขอได้แล้วนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและก็ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงนะครับโอ้โหพลิ้วไหวเหลือเกินนะครับแม่ดังสายน้ำนะครับเพลงนี้อบอวลนะครับพี่เล็กรัชเมธนะครับนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่18นะฮะแล้วก็มีกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะครับจากน้องเพชรคทาวุฒินะฮะก็วันนี้มีลูกพี่เข้ามาขอกันทาง Facebook Live นะฮะเราก็จัดให้นะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรขอไปครับคือชาวคณะยอมมาเม้นเยอะผมขำนะครับผมอ่ะช่วงนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวเอโปร IQ

หารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเราจะเฉลยแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะเอาพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะเลเล่มเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือสตูหัวปากกาดครับผมขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียด้วยนะครับนะวันนี้คนที่ตอบถูกนะฮะก็หลายท่านเลยนะครับมีน้องนับดาวนะครับมีพี่กล้วยชูไพรนะครับมีน้องมังกรนะมีพี่นิรมัยพี่หนูริ่งนะมีน้องแชมป์แล้วก็มีพี่ป๊อปนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่าสตูหัวปากกาดนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามีเล่นเกมอีกนะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะตอนนี้ต้องรีบกดเข้ามาจองสายนะครับด่วนๆเลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอจดรหัสผ่าน

0: ดยหมีธนัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: รดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: โคเรียนกิมจิฮอตผัดใหม่ยำยำฮอตผัดโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบทับเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลอง

0: 25% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุเคลื่อนโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: งานจากน้องฟอร์มนะครับนี่คือเปลืองใจนะครับนะเมื่อช่วงเช้านะฮะก็มีแม่ๆนะฮะเข้ามาขอเพลงนี้กันนะครับเราก็จัดให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับลูกพี่ใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะตอนนี้ต้องรีบกดเข้ามาจองสายนะครับที่เบอร์นี้นะฮะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาเล่นเกมกันจ้ะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไทยพญานาคหล่อแล้วจะเฮิร์บจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำ

0: ทั่วไป
1: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองและจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปชั่วโมงนี้ครับเรื่องงานจากคิริบูนะจ๊ะรอวันฉันรักเธอจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกส่งเสียศักดิ์นำทีมคณะประนอมคุยกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการพูดคุยกับนายศิริศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าได้มีการพูดคุยเรื่องอนุสัญญากฎหมายทะเลแห่งสหประชาชาติหรืออันคลอสว่าจะเข้าสู่กระบวนการอย่างไรและการเยือนประเทศเวียดนามการตั้งทีมตัวแทนไปพูดคุยเมื่อเข้าสู่กระบวนการอันคลอสโดยมีเป้าหมายว่าหัวหน้าคณะจะเป็นนายศิริศักดิ์เพราะเป็นระดับที่ต้องดูแลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยแต่ละประเทศจะตั้งตัวแทนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติเพื่อให้มีความเป็นกลางส่วนการคาดหวังในการเจรจาครั้งนี้จะคืบหน้าไปในทิศทางดีขึ้นหรือไม่นายอนุทินย้ำว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการและยังมีอีกหลายขั้นตอนส่วนกังวลหรือไม่เพราะที่ผ่านมากัมพูชามักช่วงชิงความได้เปรียบบนเวทีโลกก่อนไทยเสมอนายอนุทินระบุว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องกังวลจะไปวิ่งตามคนอื่นไม่ได้เพราะเรามีความมั่นใจในความสามารถในการปกป้องอธิปไตยของเราไม่จำเป็นต้องหวั่นไหวผบ.ทบ.ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าพบนายกอนุทินคาดรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าทำเนียบรัฐบาลพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบนตึกไต่คู่ฟ้าคาดว่ารายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากรณีมีทหารกัมพูชาขนรถถัง200คันพร้อมอาวุธ RPG ประชิดชายแดนไทยโดยพลเอกพนาไม่ได้ตอบคำถามนี้ก่อนจะขึ้นรถออกไปทันทีสำนักงานกสทช.ย้ำการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตบ้านสามารถทำได้แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญานายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์เรื่องการยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้านหรืออินเทอร์เน็ตประจำที่ใช้ทันทีไม่ต้องรอครบสัญญาและไม่ต้องจ่ายค่าปรับโดยอ้างกสทช.นั้นสำนักงานกสทช.ขอยืนยันว่าไม่ได้มีแผนเผยแพร่ข่าวดังกล่าวซึ่งสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านและส่งผลให้มีการร้องเรียนที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกรณีการยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้านเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องครบรอครบสัญญาสามารถดำเนินการได้แต่ต้องเป็นกรณีผู้ใช้บริการเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตบ้านเองและผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการคงค้างทั้งหมดพร้อมคืนอุปกรณ์ให้กับผู้ให้บริการแต่หากกรณีเป็นผู้ใช้บริการได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านที่มีสัญญาไว้ว่าฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ติดตั้งเมื่อใช้บริการครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญานั้นหากต้องการยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดสัญญาผู้ให้บริการผู้ใช้บริการจะต้องทำตามสัญญาดังกล่าวโดยชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งอุปกรณ์ที่จะหักลดตามสัดส่วนของการใช้บริการซึ่งได้ใช้ไปก่อนหน้าแล้ว
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1

0: ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เอ็มคอร์ดนิวส์ FM 100.5

แมมพิมานรำนะครับนี่คือลงเอยกันใหม่นะฮะแล้วก็มีนักร้องขั้นเวลาต้องตายยาใจนะครับสองเพลงรัวเข้ามาครับลูกพี่ฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับนะตอนนี้พี่หนูริ่งพี่สมใจนะครับมีเสี่ยเปี๊ยกนะครับพี่ขาวดอนนะครับนะอานาเมย์ก็มาแล้วนะครับพี่ขาวก็ไม่ค่อยสบายนะครับส่งพลังนะครับให้หายไวๆนะครับมีน้องนับดาวนะครับก็มาแล้วเชฟพงเจนีนะครับนะชาวคณะที่น่ารักของเราก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุก

0: ท่านเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้หนึ่งสายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
1: เขย่าคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่
0: มาแล้วนะครับหนึ่งสายสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่นกนะครับ
2: จ
0: ้
2: า
0: วันนี้เรามาแก้มือกันนะพี่นกนะ
2: ครั้งที่สามแล้วนะฮะ
0: อุ้ยเหรอฮะวันนี้ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยววันนี้เรามีโปรตอบได้สองครั้งนะครับพี่นกนะ
2: จ้า
0: ส่งพลังรัวๆครับพี่นกครับผมขอรหัสเข้าเกมครับ
2: ใช้เซฟเขย่าคุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใจเยอะ
0: อ้าวเป๊ะมากอธิบายกติกาสั้นๆนะครับเดี๋ยวมีกล่องเขย่ามานะครับนะแล้วก็ให้พี่นกเนี่ยเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องนะครับว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะพร้อมหรือยังครับพี่
2: จ้า
0: ถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับผมมาเขย่าครับมาวันนี้เขย่ารัวๆลูกที่หนึ่งคือสีแดงครับลูกที่สองคือสีเขียวแล้วก็ลูกที่3คือสีเหลืองครับวันนี้เป็นแดงเขียวเหลืองนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี่นกครับ
2: สีเขียวจ้ะ
0: สีเขียวนะครับเทมทะละเล่มแทมๆเทมๆๆ สีเขียวได้แก่เขย่าลูกโรยยังไม่ใช่ครับพี่นกครับผมนะมีโอกาสอีกครั้งนึงครับพี่นกนะครับ ระหว่างสีแดงกับสีเหลืองครับพี่นกครับลองเลือกดูครับพี่
2: สีแดงเนี่ย
0: สีแดงนะครับ
2: จ
0: ้
2: ะ
0: เทมทะละเล่มแทมๆเทมๆๆ สีแดงเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะครับพี่นก ขออนุญาตเฉลยโอ้มันดิ้นไปอยู่สีเหลืองพี่นกนะครับนะผงเขย่าไทยเชฟแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อพี่นกเนี่ยสะสมครบ3ครั้งนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมมีโปรตอบได้3ครั้งเลยนะพี่นกนะ อ่ะพี่นกวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: นะครับนะก็ไม่เป็นไรครับเรามีโปรให้ตลอดนะฮะแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับนะที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
1: เขย่าคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สองเพลงนะครับพีซสตอรี่ของเราวันนี้นะครับเรียกว่าเป็นจุดอันตรายนะครับนะไม่ว่าจะเป็นระเบิดเวลานะครับสารสินนะมีขีดอันตรายนะครับออยแสงสินนะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะครับบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับนะมาครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการวางแผนชีวิตบ้างครับลูกพี่นะโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะและผมเชื่อว่าหลายท่านก็มีเป้าหมายนะครับว่าในชีวิตเราเนี่ยเดี๋ยวจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังนึงนะครับนะอาจจะไม่ต้องใหญ่มากนะครับแต่ก็อยู่กันแล้วอบอุ่นนะครับมีรถสักคันนึงนะครับมอเตอร์ไซค์สักคันนึงนะครับนะมันก็เขาเรียกว่าใช้ชีวิตให้แบบมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ก็อย่าลืมด้วยนะฮะในเรื่องของการวางแผนชีวิตในระยะยาวนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยนะครับเราก็จะมีชาวคณะที่ต้องดูแลใช่ไหมครับนะแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะครับจู่ๆเราโชคไม่ดีเราหมดบุญก่อนนะครับเราขึ้นไปบนฟ้าแล้วนะครับชาวคณะที่อยู่ข้างหลังจะใช้ชีวิตยังไงนะครับอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญนะครับผมก็เลยแนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยฮะคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญนะฮะเบี้ยที่จ่ายเนี่ยคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะนะครับใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรเลยครับ022014364นะครับนะวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับหรือว่า4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา

ญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ50 ถึง 75 ปีนะครับสมัครง่ายนะเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่เบื้องต้นดูก่อนนะครับข้อไหนสงสัยข้อไหนไม่เข้าใจก็ถามได้เลยนะฮะตอนนี้พี่ๆเขาก็ปูเสื่อรออยู่แล้วนะครับข้อมูลพร้อมเลยนะครับเบอร์นี้เลยครับลูกพี่022014364 022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็คือโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมสมทบนะฮะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินนะครับโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับนะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะจ๊ะ

0: งานจากพี่เฉลิมบำรุงนะครับนี่คือจักรยานอ่านน้อยนะครับในยุคแรกๆนู้นเลยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีงานจากวงพัทลุงด้วยนะครับเล่งกระทองแดง
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟ

0: ฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ขอบคุณด้วยนะจ๊ะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ไว้ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยถูกนะครับเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364จ้าม
3: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยหมีธนัชชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: สุดตัวเนี้ย
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอายุนะกันน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเพียงฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับงานจากน้องนันนะครับใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวคืนนี้สองทุ่มเจอกันสวัสดีจ้า

0: 16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: โดยเจมินแหวนเครืออนุทินชี้ทักษิณพ้นโทษไม่ต้องกังวลมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลลั่นคนมีอำนาจตัดสินใจคือประชาชนบอกหากตั้งใจวางมือทางการเมืองจริงก็ต้องเชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้พบปะพูดคุยกันแล้วหรือไม่ว่ายังไม่ได้เจอและพูดกันอย่างที่ตนบอกคือแสดงความยินดีและรู้สึกโอเคทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนส่วนที่จะถอดกำไร EM ในวันจันทร์นี้แล้วนั้นนายอนุทินย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนส่วนในอนาคตจะมีการเข้าไปพูดคุยกันหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนก็คุยกับนายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเรื่องการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลส่วนเชื่อหรือไม่ว่านายทักษิณจะวางมือทางการเมืองจริงนายอนุทินกล่าวว่าหากถามตนในฐานะที่เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีของนายทักษิณมาตนก็ต้องเชื่อว่าความตั้งใจของนายทักษิณเป็นอย่างไรตนก็ต้องเชื่อส่วนกังวลหรือไม่ว่านายทักษิณจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการทำงานของคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลนายอนุทินระบุว่าไม่กังวลคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคือประชาชนเพราะรัฐบาลฟังเสียงประชาชนเท่านั้นไม่ต้องกังวลพวกตนจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครส่วนกรณีพรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างได้หารือกันด้วยความเข้าใจไม่มีปัญหาใดๆเสียชีวิตแล้ว1คน1คนงานเมียนมากินเห็ดพิษส่วนอีก4คนปลอดภัยกรณีเกิดเหตุคนงานชาวเมียนมา5คนซึ่งได้รับจ้างทำงานก่อสร้างพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมหมู่ที่6ตำบลปงเตาอำเภองาวจังหวัดลำปางพากันเก็บเห็ดป่ามาแกงกินรวม5คนช่วงเย็นวันที่30พฤษภาคมเริ่มมีอาการเห็ดเป็นพิษวิงเวียนหน้ามืดท้องเสียเป็นตะคริวท้องอืดจุกแน่นท้องช่วงเช้าวันที่31พฤษภาคมต้องหามส่งโรงพยาบาลจนถึงวันที่3มิถุนายนอาการไม่ดีขึ้นจึงส่งตัวไปที่โรงพยาบาลลำปางล่าสุดผู้ใหญ่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมและเพื่อนร่วมงานเข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลลำปางพร้อมทราบว่า1ใน5คนได้เสียชีวิตแล้วคือนายหม่องผิวอายุ28ปีขณะที่อีก4คนคือนางซุ้ยเล่าอายุ30ปีภรรยานายหม่องผิวมีอาการอ่อนเพลียหายใจไม่สะดวกแพทย์ให้ออกซิเจนช่วยหายใจส่วนนางจิ่งอายุ46ปีมีอาการตับอักเสบหลังเข้ารับการรักษาขณะที่นายต่ออายุ32ปีและนายจ่ายเจิงภูอายุ50ปีอาการโดยรวมปกติมีอ่อนเพลียเท่านั้นผบ.ตร.ลงพื้นที่สภ.สังขละบุรีติดตามคดีน้ององุ่นสั่งเร่งสืบสวนขยายผลทุกมิติคาดมีความชัดเจนเร็วๆนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สภ.สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ปีหลังหายตัวออกจากบ้าน3วันก่อนพบเสียชีวิตใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราพื้นที่อำเภอสังขละบุรีเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเบื้องต้นคาดว่าน้ององุ่นเสียชีวิตในช่วงเวลาบ่ายถึงค่ำของวันที่30พฤษภาคมได้สั่งการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคลและการสืบสวนด้านเทคนิคการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลการรายงานผลเพื่อนำมาประกอบการสืบสวนสอบสวนคาดว่าจะมีความชัดเจนเร็วๆนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋ม

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ันจากเอ็กซ์สุภกฤตครับจะมาเรสใหม่นะครับน้องใส่หม้อนึ่งนี่ร็อกๆเลยตามสไตล์หนุ่มเอ็กซ์สุภกฤต

รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับก็ส่งสัญญาณขยายความสุเพิ่มเติม14สถานีและอีก1อำเภอทั่วทั้งประเทศนะครับผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus ส่วนช่องทางการขอเพลงครับเป็นประจำก็เพิ่มเติมแนะนำเข้ามาได้นะครับตลอด24ชั่วโมงส่วนช่วงผม4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มก็สแตนบายรอดูแลคุณผู้ฟังเท่าที่จะทั่วถึงแล้วก็เวลาทันนะเช่นเดิมเลย022481366ครับ0224813660ศูนย์ข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95ครับสวัสดีกันอย่างรวดเร็วเลยนะฮะวันนี้ข้อความแรกทาง SMS กันก่อนเชฟพงษ์เจนีเหมือนตั้งนาฬิกาปลุกนะมาเป๊ะเลย4โมงเป๊ะเลยวันนี้มาฝากเพลงเพิ่นบ่แม่นผู้สาวเฮ้าขอมอบให้ลุง935ให้ลุงนวลมินบุรีและให้พี่กุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่รวมไปถึงคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับชาวลูกทุ่งมหานครไอ้พรอนุชกู้ภัยสุดหล่อครับวันนี้วันศุกร์แล้วบอกว่ายาวไปน้องออดหอยใจบ้างไฟแสนหรือว่าบุญเดือน6จะเพ่งแน่ส่วนพี่อรุณแสงสอนครับมาเป็นกำลังใจเซิร์ฟโนบิตะและกลางดาวน้องไรอันกาดบัณฑิตนะส่วนเอ้ยสาวเบอร์ตองบอกว่าอยู่ไกลก็ฟังนะคะสุดหล่อตอนนี้เอ้ยนอนริมชายหาดเป็นนางเงือกเลยค่ะแล้วก็ขอเพลงทะเลใจหลังไมค์ครับสวัสดีไปถึงแม่กอบกุลและพร้าว101ครับยายบางปูจากสมุทรปราการคุณพี่กุลครับสมุทรปราการเช่นกันพี่หนุ่มน้องแต้สุพันธ์พี่นีบางนามาแล้วนะหัวใจที่ใช้แล้วเมื่อวานผมเปิดให้ชั่วโมงที่3นะคุณทวีศักดิ์สุรินทร์สวัสดีอีก1วันนะครับก็มาฝากเพลงอ๋อสาวเมืองการอ่าโอเคแสดงว่าเมื่อวานผมเปิดผิดแกขอของดวงตาของดองอ่ะพี่ยาและพี่ตายอนุชสวัสดีด้วยพี่นันเพชรบูรณ์ครับป้าแป๋วลาดกระบังแวะมาแล้วแม่ยกของพี่จอยรวมมิตรแล้วก็สักทายไปถึงพี่เหน่งบึงกลุ่มด้วยนะครับโอ้พี่เหน่งติดใจหนึ่งเดียวคือแม่เนาะเมื่อวานเปิดให้ชั่วโมงแรกอ่ะเดี๋ยวว่ากันส่วนหนึ่งสายหน้าใหม่ครับเพิ่มเติมกันด่วนๆจ้าวันศุกร์แล้ว022481366ครับ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: อ่ะมาแล้วครับผมหนึ่งสายจวดๆเลยลูกพี่สวัสดีครับลูกพี
2: ่สวัสดีครับลูกพี่โอ๊ตสุนลอง
1: ครบหรือยังสโลแกนผมอยู่ไหนครับวันนี้อยู่แถวไหน
2: ตอนนี้กำลังอยู่บางเตี้ยวมุ่งหน้าปทุมธานีจ้า
1: อ๋อแวะไปหาใครครับปทุมธานีมันนอกเส้นทางหรือเปล่าเนี่ย
2: เออ
1: จะปุกตะกักเหมือนกันนะแม่วันนี้อยากฟังเพลงอะไรวันศุกร์แล้วลูกพี่หลิน
2: แดดมันจ้าแล้วครับเลยอยากจะยืนดูแดดให้มันละลายหน่อยนะครับ
1: ดูเฉยๆนะ
2: ดูเฉยคร
1: ับ ห้ามทำอย่างอื่นนะ
2: ครับผม
1: มอบให้ใครครับพี
2: ่ขอมอบให้ลูกพี่อันดับแรกแล้วก็คนหลักในอันดับที่สองคนสวยนะครับแล้วก็พี่พี่น้องๆขึ้นเข้าหาทุกท่าน
1: นะ
2: ทุกแอร์โลกครับผม
1: โอ้โหนี่สุดยอดเลยเหนื่อยไหมเนี่ยวันศุกร์แล้วพี
2: ่ก็มีซึมๆนิดนึงคร
1: ับ นะนิดนึงนิดนึงแล้วพรุ่งนี้ได้หยุดไหมพี่ลูกพี่หลิน
2: พรุ่งนี้ยังทำงานอยู่ปกติครับผม
1: โอเคอ่ะสู้ๆสู้ๆนะครับ
2: เป็นกำลังใจให้ได้นะครับ
1: นี่ได้เลยครับผมนะกลับไปจะได้แบบว่าทานข้าวฝีมือภรรยา
2: ค่ะ
1: ภรรยานะคืนนี้นะโอเคเดี๋ยวฟังเพลงนะลูกพี่หลินนะวันนี้ขอบคุณด้วยพี่
2: ขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับแม่ลูกพี่ของเรานะกับช่วงของสายชิวฮิวใจ10:29 นครับกับ FM 95ในช่วงนี้ขอขอบคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: สายชิวฮิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ว่าไงรู้ป่ะ
1: งั้นจากสยามโอครับและน้องโยเนียนะแรปเปอร์นี่หนุ่มใต้เลยเด็กนครศรีธรรมราชด้วยนะฮะสำหรับโยเนียก็เพลงเขาดังเยอะเลยซอยคอยแน่นี่เล่นทันเสียงกันพรึบเลยทีเดียว10:37 นะครับแม่พักหายใจหายคอกันนิดนึงมาเรื่องราวของการกินสักหน่อยนี่พอเต้นกันเสร็จปุ๊บกินต่อเลยนะฮะก็เรื่องราวของการที่จะแบบว่าตั้งตี้และการเปิดเต้คุณผู้ฟังตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครับไม่ว่าคุณจะเปิดเตาหรือเปิดตี้ก็อร่อยด้วยได้กันนะฮะขออภัยด้วยกันได้ครับผมก็อร่อยด้วยกันได้ครับทั้งสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์นะครับสินค้าใหม่อร่อยเข้มข้นครบรสตอบโจทย์ในขวดเดียวด้วยนะคุณฟังนี่บอกว่าเป็นสินค้าใหม่อร่อยเข้มข้นครบรสจบในขวดเดียวครับจึงเหมาะกับทุกการสังสรรค์เอาใจสายปาร์ตี้และสายแคมปิ้งนะกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นครับสามารถที่จะหาซื้อได้แล้วนะครับวันนี้ที่ Big C TopsFoodland, The Mall และ Thai Food Fest ทุกสาขาเลยทีเดียวคุณผู้ฟังและที่สำคัญนะครับทางพันท้ายก็ขอเชิญชวนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในเดือนมิถุนายน2569นี้นะครับกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใครตาดีมีรางวัลจากภาพที่มีน้ำจิ้มสูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นะครับเขามีจำนวนกี่ขวดคุณก็ไปนับได้เลยนะฮะถ้าตอบถูกก็มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากพันท้ายนรสิงห์จำนวน15รางวัลด้วยกันนะช่องทางละ5รางวัลครับรางวัลละ1เซตเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผ้ากันเปื้อน1ผืนและกระบอกน้ำอีก1ใบครับสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ไปจนถึง15มิถุนายน2569นะครับ3ช่องทางก็ได้แก่ทาง Facebook นะค้นหาคำว่าพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น Instagram ครับพันท้ายนรสิงห์ .official และทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official นะก็อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายนรสิงห์กันด้วยครับมหาน
2: ครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาต่อกันในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับ
3: FM 95 มหานครครับผมมาลำเต้ยกันหน่อยเร็วพรุ่งนี้ครับ 18:00 นฟังเพลงนี้ได้นะครับที่ซองเดิมเชิญ

Cubano. Haga. สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาฟังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมซีเมียนสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิฟฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิฟฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาค

0: ดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่
1: มลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

การการเงินจากพี่ดวงตาคงทองมอบให้คุณพี่ทวีศักดิ์ด้วยนะฮะอยู่สุรินทร์สวัสดีทางไลฟ์สดด้วยนะครับ LTM FM 95 Facebook ของเราพี่มังกรถามหาเพลงไอ้ทุยเข้ามาของวงแอลกอฮอล์สวัสดีไปถึงคุณแม่รัตนาด้วยนะครับฝากเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์ดูเวลาแล้วตอนนี้ 16:50 นาทีคุณผู้ฟังมาเน้นย้ำกันสักหน่อยสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าลูกหลานที่ฟังอยู่ก็ดีแล้วก็มีคนในครอบครัวที่อยู่มีอายุนะฮะในช่วงวัย50ปีจนถึง75ปีถือว่าอยากจะเริ่มต้นวางแผนเนี่ยแล้วก็อยากที่จะมีสิ่งที่ทำให้เรามีความอุ่นใจไร้กังวลในเรื่องราวของอนาคตนะฮะหากเราเกิดการสูญเสีย

0: จากอุบัติเหตุแบบกระทันหันขึ้นมานะอย่างน้อยๆมีกรมธรรม์ชีวิตตัวนี้ติดไว้นะครับทำให้เราก็อุ่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการคุ้มครองและผลประโยชน์ที่จะได้รับมันก็ส่งต่อให้ลูกให้หลานได้นั่นเองคุณผู้ฟังกับตัวนี้ครับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยประกันตัวนี้นะครับก็เริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญานะครับจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดก็เหมาะมากๆสำหรับกรมธรรม์ตัวนี้หากท่านต้องการที่จะเริ่มต้นวางแผนสร้างมรดกหรือจะเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมไว้ของคุณเองนะครับในชีวิตช่วงบั้นปลายนะก็เงินที่เราจ่ายค่าเบี้ยประกันไปพอเราอยู่จนครบกำหนดสัญญาไม่เกิดการสูญเสียเนี่ยนะครับก็ไม่ได้สูญเปล่าเงินกลับขึ้นมานะคุณฟังดังนั้นแล้วมาดูผลประโยชน์และการคุ้มครองกันสักนิดนึงนะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกก็ได้รับเงินนะครับสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกครับรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นนะครับตั้งแต่ปีที่3ก็รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะครับส่วนเงื่อนไขคุณฟังแผนประกันชีวิตตัวนี้สมัครได้ง่ายนะครับเพียงคุณอายุ 50-75 ปีทำไมถึงใช้คำว่าสมัครได้ง่ายตัวนี้นะถึงแม้ว่าอายุคุณจะมากแล้วก็ตามครับเขาไม่ต้องตรวจแล้วก็ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะฮะดังนั้นแล้วมันทำให้การสมัครการวางแผนเนี่ยมันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะก็หมายเลขโทรศัพท์ในการที่จะโทรสมัครโทรเริ่มต้นวางแผนหรือคุณยังมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขแบบเจาะลึกกับเจ้าหน้าที่ก็โทรไปหาเจ้าหน้าที่โดยตรงกันได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่เขาพร้อมที่จะให้ข้อมูลตอบคำถามคุณกันอยู่แล้วนะหมายเลขโทรศัพท์ครับ022014364ย้ำอีกครั้งครับ022014364นะแผนประกันชีวิตตัวนี้จากไทยประกันชีวิตครับคุณฟังแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับเงื่อนไขย้ำอีกสักรอบเบี้ยประกันครับเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีสมัครได้เลยนะครับสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรเลยครับคุณฟัง022014364 022014364และทุกการสมัครกรมธรรม์ครับคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยนะไทยประกันชีวิตครับร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชด้วยคุณผู้ฟัง1กรมธรรม์ก็เท่ากับ100บาทนะครับแคมเปญนี้เริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมไปจนถึง30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทครับและที่สำคัญเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณฟังเองด้วยครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ท้ายชั่วโมงนี้นะทักทายหลังไมค์เพิ่มเติมสักนิดนึงมีคุณรุ่งเพชรลาดพร้าวครับพี่เล็กสิงห์บุรีแวะมาแล้วพี่นกสุพันธ์ป้ากิ่งบางปะกงครับป้ายาสมุทรปราการรวมไปถึงพ่อค้าออนไลน์จากสำโรงเหนือนะพี่ตั้มกระเตาะก็แวะมาทาง Facebook ไลฟ์สดพี่น้องสาวยาวเอ่ยพี่มังกรเอ่ยพี่บุญเรือนนะปะตุคอนหวานมาฝากเพลงน้องไลอันกาดบัณฑิตคุณยายพอเพียงนะก็ถามหาเพลงไอ้ทุยมาอีก1เสียง1สา1สายนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวทยอยดูให้แล้วกันเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจครับวันนี้มอบให้พ่อค้าออนไลน์นะฮะจากสำโรงเหนือนางงามตู้กระจกครับ

0: ขณะนี้เวลา 17:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมทุกรูปแบบลั่นไม่ปล่อยต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้กล่าวว่านโยบายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดการฉ้อโกงการก่อการร้ายการหลอกลวงทางไซเบอร์การฟอกเงินและอาชญากรรมทุกรูปแบบอื่นโดยกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนทั้ง

0: ทั้งชาวไทยและต่างชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้อย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามกระบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมจึงขอแสดงความชื่นชมทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือตอบสนองนโยบายรัฐบาลเต็มที่ขณะเดียวกันมีชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้นคนเหล่านี้เข้ามาประกอบอาชีพและธุรกิจที่แข่งขันกับคนไทยรวมถึงใช้คนไทยเป็นตัวแทนหรือนอมินีเพื่อทำธุรกรรมต่างๆทำให้มีชาวต่างชาติรวมตัวเป็นชุมชนในหลายพื้นที่อย่างเป็นเอกเทศหากยังปล่อยไว้อาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคตรัฐบาลจะคอยปกป้องดูแลความปลอดภัยความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นและดำรงเป้าหมายต่อไปเสียศักดิ์แจงทูตองค์กรระหว่างประเทศลั่นไทยไม่ได้ถูกเขมรลากเข้าสู่การประนอมภาคบังคับอันคลอสนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังการพูดคุยกับคณะทูต67คนและ4องค์กรระหว่างประเทศกรณีกัมพูชาแจ้งการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสและผลการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีประจำปี2026โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าสิ่งที่สงสัยอย่างแรกคือการที่กัมพูชาไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการและเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างเพื่อการเข้าสู่กระบวนการคือการที่ประเทศไทยได้ยกเลิก MOU 2544ดังนั้นจึงไม่มีช่องทางในการเจรจาแบบทวิภาคีสำหรับทั้งสองประเทศจนทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการอันคลอสในการพูดคุยชี้แจงกับฝ่ายกัมพูชาซึ่งได้มีการชี้แจงชัดเจนว่าที่ยกเลิก MOU 44เพราะในเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าใดๆซึ่งก่อนจะมีการพูดคุยประนอมภาคบังคับก็มีการประนีประนอมอย่างสมัครใจทั้งสองฝ่ายก่อนแต่ทางกัมพูชากลับเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเลยโดยอ้างว่าไม่มีประตูในการเจรจาในช่วงท้ายของการแถลงข่าวนายเสียศักดิ์ได้ชี้แจงกรณีที่หลายสำนักข่าวพาดหัวว่าประเทศไทยลากเข้าสู่กระบวนการโดยยืนยันว่าเราไม่ได้ถูกลากเพราะเราเข้าสู่กระบวนการนี้ภายใต้อันคลอสแต่ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของฝ่ายกัมพูชาแน่นอนองค์ดาไลลามะเสด็จถึงกรุงนิวเดลีเพื่อทรงรับการรักษาข้อเข่าองค์ดาไลลามะผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบตเสด็จถึงกรุงนิวเดลีของอินเดียแล้วในวันนี้เพื่อทรงรับการรักษาข้อเข่าซ้ายในขณะที่พระองค์ซึ่งทรงมีพระชนมายุ90พรรษากำลังทรงเผชิญกับปัญหาสุขภาพหลายประการในการเสด็จครั้งนี้องค์ดาไลลามะทรงประทับเครื่องบินของกองทัพอากาศอินเดียเสด็จออกจากเมืองธรรมศาลาซึ่งเป็นเมืองในแถบเทือกเขาหิมาลัยทางตอนเหนือของอินเดียอันเป็นสถานที่พำนักลี้ภัยของพระองค์เพื่อเสด็จมายังกรุงนิวเดลีก่อนหน้านี้ผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบตเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเคยทรงเข้ารับการผ่าตัดข้อเข่าข้างเดียวกันนี้แล้วที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐเมื่อปี2024ซึ่งในเวลาต่อมาไม่กี่เดือนพระองค์ทรงประทานสัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าอาการไม่ได้รุนแรงอะไรแม้ว่าจะยังทรงดำเนินด้วยความระมัดระวังโดยมีผู้ช่วยคอยพยุงก็ตามในปัจจุบันพระองค์ทรงประทับรถกอล์ฟในการเดินทางระยะไกลภายในบริเวณที่ประทับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จ
4: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้น

0: รีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: วันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันแล้วนะครับหนึ่งสายก็รออยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับพี่เฉลิมพล
3: สวัสดีครับพี่วัฒน์เน
2: ธขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะสบายดีนะพี่นะ
3: สบายดีครับ
2: โอ้ลพบุรีเจอฝนบ่อยไหมครับช่วงนี้
3: เป็นจบสกีไหมครับ
2: เอาละ
3: ครับ
2: แม่แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรล่ะพี่
3: เดินเขาที่ซอยเดิมของมนแคนกันคูนครับ
2: นี่นะครับอยากจะส่งมอบเพลงนี้เป็นกำลังใจให้ใครบ้างไหมวันศุกร์แล้วพี่เฉลิมพล
3: ได้ครับทุกคนขึ้น95ทุกคนและคนที่ชื่อพยาวร้านที่ที่เปิดร้านกับผมที่อยู่ซอยบางบอนครับ
2: ครับผมนะแล้วมีท่านอื่นๆเพิ่มเติมไหมครับ
3: และหลังไมค์ด้วยครับ
2: ทุกเสียงทุกสายไปด้วยเนาะพี่เฉลิมพลเนาะโอเคได้เลยพี่อ่ะเดี๋ยวก่อนว่างซ้ายเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนำทีละท่อนแล้วพี่เฉลิมพลพูดตามผมนะพี่นะ
3: คร
2: ับ ครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ปันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยราอาห่า
3: และไอ้ไอยราอาห่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยราอาห่า
3: อย่าอาหาร
2: นี่ขอบคุณด้วยนะครับสดชื่นเลยพี่เฉลิมพลนะแล้วมื้อเย็นทำกับข้าวด้วยยังเนี่ยที่บ้านมีอะไรกินหรือยัง
3: มีแล้วครับ
2: มีแล้วนะทานข้าวให้อร่อยรวยรอยยิ้มรวยความสุขนะพี่เฉลิมพล
3: ครับขอบคุณมาก
2: ขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับนี่หนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะได้พูดคุยกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคชั่วโมงนี้มาหัวขบวนครับยังคอยที่ซอยเดิม

0: สี่ผลงานเพลงนะครับรวมมิตรตามคำขอกันเลยวันนี้โอ้พาเรทชุดนี้ครับเปิดมาด้วยยังคอยที่ซอยเดิมบนแคนแก่นคูนนะครับรอสายใจสั่งมาไหมพี่รมพรคนแบกรักแจ็คธนพลครับและปิดท้ายด้วยแสงจันทร์เป็นเวอร์ชันพิเศษนะครับจากอาจารย์ไข่มาริโฮน่าได้ร้องคู่ไว้กับน้องต้นข้าวสุปริยานี่สี่เพลงก็รวมมิตรตามคำขอให้เรียบร้อยนะนี่ก็เป็นช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคครับ
1: พาเรทเพลง
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: 10:28 นะครับมีข่าวสารแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยแถมที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะฟังดีๆเลยท่านฟังจาก FM 96.5 MHz คลื่นความคิดหรือว่า Thinking Radio ครับผมก็คุณฟังเคยสังเกตไหมว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์ของข้างในเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะแต่บางแบรนด์ครับกลับขายดีถล่มทลายราคาแพงกว่าชาวบ้านราคาแพงกว่าคนอื่นเนาะแต่ก็มีคนแบบยั่งเงินซื้อนี่เคล็ดลับส่วนหนึ่งนะครับมันก็อยู่ที่หน้าตาด้วยหน้าตาของสินค้านั่นเองเพราะว่าวันนี้ครับบรรจุภัณฑ์มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดและเป็นหน้าต่างบานแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อครับคุณผู้ฟังถ้าคุณเป็นคนทำแบรนด์นะเป็นเจ้าของธุรกิจ SME อยู่เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพอยู่ก็ดีหรือว่าเป็นดีไซเนอร์ที่อยากจะอัปเกรดฝีมือครับนี่ครับมีงานที่คุณห้ามพลาดเด็ดขาดกับงานสัมมนาครั้งสำคัญเลย Global Pack Insight Song Trend บรรจุภัณฑ์โลกครับซึ่งงานนี้นะฮะจะพาคุณเนี่ยไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริง

0: โดยคุณเนี่ยนะครับก็จะได้พบกับกูรูตัวจริงเลยอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ผู้ที่พาแพ็กเกจจิ้งไทยเนี่ยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายเลยนะฮะได้ร่วมด้วยกับคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยครับที่เขาทั้งคู่ก็จะมาเปิดเผยแบบอินไซต์เลยนะฮะเผยอินไซต์และทิศทางการตลาดที่คุณเนี่ยไม่เคยรู้ที่ไหนมาก่อนครับต่อให้คุณนะฮะไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบเลยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กันได้นะเพราะว่าเขาก็จะย่อยเรื่องยากๆเนี่ยให้เราได้เข้าใจง่ายครับผมเพื่อที่จะเอาไปนำไปใช้ได้นะฮะได้ใช้ได้จริงนั่นเองนำไปใช้ปรับสร้างยอดขายให้ปังได้ทันทีซึ่งภายในงานนี้นะครับก็เป็นงานนี้ไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะครับแต่เขาก็จะมีโชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ได้รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนซึ่งก็จะเปลี่ยนมุมมองการดีไซน์ด้วยนะฮะมุมมองงานดีไซน์ของคุณเนี่ยไปตลอดการเลยก็ว่าได้ดังนั้นแล้วครับรายละเอียดย้ำกันอีกสักรอบนะครับงานสัมมนาครั้งนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับคุณฟังตั้งแต่เวลาเช้าถึงเย็นครับที่ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.นี่เองนะที่สำคัญเลยอย่างที่ได้เกริ่นไว้งานนี้เข้าร่วมงานได้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นวันเสาร์ที่20มิถุนายนห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.แต่เขาเปิดรับจำนวนจำกัดมากๆเต็มแล้วเต็มเลยใครที่อยากเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งธรรมดาให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านอย่ารอช้าครับหยิบโทรศัพท์มาด่วนๆแล้วก็แอดไลน์สำรองที่นั่งกันแบบว่าได้เลยนะตอนนี้เลยครับ LINE ID ครับผม @thinking radio ย้ำอีกครั้งนะครับมีเครื่องหมายแอดด้านหน้าด้วยนะแล้วก็พิมพ์คำว่า thinking radio รีบสมัครกันก่อนสิทธิ์จะเต็มนะแล้วก็ไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณไปพร้อมกัน
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวิทครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงใหม่ครับจากหนุ่มสุดหล่อนี่เฟรนด์ชิปเสถียรพงษ์ครับพี่ได้พี่เฟรนด์นะฮะเขาก็ได้นำเพลงเก่าๆมาอาร์เรนจ์ใหม่ก็ต้นฉบับก็จะเป็นคุณอาจารย์รุ่งเพชรแหลมสิงห์นะเพลงนี้ครับฝนเดือน6เข้ากับบรรยากาศในช่วงหน้าฝนแบบนี้เลยเอาไปฟังกัน

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ดอกกระเจียวบานครับกับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอบคุณด้วยครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอาคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

ตัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วแต่เฮิร์บ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอมแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: มาช่วงของเพื่อนแรงหวานกันต่อครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะก่อนนิ่งได้ชั่วโมงนี้ครับสวัสดีเพิ่มเติมทางหลังบ้านกันสักหน่อยนะฮะ SMS 4689400มีฝากเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์เข้ามาหลายข้อความเลยทีเดียวและมีฝากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอเบอร์ลงท้ายด้วย56นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่วิภาครับฝากเพลงกลางดาวนี่ดองไว้อยู่นะส่วนทางไลฟ์สดครับสวัสดีคุณพี่อนุชาด้วยมาเพิ่มเติมกันก่อนที่จะไปทานข้าวมื้อเย็นนี่บอกว่าขอเพลงหวานวันวานอ๋อขอไม่ทันใช่ไหมโอเคทานข้าวให้อร่อยครับพี่อนุชานะหลายพื้นที่ก็บอกว่าฝนก็ตั้งเขากันมาบ้างและฝนตกอยู่ก็ดีนะคุณพี่ประจวบครับมาฝากเพลงเปลืองใจของน้องฟอร์มเข้ามาเอ้ยสาวปากแดงสวัสดีด้วยบอกว่าขอจีหอยหน่อยค่ะช่วงนี้อยากจะจีค่ะมีคุณทิพย์สุดานะครับเอ้ยสาวกระแตศรีสะเกษนะครับก็แวะมาเล่นกันทาง Facebook คุณนุ่นกฎชพรเอ่ยคุณอัญชลีนี่ฝากเพลงของน้องนันๆๆใครคือคนที่ใช่ของเธอคุณปุ๋มครับบอกว่าโอ้สมัยก่อนฟังเพลงเมื่อสักครู่กาสานาคาไปติดละครมากเลยค่ะนะเพราะมากเพราะมากเพลงนี้หลังบ้านฝากไว้คุณรุ่งเพชรนะฮะจากลาดพร้าวฝากไว้ทางหลังใหม่อ่ะก็เดี๋ยวทยอยดูเพลงตามผมขอให้แล้วกันนะครับชั่วโมงหน้าก็ยังอยู่ต่อกับโอ๊ยคณิตคุณปริตาสวัสดีด้วยนะคะบอกว่ามาแล้วค่ะสุดหล่อมาช้าแต่ก็มานะคะสุดสัปดาห์งานยุ่งใช่ไหมสามสาวจิวเวลรี่แล้วก็สวัสดีไปถึงคนไม่สวยก็ผิดเสมอนี่ชื่อเฟซเขานะอ่านชื่อปุ๊บเหมือนบ่นอะไรยังไงนะคุณสิรินนะพารัตอ่ะสักทักทายด้วยแล้วกันมาดูเวลาแล้วทิ้งท้ายกันสักหน่อยเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาโอ้พาย้อนวานๆกันเลยจริงๆนะครวนครับผมจาก Six Sense โอ้เพลงนี้จากอัลบั้มผลงานหมายเลข2เลยทีเดียวลุง935ถามเข้ามานะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังคารุ่งชาติครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ติกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เวลา18นาฬิกา

กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02 201 6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: ครับโอ้โหพี่ไพศาลวันที่11นี้แล้วอ่ะมหากรรมฟุตบอลโลกกำลังจะเริ่มขึ้นแต่จนถึงณเวลานี้เนี่ยเรายังไม่ชัดเจนเลยครับว่าเราจะได้ชมได้ดูหรือเปล่าข่าววัน2วันว่ามีข่าวดีเอกชนของเรายื่นข้อเสนอไปไงขอซื้อเขาแล้วก็น่าจะลดราคาให้ได้นะครับแต่วันนี้ข่าวที่ออกมาว่ายังไงฟีฟ่าไม่ยอมลดราคาให้เราเลยครับ
2: คือข่าวผมฟังมาว่าทางแจ๊สเนี่ย
1: ครับ
2: เขาประสบความสำเร็จแล้ว
1: ครับ
2: เจรจาแล้วเหลือแค่400กว่าล้าน
1: อ่าฮะ
2: เท่ากับเวียดนาม
1: ครับ
2: นะครับก็เตรียมจะแถลงวันนี้อะไรเงี้ยพรุ่งนี้อะไรเงี้ยไอ้ผมก็จะเหลือเวลาน้อยนะ
1: ครับ
2: ก็ให้ดูได้สำหรับผู้ที่คือเห็นว่าจะขายพวกเบอร์พรีเมียร์ดูการต่อไปเลย
1: ฮะ
2: ก็คือจองเข้ามาคนที่ซื้อพรีเมียร์ไว้แล้วก็ดูได้เลย
1: ไม่งั้นมันไม่มีหลักจูงใจ
2: แล้วก็คนที่อยากจะดูก็ซื้อพรีเมียร์พร้อมไปด้วยขายพ่วงเลย
1: ครับ
2: ไหนว่างั้นนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าจบบอลโลกแล้วเขาก็ได้ลูกค้าพรีเมียร์
1: พรีเมียร์ไปเลย
2: อ๋อแต่ว่าถ้าเป็นทางการเนี่ย
1: ครับ
2: กลายเป็นว่าคุณโสรัตน์อัศวประภาซึ่งเป็น CEO ของบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลหรือแจ๊สเขาได้ให้สัมภาษณ์สื่อว่าอยู่ระหว่างเจรจาต่อรองค่าลิขสิทธิ
1: ์ครับ
2: กับทางฟีฟ่า
1: ครับ
2: ซึ่งทางฟีฟ่ายังยืนกรานที่ราคา40ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,300 ล้านบาท
1: ครับ
2: ไอ้ที่ว่ามีข่าวว่าลดเท่าเวียดนามหรือแค่400กว่าล้านบาท
1: ครับ
2: 10กว่าล้านเหรียญอันนี้ก็แจ้งว่าไม่จริง
1: ไม่จริง
2: แต่แจ๊สก็มองว่าโดยแจ๊สมองว่าเป็นราคาที่สูงเกินไปขณะที่เวียดนามจ่ายเพียง15ล้านเหรียญ
1: ครับ
2: โดยทางแจ๊สต้องการราคาที่ใกล้เคียงกับเวียดนามจ่ายอย่างไรก็ตามยอมรับว่ายิ่งใกล้วันแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มขึ้นในวันที่11มิถุนายนยิ่งเจรจายากและหากต่อรองราคาไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมปล่อยไปเพราะหากเป็นราคาที่ทางฟีฟ่ากำหนดฝืนเอามาก็ขาดทุน
1: ครับ
2: แต่ถ้าแจ๊สไม่ได้ลิขสิทธิ์ก็เชื่อว่าจะกระทบต่อสมาชิกที่รับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเพราะผู้ที่ต้องการหาดูช่องทางธรรมชาติก็จะไม่จ่ายอยู่ดี
1: ใช่ครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเกิดบอลโลกเนี่ยแล้วคนไทยบอกว่ามันมีช่องทางอื่นๆที่สามารถดูได้ฟรีคุณไม่ต้องมาให้เราดูก็ได้เราหาดูได้ฟรีพี่เมลิกฤดูกาลหน้าเขาก็จะใช้ช่องทางนี้ครับพี่เวสานเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อลิขสิทธิ์พี่เมลิกปีหน้าก็เสียวสันหลังไงฮะว่าถ้าเกิดคนมีช่องทางดูแล้วเนี่ยเขาจะไม่มาดูของเราจะขาดทุนในการซื้อลิขสิทธิ์มาครับ
2: ครับก็คุณโสรัตน์ก็บอกว่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกปีแรกที่ผ่านมารู้สึกเขาจะซื้อมา3ปีมั้ย
1: ครับ
2: ปีแรกที่ผ่านมามียอดผู้สมัครเป็นสมาชิกราว 1,600,000 คนคาดว่าปีที่2จะทำการตลาดเพื่อดึงสมาชิกเข้ามาเพิ่มอย่างต่อเนื่องแต่มองกรณีจำนวนสมาชิกพรีเมียร์ลีกทรงตัวที่1ล้าน600,000คนเนี่ยแจ๊สพออยู่ได้แม้ว่าจะไม่ได้กำไรมาสามก็ตาม
1: ล้าน6นี้ล้าน6ต่อ
2: ล้าน6
1: พรีเมียร์ลีก1ฤดูกาล
2: ฤดูกาลแรกที่เพิ่งผ่านพ้นไปเพิ่งปิดฤดูกาลไปเนี่ย
1: ครับ
2: เขามีแฟนผู้
1: ชม
2: จ่ายเงินเข้าชมในแพลตฟอร์ม
1: ครับ
2: ของโมโนเขาเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ก็ล้านหกคราวนี้ถ้าได้ฟุตบอลโลกมาเนี่ยก็การทำการตลาด ควบคู่ไปกับเรื่องพรีเมียร์ฤดูกาลต่อไป
1: มันก็จะง่ายขึ้น
2: ง่ายขึ้นใช่ไหม
1: ครับครับ
2: เป็นสมาชิกพรีเมียร์ตอนนี้เลยชมฟุตบอลโลกไปพร้อมก่อน
1: คุณฤดูกาลหน้าคุณจะดูพรีเมียร์ลีกใช่ไหมเพิ่มอีกนิดเดียวคุณชมฟุตบอลโลกตอนนี้เลยนี่
2: ใช่ก็จะเป็นจุดขายนะเป็นแม่เหล็กนะ
1: ครับครับ
2: ครับ
1: นะ
2: ก็ไม่รู้จะคาดเดายังไง
1: ครับ
2: เพราะว่าผมก็เชื่อว่าถ้าราคายัง40กว่าเหรียญก็คงสู้ไม่ไหวหรอก
1: ครับโอ้โหแพงจริงนะฮะจะให้ถ้าเวียดนามเขาก็ไม่ยอมลดราคาให้เราเลยอันนี้มันเพราะอะไรฮะมันเป็นเพราะว่าความนิยมของชาตินั้นมันทำให้ราคามันต่างกันนี้แหละพี่ไพศาล
2: เขาก็คงดูว่าเวียดนามก็ยังเป็นประเทศที่ยากจนอยู่ส่วนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ร่ำรวย
1: ครับ
2: ก็ของเราก็มหาเศรษฐีติดอันดับโลกกันอยู่ยุบยับไปหมด
1: อ๋อฟอบประกาศไปทีไรมีชื่อคนไทยติดอยู่ตลอด
2: ไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไง ผมก็เลยอธิบายไม่ได้เขาคงจะเห็นว่าเรารวยอ่ะ
1: ครับ
2: ส่วนพวกเวียดนามพวกอะไรที่ซื้อถูกๆแล้วยังจนอยู
1: ่อืม
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: หรือว่าจะให้ผมอธิบายอย่างนึง
1: ก็ว่า
2: วันเราหมูไง ส่วนพวกคนอื่นก็เคี่ยว
1: ครับ
2: ก็เลยได้ไปละราคาถูกแต่ของคนไทยเขาเรียกว่าไทยหมูไง
1: ครับ
2: จะหักสะแพงเลย
1: จะหักคอยังไงเราก็ต้องซื้อเขาอย่างนี้เหรอฮะ
2: เพราะก็อาจจะคิดอย่างนั้นครับก็อย่าไปดูเลยถ้ามันแพงขนาดนั้นผมคิดว่านะ
1: ครับ
2: อยากตั้งราคาสูงนี่นะ
1: ครับ
2: เอาดูมาก็เสียศักดิ์ศรี
1: อดใจสักนิดนึงไงประมาณนี้นะ
2: ไม่เป็นไรดูตามข่าว
1: ครับ
2: ไฮไลท์ดูไฮไลท
1: ์ครับโอ้แต่เห็นหลากหลายแล้วนะฮะตอนนี้ใครที่มาทำงานใส่ยิ่งสมทรเนี่ยใส่เฟื่อบอลกันแล้วฮะแฟนทีมชาติไหนก็ใส่กันมาหมดแล้วพี่ไพศาล
2: ทรูวิชั่นก็เห็นว่าเขาก็เป็นรายหนึ่งนะที่เขาพยายามที่จะซื้อ
1: ครับ
2: สารติดต่อด้วยเท่าที่ทราบนะ
1: ฮะ
2: เพราะว่าเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเอกชน2รายที่เจรจากับฟีฟ่าอยู่ขณะนี้ก็คือแจ๊สกับทรูวิชั่น
1: ก็ทรูเขาถอนแล้วนี่ฮะตามข่าวล่าสุดเพราะว่า
2: ทรูเนี่ยตัดสินใจยุติการเจรจากับฟีฟ่า
1: ไ
2: ปเรียบร้อยแล้วเรื่องค่าลิขสิทธิ์ที่ฟีฟ่าตั้งไว้เพื่อขายให้กับประเทศไทยมันแพงเกินไปทำให้เหลือเพียงแจ
1: ๊
2: สที่ยังไม่หมดยังไม่ถอนใจ
1: เดี๋ยวรอติดตามนะฮะว่าอย่างท้ายสุดแล้วเนี่ยใกล้ถึงวันแล้วเนี่ยจะมีโอกาสไหมสำหรับเอกชนไทยเรานะครับ
2: เหลือกี่วันเนาะ6วันนะ
1: ก็วันที่11แข่งแล้วครับพี่ไพศาล
2: 10
1: 12พิธีเปิดอะครับ
2: วันนี้วันที่5กันเลย
1: วันนี้วันที่5อีก6วันนะครับ
2: ครับ
1: อาทิตย์เดียวถ้าซื้อมาได้เนี่ยอีกประมาณสัก 3-4 วันทำการตลาดหรือว่าขายแพ็คเกจทันหรือเปล่าอะ
2: ก็คือถ้าขอให้มันได้มาเลยโอเค
1: ครับ
2: ถ้าไม่ได้ก็โอเคนะ
1: เดี๋ยว
2: ถ้าได้มาไม่ก็จะขายทันไม่ทันยังไงเขาคงจะมีวิธีแล้วอ่ะ
1: ครับครับครับ
2: เรื่องใหญ่ก็คือว่าจะได้
1: จะได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะ
2: ส่วนการตลาดของการโปรโมทต่างๆก็ตามมา
1: ฮะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
2: ครับ
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เซมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา11นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: ครับแค่ผมว่าวันนี้เรื่องที่ยังมีการถกเถียงกันร้อนมาก
1: ครับ
2: ก็ยังอยู่ที่เรื่องไอ้กฎเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลัง
1: ครับ
2: ในการคัดกรองผู้ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
1: กูเขาบอกว่าเลยเถิดไปกันใหญ่แล้วฮะ
2: โดยพอในประเด็นเรื่องของพ่อแม่ถ้าลูกถูกนำชื่อไปใช้รถยนต์เนี่ย
1: ครับ
2: จะถูกตัดสิทธิ
1: ์
2: ของการที่จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
1: ครับ
2: เพราะจะถูกตีความว่าลูกได้เลือกที่จะอุปถัมภ์ค้ำจุนดูแลพ่อแม่แล้วรัฐก็ไม่ต้องไปดูแล
1: ครับ
2: ตอนนี้ผมว่าวันนี้ที่มันเป็นประเด็นร้อนน่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านปลัด
1: ท่านประ
2: การคลังคุณลวรนแสงสนิทเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ก็ต้องยกย่องว่าเป็นบทเป็นการให้สัมภาษณ์ที่เรียกแขกได้อย่างมโหฬารจริง
1: รถทัวร์จอดเต็มอยู่กระทรวงคลังหมดเลย
2: มาพร้อมกับคาราวานรถทัวร์เลย
1: ครับครับ
2: ท่านว่ายังไงนะถึงเรียกทัวร์ลงได้ค่อนข้างจะคึกโครมมาก
1: ท่านปลัดคลังเนี่ยเอาสรุปนะยังยืนยันอยู่นะว่าพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการเพราะลูกใช้ชื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยยังยื่นอุทธรณ์ได้อยู่ครับพี่ไพศาลถ้าลูกไม่เลี้ยงดูนะครับผลการอุทธรณ์เนี่ยนะครับลูกไม่ได้ดูแลจริงๆเนี่ยพ่อแม่ฮะมีโอกาสจะได้รับสิทธิ์คืนฮะคือจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปแต่ลูกจะเสียสิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีและที่สำคัญที่รถทัวร์ต้องไปลงชนิดที่ว่าล้นออกมาพระราม6เนี่ยนะฮะก็คือลูกนะฮะอาจจะถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังด้วยว่าให้ข้อมูลกับทางราชการเป็นเท็จกรณีว่าเลี้ยงดูพ่อแม่นี่นะฮะขอได้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อและแม่ท่านละ 30,000 เนี่ยนะครับแต่คุณพ่อคุณแม่มาแย้งแล้วว่าไม่เคยเลี้ยงดูฉันเลยเนี่ยครับพี่ไพศาลคุณลวรนคุณลวรนอธิบายอย่างนี้นะฮะพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเงินได้โดยตัดสิทธิ์นี่นะฮะอาจจะเป็นการลงโทษผู้ที่ดูแลบุพการีว่านะฮะการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ขาดผู้ดูแลอย่างแท้จริงเท่านั้นสิ่งที่กระทรวงการคลังและรัฐบาลตั้งใจทำตอนนี้ก็คือการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่จนที่สุดจริงๆไม่มีใครดูแลอยู่คนเดียวดังนั้นกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการเดิมและมีลูกหลานดูแลอยู่จากการเอาสิทธิ์พ่อแม่ไปลดหย่อนหักภาษีได้เนี่ยนะฮะก็เป็นการยืนยันแล้วว่าคนคนนั้นมีคนดูแลอยู่สิทธิ์การหักลดหย่อนภาษี 30,000 บาทปีนี้นะฮะตรงต่อปีนี้นะครับก็เท่ากับลูกดูแลพ่อแม่นะฮะ 2,500 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งมากกว่า300บาทที่ได้จากรัฐบาลให้เยอะเลยเนี่ยฮะตรงนี้คือหลักที่ถูกนำมาพิจารณาครับว่าอยากจะช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะถ้าเกิดคุณมีคนดูแลแล้วเนี่ยก็น่าจะพ้นภาระรัฐบาลไปแล้วนะครับส่วนประเด็นที่ลูกเอาสิทธิ์พ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีแล้วไม่ดูแลพ่อแม่เนี่ยจนทำให้ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นพ่อแม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ก็ยืนยันว่ากระทรวงการคลังมีระบบข้อมูลที่สามารถเช็คได้ทั้งหมดเลยนะครับว่าลูกมีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วและมีการดูแลพ่อแม่จริงๆหรือไม่ตรงนี้แหละฮะเป็นการดำเนินการแบบตรงไปตรงมาที่สุดโดยการพิจารณาจะใช้เกณฑ์การยื่นภาษีของปีที่ผ่านมาแล้วเพื่อไม่ให้โอกาสใครไปแต่งตัวเลขเพื่อทำให้เข้าเกณฑ์ของโครงการครับขณะเดียวกันกระทรวงการคลังเตือนนะครับว่ากรณีที่มีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้อุปการะบุพการีจริงเนี่ยอาจเข้าข่ายให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อประโยชน์ทางภาษีซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและก็ตรวจสอบง่ายขึ้นครับสำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์แล้วก็เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างกรณีบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนแล้วไม่ได้ดูแลอย่างที่ผมบอกไปพ่อแม่อุทธรณ์ได้แต่ก็อาจจะโดนทั้งสองฝ่ายพี่เบสารลูกก็อาจจะแจ้งข้อมูลการยื่นภาษีอันเป็นเท็จนั่นแหละ
2: ก็ตกลงว่าจะมีการถ้าสมมติว่าพ่อแม่อุทธรณ
1: ์ครับ
2: แล้วคุณลวรนบอกว่าก็จะยึดทางพ่อแม่เป็นหลักนะ
1: ครับ
2: ถ้าพ่อแม่อุทธรเนี่ยก็หมายถึงว่าจากนี้ไปพ่อแม่ก็จะต้องไม่ยินยอมให้ลูกนำชื่อไปหักลดหย่อน
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
2: ยึดตามพ่อแม่อย่างนั้น
1: ครับ
2: นะฮะคราวนี้ถึงท่านพูดว่าอาจจะต้องมีการตรวจสอบย้อนภาษีย้อนหลังอะไรเงี้ย เห็นท้ายที่สุดกระทรวงการคลังยืนยันจะไม่มีการดำเนินการตรวจสอบภาษีย้อนหลังผู้ที่เคยใช้สิทธิ์ลดหย่อน
1: ครับ
2: คือให้เคลียร์กันไปเพราะว่าเดี๋ยวจะตกใจกันมากกว่านี
1: ้นั่นแหละครับพอมันมีโพสต
2: ์แค่นี้ก็หนักอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ถ้าพ่อแม่ไปอุทธรณ์เนี่ยนะ
1: ครับเพราะว่าถ้าโพสต์ออกมาลักษณะนี้แล้วก็อธิบายกันมาลักษณะนี้เนี่ยโอ้โหคนตกอกตกใจสิพี่เพศานอย่างที่พี่เพศานบอกฮะอู้ที่เรายื่นไปกี่ปีเนี่ยเขาจะตรวจสอบย้อนหลังเหรอแล้วก็ถ้าเกิดว่าเห็นว่าเรายื่นหลักฐานนั้นเป็นเท็จเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีคืนภาครัฐเขานะฮะ
2: คุณแล้วว่าโรนบอกนะบอกถ้าหักรถยนต์แล้วจริงๆแล้วไม่ได้เลี้ยงดู
1: ครับ
2: พ่อแม่อุทธรณ์บอกว่าเนี่ยถึงต้องใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะลูกก็ไม่ได้เลี้ยงดูเนี่ย
1: ครับ
2: ก็ถือว่าแจ้งเท็จ
1: ครับ
2: ใช่ไหมเพราะว่าเงินที่ไว้หักลดหย่อน 30,000 นี่ก็คือเป็นเงินที่ใช้เลี้ยงดูพ่อแม
1: ่ครับ
2: กาลี
1: ครับโอ้โหแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยผมฟังพี่เพศาลคุยกับคุณเอกพรประเด็นของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอ่ะที่เขาเชี่ยวชาญด้านภาษีที่เขาโพสต์แล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนเนี่ยมีคุณกรณ์เอาเรื่องนี้มาโพสต์วันนี้ต่อด้วยนะครับพี่เพศาลฮะ
2: ของคนแท็ก
1: ครับ
2: บักเหลิมอะไรเนี่ย
1: บักนำมันนะฮะ
2: บักหนอมบักหนอม
1: ฮะแท็กบักหนอมเนี่ยฮะหรือว่าคุณหนอมเนี่ยนะครับ
2: เข้าใจว่าเขาจะชื่อถนอม
1: นะฮะคือคุณกรณ์จติกวนิชเนี่ยนะฮะโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็หยิบยกประเด็นที่บักหนอมเนี่ยได้โพสต์อธิบายเอาไว้ฮะเอามาขยายความต่อไงพี่เพศาลวันนี้ครับคือคุณกรเนี่ยเรียกร้องรัฐบาลให้ทบทวนเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับโดยเฉพาะกรณีตัดสิทธิพ่อแม่ที่บุตรเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีโดยบอกว่ามาตรการเหล่านี้ไม่ควรขัดแย้งกันแล้วก็การที่ลูกใช้สิทธิหักภาษีไม่ได้แปลว่าพ่อแม่จะไม่เดือดร้อนจากค่าครองชีพโดยบอกว่าผมเนี่ยเห็นด้วยกับความเห็นนี้ของคุณหนอมนะเราไม่ควรเถียงกันว่าสิทธิลดหย่อนภาษีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิไหนมันสำคัญกว่ากันหรือควรเลือกใช้อะไรเพราะทั้งสองอย่างเนี้ยไม่ควรถูกออกแบบมาให้ประชาชนต้องเลือกตั้งแต่แรกนะฮะเพราะอะไรฮะจะให้รัฐดูแลหรือให้ลูกดูแลเนี่ยโอ้โหไม่ควรมาตั้งคำถามนี้เลย
2: ครับคือผมว่าข้อวินิจฉัยที่น่าฟังที่สุดนะ
1: ครับ
2: ไอ้การที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีเกณฑ์อยู่แล้วเกณฑ์เก่าเนี่ยเข้าใจว่ามีอยู่5แล้วก็มาเพิ่มเป็น8ถูก
1: ครับครับ
2: คราวนี้ไอ้ข้อที่ว่าด้วยไอ้อะไรนะถ้าลูกนำชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนพ่อแม่ก็จะไม่สามารถที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเด็กต่อไปเนี่ยอันนี้คือหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มเติมเข้าไปอันนี้ผมคิดว่าถ้าตัดข้อนี้ไปข้อนะ
1: ครับ
2: แล้วถ้าเขาเข้ามาได้ทุกข้อนะ
1: ครับ
2: อีก7ข้อที่เหลือนะมีรายได้ไม่เกิน 100,000 ไม่มีบัญชีเรื่องของบัญชีลงทุนในหุ้นในตราสารหนี้ไม่มีทรัพย์สินหรือมีก็มีตามเกณฑ์ที่จะมีได
1: ้ครับ
2: แล้วก็ได้สิทธิ์มาหมดนะผมว่าเขาก็ควรจะได้อยู่แล้วไม่ควรจะมาถูกตัดเพราะว่า
1: ลูก
2: ก็ผ่านมาทุกข้อแล้วมาตัดเอาข้อนี
1: ้โอ้ลูกเอาชื่อไปยื่น
2: ข้อที่ว่า
1: ลดหย่อนเนี่ย
2: ลูกเอาชื่อไปยื่นเนี่ย
1: ครับ
2: ถูกไหม
1: ครับ
2: คือผ่านมาได้ทุกข้อแล้วเนี่ยมันก็น่าจะยืนยันแล้วว่า
1: จนสนิท
2: ผู้ที่มีฐานะ
1: ครับ
2: ยากจนน่ะควรจะต้องช่วยเหลืออยู่แล้ว
1: ครับ
2: คุณไปเติมข้อนี้ข้อให้มันวุ่นทำไมแล้วมันก็ไม่ได้ไปพิสูจน์ยืนยันอะไรเลยว่าถ้าลูกไปเงี้ยลูกก็ดูแลอยู่แล้วนะไม่ต้องช่วยหรอกโถบางคนเอาชื่อพ่อแม่ไปไม่ใช่ว่าไม่ดูแลดูแลแต่ก็กระเสือกกระสน
1: ครับ
2: เพราะว่าก็ต้องดูแลตัวเองด้วยที่ถ้ามีครอบครัวก็ต้องดูแลครอบครัวด้วย
1: ครับ
2: แต่ก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ต้องดูแลพ่อแม่นั่นแหละ
1: ใช่ครับ
2: แต่จะดูแลจนกระทั่งแบบครบถ้วนทุกอย่างไหมมันก็อาจจะไม่ครบถ้วน
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้ารัฐเข้าไปช่วยเหลือด้วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่โอเคมันก็เป็นความเหมาะความควรอยู
1: ่ครับ
2: ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องคนรวยปลอมมาเป็นคนจน อย่างที่คุณรัฐวรนบอกว่าเขาให้กับคนยากจนไม่ใช่อยากจนไอ้คนอยากจนเนี่ยเราจะคัดออก
1: ครับ
2: เพราะจนไม่จริง แต่ถ้ายากจนเนี่ยเราจะให
1: ้มันควรจะมีรูปแบบในการไปตรวจสอบหาคุณสมบัติที่มันละเอียดกว่านี้แล้วก็มันดีกว่านี้ไหมพี่ไพศาล

0: แล้วนึกถึงภาพว่าถ้าเขาผ่านมาได้ทุกข้อซึ่งเขาควรจะได้อยู่แล้วเขามาตกด้วยข้อนี้ข้อเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่วุ่นมาก
1: ครับ
0: มันจะได้ไม่คุ้มเสีย
1: ครับ
0: พ่อกับแม่บางทีต้องทะเลาะกันอ่ะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยบางทีก็เสียดายไงก็ต้องบอกลูกบอกไม่เอาแล้วนะไม่ให้ชื่อละ
1: ครับ
0: แล้วลูกยังไม่รู้สึกน้อยใจอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอ้ครอบครัวเราฉาแน่นอนฮะจะยังไง
0: ดูแลพ่อแม่มาโดยตลอดไม่ใช่ว่าใจไม้ไส้ระกำ
1: ครับ
0: แต่แค่นี้เนี่ยแม่ก็พ่อแม่ก็ถึงขั้นเลือกเอาเงิน300อะไรเงี้ยมันไปสร้างอะไรที่มันไม่คุ้มค่า
1: ก็ดีฮะ
0: ผมดูแล้ว
1: คุณกรบอกว่าลูกที่ดูแลพ่อแม่ไม่ได้แปลว่าพ่อแม่ไม่ลำบากและลูกที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนก็ไม่ได้แปลว่าลูกมีฐานะดีพอที่จะแบกทุกอย่างได้ฮะในสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันอย่างนี้เลยครับไอ้ที่ดูแลพ่อแม่ได้เนี่ยก็แสนสาหัสก็ถูกลูกถูกกังไว้พร้อมกันนะพี่ไพศาลมันไม่ใช่วัดลืมตาอ้าปากได้เสียที่ไหนฮะ
0: ครับแล้วมันมีเคสอย่างนี้นะมีคนเล่าผมฟังนะเป็นเรื่องจริงนะ
1: ครับ
0: เขาเอาชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนนะแล้วเขาเนี่ยทั้งสามีภรรยาเนี่ยช่วยกันเนี่ยส่งให้พ่อแม่เข้าใจว่าอยู่พ่อแม่ฝ่ายผู้หญิงนะ
1: ครับ
0: ส่งให้ใช้เดือนละ10,000 บาทแต่พ่อแม่เนี่ยก็มีบัตรสวัสดิการของรัฐด้วย
1: ครับ
0: คราวนี้พอมันมีเรื่องอย่างเงี้ยพ่อกับแม่บอกเลยว่าจะไม่ให้เอาชื่อ
1: เดี๋ยวเขาจะไม่ได้บัตร
0: เขาเดี๋ยวจะไม่ได้300ลูกอ่ะ
1: คิดยังไง
0: เพื่อนฟังอ่ะบอกจุกที่หน้าอก
1: จุกอกเลยจะคิดยังไงอ่ะฮะ
0: เพราะว่าช่วยพ่อแม่อยู่หมื่น
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าพ่อแม่เขาได้300เนี่ยเขาก็โอเคไง
1: ครับ
0: เขาก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่เขาก็ควรได้อ่ะแต่ถามว่าหมื่นหนึ่งไปตัดเขาสมมติว่าเอาถ้าอย่างนี้ไม่ให้ชื่อไม่หักรถยนต์แล้วนะลูกอาจจะเคืองว่าทางไหนก็ไม่ให้หมื่นนึงก็แล้วกัน
1: ลดลงมาสัก5,000ได้ไหม
0: มันก็ทะเลาะกันมันก็คงจะเป็นเรื่องลูกกับพ่อแม่คงจะมองหน้ากันไม่ติดอ่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ควรจะเป็นเรื่องอ่ะพูดง่าย
1: ครับ
0: ไม่ควรจะเป็นเรื่องมันก็จะอาจจะไปเกิดเหตุอย่างเงี้ยทำให้มันครอบครัวกลายเป็นเกิดมีปัญหากินใจกันได้
1: แต่ว่าดูคำให้สัมภาษณ์ของท่านปลัดแล้ววันลนวันเนี้ยคือเงื่อนไขเนี่ยก็ยังไม่ได้ย่อไม่ได้คลายลงเลยนะฮะ
0: ดูแล้วยังยืนยันเดินหน้าแล้วท่านให้สัมภาษณ์ก็ดูไม่ค่อยรู้สึกจะพูดเลยใช่ไหมบอกก็เข้าใจอยู่ก็อาจจะมีคนเห็นต่างเห็นแย้ง
1: ครับครับ
0: แต่ก็เนื่องจากเป็นมติครม.นะก็ยืนยันเนี่ยย
1: ื
0: นยันในหลักการเพราะว่าต้องการที่จะกันกรองคนที่มีอยู่ในข่ายที่รับจะต้องช่วยเหลือจริง
1: ๆอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะพี่เพศานะที่อาจจะมีส่วนน้อยหรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในสังคมซึ่งทุกคนรับรู้ข้อมูลรับทราบได้ว่าเนี่ยถ้าลดหย่อนถูกตัดสิทธิ์ให้เลือกเอาว่าลูกดูแลหรือจะให้รัฐดูแลมันมีอีกเคสหนึ่งที่มันก็เป็นช่องว่างของเงื่อนไขเหมือนกันกรณีก่อนหน้านี้คือปี65ใช้หลักฐานครอบครัวใช่ไหมฮะในการพิจารณาเงื่อนไขจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่แต่ว่าปีนี้69ใช้ฐานตัวบุคคลแยกกันสามีภรรยาพ่อแม่แยกกันนะครับปรากฏว่ามีผู้ดำเนินรายการหนึ่งไปถามในส่วนของกระทรวงการคลังฮะถ้ากรณีสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับภรรยาเนี่ยไม่มีทรัพย์สินเลยแต่สามีดูแลทุกอย่างแต่ใช้ชื่อของสามีในการครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางกระเป๋ามือถือแบรนด์เนมหรือเงินจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันให้กับภรรยาแบบเปลมเปลี่ยพี่ไพศาลภรรยาคนนี้มีโอกาสได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เช็คข้อมูลทุกอย่าง18หน่วยงาน Data ข้อมูลของภาครัฐโอ้โหเธอไม่มีรายได้อะไรเลยฮะปรากฏว่ากระทรวงการคลังบอกว่าคุณจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเนี่ยมันก็เป็นช่องว่างของเงื่อนไขอยู่ฮะไปเช็คแล้วรถเนี่ยไปทำประกันรถไปไหมก็ไม่ได้ทำไม่ได้ชื่อของเขาเลยทำประกันชีวิตไปหรือเปล่าก็ไม่ได้ทำเลยนะฮะมีเงินฝากไหมไม่มีเลยเงินเดือนไม่มีอะไรเลยฮะ
0: ม
1: ีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการฮะ
0: ครับเพราะฉะนั้นถึงว่าจะวางหลักเกณฑ์ยังไงก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันจะแม่นยำนะ
1: ครับ

0: ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าคิดจะแก้ปัญหาเอาเรื่องนี้มามันก็ไม่ได้มีหลักประกันมันจะถูกต้องแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องคิดในมุมอย่างนี
1: ้ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: มันก็อาจจะมีความเสียหายอะไรติดตามมามากมาย
1: ครับ
0: แต่ผมดูจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วผมยังเชื่อมั่นนะถึงว่าข้าราชการประจำเขายังจะมีความเชื่อมั่นแล้วก็ยืนยันที่จะเดินหน้าใช้เงินไอ้หลักเกณฑ์ข้อนี้เป็น1 ใน 8เครื่องมือที่จะคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแต
1: ่
0: ว่าผมว่านักการเมืองรัฐบาล
1: คิดหนักฮะ
0: คงอยากเข้าทั้งสองหูเต็ม
1: ๆครับ
0: เป็นไปได้ว่าในท้ายที่สุดก็อาจจะต้องมีการปรับแก้อะไรอยู่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นเพราะดูกระแสในกระดาษนี้มันคนวิพากษ์วิจารณ์เสียหายมาก
1: คือทุกเงื่อนไขที่ทำมาเนี่ยนะฮะเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไหมนะฮะทำประกันชีวิตไว้บ้างหรือเปล่าที่ดงที่ดินบ้านทรัพย์สินต่างๆหนี้สินต่างๆนะฮะมีกู้มีเครดิตอะไรไหมเนี่ยนะฮะ อันนั้นพอยอมรับกันได้แต่ไอ้กรณีเนี้ยถ้าเกิดตัดเงื่อนไขสุดท้ายอันนี้ออกไปก็เดี๋ยวรอดูฮะรัฐบาลทางสสเขาจะตัดสินใจเรื่องนี้ยังไง
0: เพราะนักการเมืองเนี่ยเขามีหลักอย่างนี้ว่าไอ้แจกเงินเนี่ยคนต้องดีใจ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าแจกเงินแล้วเขาแจกไปแล้วเขาด่าไปด้วย
1: ครับ
0: ไอ้อย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นความล้มเหลวของการแจกเงิน
1: ใช่ฮะ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: คนเขาด่าทั้งเมืองเลย
1: ครับ
0: รัฐบาลแจกเงินยังไงใช้เงินไขแบบนี้ไอ้อย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นความหายนะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องหาทางแก้ดูว่าอย่างนั้นนะ
1: จะลงยังไงใช่ไหม
0: แจกเงินเนี่ยมันควรจะได้รับแต่คำชม
1: ครับ
0: มันสุดยอดของนโยบายอุตสาหกล้าทำแล้ว
1: ครับ
0: คนมันต้องชมนะ
1: ครับ
0: อันนี้แจกเห็นกันอยู่แล้วยังด่ากันนักการเมืองไม่ยอมครับแต่ข้าราชการก็ไม่เกี่ยว
1: 13
0: เขาต้องว่าตาม
1: นะฮะ
0: ไอ้ที่เขาได้พินิจพิเคราะห์มาละ
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่ายังยืนยันเงื่อนไขเดิมเนี่ย 13.18 ล้านเนี่ยโอ้ตัวเลขคงหายไปเยอะนะครับพี่เพดาน
0: ก็คุณรวรณ์บอกเอาเขาจริงแล้วก็ถ้าดูเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อว่ามันน่าจะลดไปเยอะ
1: ครับ
0: กลับกลายเป็นว่าอย่างนั้นนะ
1: เ
0: ขาบอกว่ามาดูแล้วก็ไม่น่าจะลดลงได้เยอะ
1: ครับ
0: อีกคราวนี้มันจะมีคนที่ตกหล่นอยู่แล้วก็เห็นว่าเขากำลังจะทำการสำรวจครั้งใหญ่กลุ่มที่ตกหล่นเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็วันประกาศ17เนี่ยคนที่หลุดก็พร้อมกันนั้นก็จะประกาศคนที่ได
1: ้นั่นแสดงว่าช่วงนี้ก็จะมี
0: อันนี้ที่เขากำลังดำเนินการกันอยู่เขาจะทำให้ทันประกาศผมที่17
1: อ๋อพัฒนาสังคมกับมหาดไทยก็จะลงเคาะประตูบ้านใช่ไหม
0: ที่เคาะประตูบ้าน
1: ครับ
0: ก็บอกจริงๆแล้วเขามีข้อมูล
1: หมดแล้ว
0: เขามีข้อมูลเบื้องต้นแล้วล่ะที
1: ่
0: เป็นไอ้คู่มือที่จะลงไปในพื้นที่ไปถึงบ้าน
1: ครับ
0: ของผู้ที่มีรายชื่อเป็นเป้าหมายอยู่อ่ะก็ไปดูกับตาไปสำรวจดูสภาพการอยู่อาศัยการใช้ชีวิตดูถ้าตรงตามข้อมูลตัวเลขหลักฐานจากหลายหน่วยงานประกอบกันว่าเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนก็โอเคเลย
1: เขาจะไปลงทะเบียนให้ถึงบ้านเลยนะฮะ
0: ไม่
1: ต้อง
0: เอาชื่อเข้ามาลงประกาศเป็นทางการวันที่17ไปเลย
1: ไม่ต้องลงจากดอยมาเหมือนข่าวที่ออกมาโอ้ยขับรถจ้างเหมากันมานะแล้วก็เสียเวลาครึ่งข้องวันมาไม่ได้ฮะมันไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่าไ
0: อ้
1: ที่เขาเปิดอยู่เนี่ยก็คือสิทธิ์เดิมที่มีบัตรอยู่แล้วมาทวนสิทธิ์ของตัวเองว่ายังได้ต่อหรือไม่ฮะ
0: ใช่เขายืนยันว่าอย่างนั้นนะเขาบอกว่าทางฝ่ายราชการจะเป็นฝ่ายลุกเข้าไปหาเอง
1: ครับ
0: แต่ในทางปฏิบัติจะเป็นยังไงจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูข้อเท็จจริง
1: ครับ
0: แต่เวลาพูดก็พูดไปอย่างนั้นบอกได้มีการสั่งการได้มีการตั้งทีมงานที่จะลงไปแล้ว
1: ครับ
0: จะลงไปล่ำไปอยู่แถวตีนดอยไม่ได้ขึ้นไปบนดอยหรือเปล่า
1: โอ้โหถ้าอย่างงั้นก็ต้องหล่นกันเยอะเลยนะฮะ
0: ต้องดูในทางปฏิบัติ
1: ครับครับได้ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่เวสาแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลง คลิปง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาการ32 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับ
1: ครับฟังความเห็นคุณผู้ฟังหน่อยไหมฮะสำหรับเรื่องนี้ครับคุณชุสนะคุยเข้ามาบอกว่าปัญหาบัตรคนจนความบกพร่องมาจากรัฐบาลเพราะมืออาชีพต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรัฐบาลเป็นมืออาชีพไม่ใช่มือสมัครเล่นนะครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะคุณเล็กบอกว่านักการเมืองเท่ากับนักผลาญจุดๆๆโอเคได้อ่านแล้วนะครับขอบพระคุณครับคุณอิสระชนบอกว่าเรื่องลดหย่อนถอยแน่นอนนะฮะแต่ผมว่ากลัวคุณพ่อคุณแม่สิฮะถ้าเกิดไปแย้งสิทธิ์เนี่ยนะฮะแล้วก็ไปอุทธรณ์เนี่ยนะครับแล้วถ้ามันมีข่าวว่าโอ้โหลูกจะไม่ได้นะครับเรื่องของการลดหย่อนภาษีประจำปีเนี่ยพ่อแม่ห่วงลูกฮะผมเชื่อว่าพ่อแม่ยอมถอยเรื่องของบัตรสวัสดิการนะพี่เมษานรักลูกอ่ะยังไงก็รักลูกอ่ะนะประมาณนั้นนะครับแล้วมันจะมีปัญหาอะไรรู้ไหมพี่เมษานถ้าเกิดว่าอุสิทธิ์ลดหย่อนเนี่ย30,000 พ่อ 30,000 แม่ในแต่ละปีภาษีเนี่ยอันนี้เงินภาษีจะเข้ารัฐเพิ่มไหมครับเนี่ย โอ้มีคนคิดไกลไปถึงนั้นนะฮะอันนี้คือต้องการให้ไอการลดหย่อนภาษีมันน้อยลงไปเพื่อจะได้ภาษีประจำปีเข้ารัฐมากขึ้นไปหรือเปล่ารัฐบาลนะ
0: ก็คนที่เก็บภาษีก็อาจจะคิดอย่างนั้นแ
1: หละ
0: ว่าจริงๆไอ้ลดหย่อนเนี่ยก็โดยทางข้อเท็จจริงก็คือคุณก็ต้องไปดูแลคุณพ่อคุณแม่นะบุปการี
1: ครับ
0: แต่จำนวนไม่น้อยก็หักไปอย่างนั้นนะไม่ได้ดูแลอะไรอย่างตาม
1: ปีนึงเอาแค่ชื่อมาเท่านั้น
0: เป็นจริงเป็นจังอะไรเงี้ยก็คอยนั้นก็ดัดหลังพวกเหล่านี้ซะหน่อย
1: ครับ
0: แต่ว่ามันจริงๆแล้วมันซับซ้อนมากกว่านั้นไม
1: ่
0: ใช่เฉพาะกรณีที่เป็นขาวเป็นดำอะไร
1: ครับ
0: มีลูกกตัญญูลูกอกตัญญูไม่ใช่อย่างนั้นบางทีมันมีสภาพอะไรที่มันมีรายละเอียดมากกว่า
1: ครับ
0: ใช่ไหมเขาหักลดหย่อนเขาหักตามสิทธิ์เขา
1: ครับ
0: แต่การดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันก็ต้องว่ากันตามกำลัง
1: คือไปตีความเป็นสูตรคณิตศาสตร์ไม่ได้อะพี่ไพศาลคุณใช้สิทธิ์ลดหย่อนไปแล้วก็แสดงว่า
0: ลดหย่อน 30,000 ก็หมายถึงว่า 30,000 นี้ก็จะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม
1: ่งั้นคุณไม่ลำบากแล้วแหละตีความอย่างนั้นตรงๆไม่ได้ไงครับ
0: ใช่ก็บางทีปีนี้ก็ต้องดูแลเยอะหน่อยเพราะคุณพ่อคุณแม่จะต้องไปโรงพยาบาลไปอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ครับ
0: ปีถัดมาก็น้อยหน่อยมันมีรายละเอียดเยอะนะพอลูกพอดีต้องเข้าโรงเรียนก็พ่อแม่ก็เลยช่วยปีนี้เดือนนี้น้อยมันอะไรต่างๆมันมีเหตุมีผลแล้วมันอยู
1: ่ปีหนึ่งก็สองรอบฮะเทอมหนึ่งเทอมสองอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็หนึ่งไตรมาสหาหมอหนึ่งครั้งโอ้โหแล้วปัจจุบันเอายามาทีหนึ่งนะพี่พิสารเป็นกระสอบเลยฮะโอ้โหยังดีที่ระบบโรงพยาบาลตอนนี้คือสะดวกแล้วก็ไวนะครับ
0: ยิ่งถ้าได้สิทธิ์สวัสดิการเนี่ย
1: ครับ
0: เขาแจกยาเยอะเลยใช่ไหม
1: โอ้โหต้องเอาถุงผ้าใหญ่ๆไปอะครับเพราะจะต้องกิน3เดือนนะ
0: บางทีมียาพวกไม่ใช่ยานะเป็นพวกไอ้วิตามินพวกเออะไรของอาหารเสริมอะไรต่างๆก็มีนะ
1: ใช่ครับใช่ครับนั่นแหละ
0: มีบางคนเขาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันหมอบางทีบางทีเขาขายโครงขายของก็เอาพวกนี้มายัดให้หมอช่วย
1: ครับช่วยปล่อยหน่อยฮะประมาณ
0: ช่วยปล่อยให้ถูกวิพากษ์วิจารณ
1: ์ครับ
0: เดี๋ยวจะเลยเถิดไปมันมีเรื่องเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะเรื่องที่จะคุยกัน ลืมไปซะละ
1: อ้าวมีหลายประเด็นครับพี่เพศานครับก็เอาประเด็นปปช.เตรียมที่จะ
0: เรื่องจะพูดถึงเรื่องซินเคอหยวน
1: อ๋อซินเคอหยวนที่ครบล
0: ง
1: ล็อกให้แล้วเนี่ยใช่ไหม
0: กระทรวงอุตสาหกรรมก็ให้ความเห็นกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบให้เขากลับมาเดินเครื่องจักรอ
1: ี
0: กครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: สรุปว่าอย่างนั้น
1: ครับก็หลังจากโดนสุดซอยไปใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: สมัยคุณเอกนัท
1: คุณเอกนัทนะฮะโดนทีมสุดซอยไปตอนนี้ทีมสุดซอยเขามาพลังงานแล้วครับแล้วก็มีลูกท็อปดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่นะครับก็มีรายงานมาไงพี่เบสันว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมมีคำสั่งให้บริษัทซินเคยหยวนสตีลกลับมาเปิดดำเนินกิจการโรงงานได้อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันนี้เลยฮะก็มีหนังสือคำสั่งเปิดดำเนินการบอกว่าจากกรณีที่บริษัทซินเคยหยวนสตีลจำกัดซึ่งตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม WHA ระยองได้ถูกคำสั่งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้หยุดประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้นเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของโรงงานซึ่งในเวลาต่อมาครับได้มีการออกคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงขยายระยะเวลาในการปรับปรุงมาเป็นลำดับจนกระทั่งเหลือการปรับปรุงข้อสุดท้ายก็คือระบบรวบรวมและบำบัดมลพิษอากาศต่อมาเมื่อบริษัทดำเนินการปรับปรุงโรงงานแล้วก็ยื่นหนังสือขอเปิดทดลองเดินเครื่องจักรพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ในเดือนมีนาคมและได้ทำการเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบายเพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเมื่อ7เมษายนที่ผ่านมาผลการตรวจวัดและวิเคราะห์มลพิษอากาศพบว่าค่าสารเจือปนต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ทุกประการครับจึงถือได้ว่าปัจจุบันนี้ซินเคยหยวนได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งของทางราชการเสร็จสิ้นอย่างครบถ้วนแล้วนะฮะก็เลยนี่แหละครับมีคำสั่งนะฮะให้เขากลับมาเปิดกิจการได้อีกครั้งหนึ่งครับพี่ไพศาลครับ
0: เดี๋ยวผมจะรอดูว่าประชาชนที่เขาอยู่ใกล้ๆโรงงาน
1: ครับ
0: เราจะมีปฏิกิริยายังไงบ้างนะ
1: ครับ
0: เพราะก่อนหน้านี้นี่แหละพูดกันถึงว่าเราไปอนุญาตได้ยังไงเพราะใช้เตาไอ้รุ่นที่มันก่อให้เกิดมลพิษ
1: เทคโนโลยี
0: ไฟฟ้า
1: เทคโนโลยีเขาเอาของเทคโนโลยีเดิมมา
0: ซึ่งในเมืองจีนเขาห้ามไปแล้ว
1: ครับ
0: ก็เลยเอาเครื่องจักรย้ายฐานมาเมืองไทยของไทยเนี่ยผู้ประกอบการไทยโรงเหล็กไทยเขาไปไอ้เครื่องไฟฟ้ามาหมดแล้ว
1: ครับ
0: ไอ้นี่ยังมารุ่นโบราณเลย
1: ครับ
0: ต้นทุนมันถูกอ่ะ
1: ครับ
0: ก็กลายเป็นว่าเหล็กซิงเคอร์หยวนก็มาตีเหล็กไทย
1: กระจาย
0: ไทยที่อยู่ก่อนกระจายกัน
1: โอ้แทบจะอยู่ไม่ได้เลยครับ
0: เนี่ยก็กลายเป็นว่าไอ้เครื่องนี้ตกลงก็ควบคุมด้านกันนะ
1: ครับ
0: เอาตามเนี่ยที่เขาบอกว่าให้ดูแลเรื่องปัญหามลพิษจนกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยตรวจวัดแล้วว่าไอ้การปล่อยปล่องควันเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ทุกประการ
1: ครับ
0: จึงถือได้ว่าปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งของทางราชการเสร็จสิ้น อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
1: ครับ
0: ก็เปิดดำเนินการได้ต่อไป
1: ครับก็ลงนามให้การรับรองโดยนางสาวอาริยาสไลเพชรรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายครับก็เดี๋ยวดูฮะชุมชนโดยรอบถ้าเกิดว่าเปิดดำเนินกิจการต่อแล้วไม่มีปัญหานะครับไม่มีข่าวคราวเรื่องของมลภาวะมลพิษอะไรอีกเนี่ยนะฮะอ่ะก็ถือว่าเขาก็มีการแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐานอ่ะต้องบอกอย่างนั้นฮะพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ส่วนอื่นๆมีเรื่องนี้ด้วยนะ
1: ครับ
0: ปปช.ชี้มูลเทวฤทธิ์นิกรเทศอดีตส.ส.ไทยรักไทยร่ำรวยผิดปกติ 37.4 ล้านบาท
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าผู้ที่ถูกปปช.ชี้มูลความผิดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เสียชีวิตไปแล้ว
1: อ๋อท่านเสียไปแล้วนะ
0: ครับคุณเทวฤทธิ์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
1: แต่เห็นบอกว่าปปช.เองเนี่ย จะสั่งบังคับเอาทรัพย์ในกองมรดกแม้เจ้าตัวจะไม่อยู่แล้วก็ตามอ่ะพี่ไปดา
0: เสียชีวิตไปเมื่อวันที่7พฤษภาคม68ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: การบังคับเอาแก่ทรัพย์สินดังกล่าวจะดำเนินการบังคับเอากับทรัพย์สินในกองมรดกของผู้ตายต่อไป
1: ก็คดีไม่หยุดอย่างนั้นนะฮะ
0: ก็เพิ่งชี้มูลความผิดนะครับ
1: ครับ
0: ก็เพิ่งชี้มูลความผิดก็จะต้องส่งไปที่ศาลอะไรดำเนินการก่อนนะ
1: อันนี้ต้องศาลการเมืองใช่ไหมฮะ
0: ศาลคดีศาลฎีกาแผนกคดีนักการเมือง
1: ครับ
0: นะแจ้งบัญชีหนี้สินและทรัพย์สินตกหล่นไปพบว่ามีทรัพย์สินที่ไม่ได้แจ้งอยู่รวม37ประมาณ 37.4 ล้านบาท
1: ครับ37,431,641.42 บาทนะฮะก็มีเงินฝากธนาคารในชื่อบัญชีเทวฤทธิ์นิกรเทศ4บัญชีเป็นเงิน31ล้านกว่าบาทนะฮะ มีเงินที่นำไปใช้ชำระหนี้3รายการ2ล้าน5นะฮะรถยนต์ในชื่อเทวฤทธิ์3คันมูลค่า3ล้าน8นะนั่นแหละครับที่ตกหล่นไปนะฮะก็ปปช.พิจารณาแล้วก็มีมติว่าคุณเทวฤทธิ์ผู้ถูกกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติหรือมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติสืบเนื่องจากการเปรียบเทียบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินฮะก็เป็นเงินที่มันเกินมาชี้แจงยังไม่ได้หรือไม่ได้ชี้แจงเนี่ยนะ37,431,641.42 บาทครับ
0: ก็ส่งให้อัยการ
1: ครับ
0: อัยการก็จะส่งฟ้องใช่ไหม
1: ครับ
0: ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไป
1: ครับก็เขาบอกว่าปรากฏข้อเท็จจริงว่าคุณเทวฤทธิ์เนี่ยถึงแก่กรรมแล้วนะฮะเมื่อ7พฤษภาคมอย่างที่พี่เบสารบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับการบังคับเอาทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยก็จะดำเนินการบังคับเอากับทรัพย์สินของกองมรดกของผู้ตายต่อฮะ
0: ครับก็คุณเทวฤทธิ์คุณเทวฤทธิ์นี่เกิด2517ก็อยู่ยังไม่มากนะ
1: 51 52ครับครับ
0: เกิด2517เป็นชาวบึงกาฬเคยเป็นสมาชิกพรรคประชากรไทยไทยรักไทยพลังประชาชนกิจสังคมชาติไทยพัฒนาอนาคตใหม่ด้วยนะ
1: โอ้ฮะ
0: อนาคตใหม่ปี 61-63 แล้วก็มาเป็นเพื่อไทยปี 64-68 ก็69แล้วนะที่เสียชีวิตไปก่อนก็ไม่ได้เข้ามาโลดแล่นที่เหลือนี่ก่อนหน้านั้นก็อยู่ในวงการเมืองตลอดนะ
1: ครับ
0: เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อ6พฤษภาคม68เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายอดีตโฆษกพรรคกิจสังคมนะแล้วก็เป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน3สมัยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายกี่สมัยไม่แน่ใจนะ
1: โอ้แต่ว่าแสดงว่าท่านเล่นการเมืองตั้งสมัยยังหนุ่มเลยนะครับเนี่ยว่าเป็นส.ส.มาหลายสมัยหลายพรรคการเมืองด้วยนะพี่ไพศาล
0: ส.ส.สมัครในแบบสัดส่วนนะ
1: ครับ
0: สัดส่วนสมัยรัฐธรรมนูญ40ใช่ไหม540 50เขาเรียกสัดส่วนใช่ไหม
1: ครับ
0: ปัจจุบันเขาเรียกบัญชีรายชื่อ
1: บัญชีรายชื่อฮะใช่ครับ
0: สมัยก่อนเขาเรียกแบบสัดส่วนเนี่ยครับเคยทำงานเป็นวิศวกรประจำบริษัทเอกชนหลายแห่งแล้วก็เข้าสู่วงการเมืองเป็นสมาชิกเป็นส.ส.จังหวัดหนองคายพรรคไทยรักไทยนะป
1: ี
0: 2544ครั้งแรกปี50ลงสมัครแบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่3สังกัดพรรคพลังประชาชนตอนนั้นก็ยุบไทยรักไทยแล้วมาเป็นพลังประชาชนไง
1: ครับ
0: แล้วเมื่อยุบพลังประชาชนก็มาอยู่จิตสังคมกับนายสุวิทย์คุณกิตตินะฮะแล้วก็ได้เป็นสมาชิกที่มีส่วนในการที่แยกจังหวัดมาจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ
1: ย
0: ังแต่หนองคาย
1: ครับ
0: เนื่องจากเป็นส.ส.ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ดังกล่าวหลังจากนั้นเลยก็ลงที่บึงกาฬเพราะว่าเป็นคนที่แยกจังหวัดเป็นคนที่มีบทบาทในการให้เคลื่อนไหวให้มีการแยกจังหวัด
1: ครับครับ
0: นี่เป็นข้อมูลส่วนตัวคุณเทวฤทธิ์นะครับ
1: ครับครับเดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลฮะเดี๋ยวตัดทางเครือข่ายภูมิภาคก่อนครับแล้วมาคุยกันต่อครับ

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุมประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา50 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: เป็นบุคคลที่เขาถูกเปิดว่าเป็นอากงเจ้าของระบอบหรือระบบอากง
1: ครับ
2: คุณต่อศักดิ์โชติมงคลวันนี้เปิดใจนะกับผู้สื่อข่าวเป็นอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าชัดชาติคุณต่อศักดิ์นะก็พูดถึงกรณีถูกพาดพิงเกี่ยวกับเรื่องระบบอากงก็ยืนยันว่าไม่มีผู้ว่าบอกไม่มีอากงถามว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่ออกมาโจมตีแล้วก็กล่าวหาว่าเป็นหัวโจกของระบอบอากงไหมคุณต่อศักดิ์บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างให้ฝ่ายกฎหมายดูแล
1: ครับ
2: ไม่ปฏิเสธ
1: โอ้นี่แสดงว่าไปคนละทีกับบรรดาอดีตผอ.เขตนะเนี่ย
2: ถ้าจะฟ้องไงอันก็ต่างคนต่างเคลื่อนไหวกันไปทำนองนั้น
1: ครับ
2: เพราะว่างั้นนะผู้สื่อข่าวถามว่ากำลังใจหรือไม่อะไรเนี่ยอะไรนะเสียกำลังใจหรือไม
1: ่ครับ
2: คุณต่อศักดิ์บอกว่าต้องเอาความจริงมาพูดอย่างเดียวแล้วถามว่าออกมาพูดในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นการโจมตีทางการเมืองกันหรือไม่อ๋อหมายถึงว่าฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลนะคุณต่อศักดิ์ก็บอกในช่วงการเมืองก็คงเป็นแบบนั้นล่ะไม่มีอะไรถ้ามีข้อมูลจริงๆก็ว่ากันไปตามกฎหมายถามถึงกรณีที่ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษคุณต่อศักดิ์เขาบอกว่าอาจเป็นเพราะว่าเขาคงดูตามอายุเรามั้งพูดแบบขำๆนะ
1: ครับครับ
2: แล้วก็ได้กล่าวถึงกรณีคลิปเสียงว่าไม่มีเป็นวิชาเป็นวิธีของเขา

0: บอกให้เรานิ่งๆส่วนเรื่องกำลังใจนั้นแย่หน่อยแต่ว่าก็ช่างมันนี่ก็เป็นรูปแบบการเมืองที่เรียนตรงๆว่าไม่คุ้นส่วนการกล่าวหาที่พุ่งเป้ามาที่ตัวคุณต่อศักดิ์มองว่าเหมือนเป็นการตีวัวกระทบคราดหรือไม่คุณต่อศักดิ์บอกว่าก็อาจจะใช่ผู้ว่าก็ตอบไปหลายรอบแล้วแล้วท่านก็ตอบได้ดีมากส่วนเมื่อวานนี้ที่บอกว่าอากงเป็นคนสั่งให้ผอ.เขตผู้อำนวยการเขตไปรวมตัวกันแสดงพลังนั้นคุณต่อศักดิ์บอกว่าก็เขาเขียนเขาก็เขียนกันแบบนั้นผมจะไปสั่งอะไรเขาก็ทำของเขามันเป็นระบบราชการ
1: ครับ
0: แล้วก็ยืนยันในเรื่องของระบบอากงว่าไม่มีอะไรมันจะมีอะไรล่ะระบบผู้ว่าเขาคนเดียวเท่านั้นระบบผู้ว่านี่เขาคนเดียวเท่านั้น
1: ครับครับครับก็ที่เขารวมตัวกันเพราะว่าเขาบอกว่าเขามาพูดคุยเรื่องนี้แหละฮะ28มิถุนายนจะเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะเลือกสกก็ต้องมาเตรียมพร้อมทุกเขตอ่ะนะฮะก็ต้องมาคุยกัน
0: ประชุมกันเรื่องเตรียมพร้อม
1: นั่นแหละแต่ว่าก็ถูกฝ่ายการเมืองก็เอาไปตีอีกเรื่องนึงไปเลยไงพี่ไพศาลนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งวันนี้เองเนี่ยในส่วนของคุณชัดชาติมหาเสียงแถวๆเนี่ยฮะเดินนายพระรามเก้าเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับสำหรับกรณี
0: เรื่องการแต่งตั้ง20เขตนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ผู้อำนวยการสำนักงานเขต20เขต
1: ครับก็ทางผู้สื่อข่าวก็ถามกรณีมีกระแสข่าวเนี่ยครับ20เขตนัดรวมตัวประชุมกันภายหลังมีข้อกล่าวหาเรื่องของการใช้เต้าไต่นอกเหนือจากประเด็นเรื่องของระบอบอากงแล้วมีประเด็นเต้าไต่ด้วยเนี่ยนะฮะคุณชัดชาติบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตนเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะทำเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมเลยผมเป็นประชาชนคนธรรมดาบอกแล้วว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกันทั้งสิ้นมันก็เลยเป็นสิทธิ์ของเขาในการทำนะฮะก็เมื่อถามถึงกรณีคุณจิรยุห่วงทรัพย์บอกว่าอากงเนี่ยเป็นผู้สั่งการแล้วก็อ้างว่ามีผู้บันทึกคลิปเสียงขณะสั่งการนั้นไว้ด้วยนะฮะคุณชัดชาติยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับตนย้ำว่าตนได้บอกมาตลอดว่าไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องดังกล่าวเน้นย้ำว่าห้ามไปยุ่งไม่เกี่ยวอะไรกับผมเราเป็นประชาชนไปสั่งการอะไรไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเรานะครับทั้งนี้ภายหลังการลงพื้นที่หาเสียงช่วงเช้ามีผู้ถามย้ำประเด็นผอ.เขต20เขตรวมตัวแสดงพลังเนี่ยพี่เบสานะคุณชัดชาติก็บอกว่านะครับกรณีนี้นะครับจริงๆตอนนี้เราไม่ได้พูดอะไรเลยตอนนี้เป็นประชาชนเต็มขั้นนะฮะก็ไม่มีสิทธิ์ไปบอกอะไรเขาพยายามจะย้ำฮะเขาประชุมกันเมื่อวานนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะในการเตรียมพร้อมเลือกตั้งหรือว่าจะไปรวมตัวกันจะไปฟ้องแสดงพลังอะไรเนี่ยคุณชัชชาติบอกว่าผมถอยออกมาแล้วฮะถ้าตีความนะผมถอยออกมาแล้วเป็นประชาชนเต็มขั้นแล้วผมไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งผอ.เขตได้ครับเขาเป็นราชการเขาจะทำอะไรเป็นเรื่องของราชการเขาครับย้ำว่าทีมงานของเราเนี่ยอย่าไปยุ่งห้ามยุ่งห้ามไปสั่งการทั้งสิ้นเลยเพราะเราไม่มีอำนาจแล้วนะฮะแล้วแต่เขาเลยเราก็เคารพเพราะผอ.เขตเขาก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีความคิดมีวิจารณญาณที่เขาจะทำได้ฮะถ้าเสียหายเขาจะอาจจะร้องก็สิทธิ์ของเขาเลยครับพี่ไพศาลฮะ
0: ครับคุณทวิดาอดีตรองผู้ว่าอาจารย์ทวิดา
1: ครับ
0: กมลเวชก็ชี้แจงถึงกรณีที่มีการกล่าวหากันนะว่าการแต่งตั้งไม่เป็นธรรมแล้วถึงขั้นว่ามีการซื้อกัน4กิโลอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ต่อเขตเนี่ยคุณทวีดาบอกว่าเรื่องการแต่งตั้งเนี่ยมันมีผู้ร้องได้ร้องไปที่กพคก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานครกพค.เป็นการร้องเกี่ยวกับกระบวนการในการคัดเลือกหรือเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งไม่ได้เป็นการร้องเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบหรือมีมูลเหตุใดๆทั้งสิ้นเป็นการร้องถึงเรื่องเกณฑ์กล่าวคือเวลาคัดเลือกจะมีเกณฑ์ผลงานดูค่าคะแนนจากผลงานที่ผ่านมามีเกณฑ์ของความหลากหลายมีเกณฑ์ผลสำนึกของงานที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อผู้ร้องว่าเกณฑ์ไม่ค่อยชัดเจนคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมก็พิจารณาแล้วเรียกคณะกรรมการสอบซึ่งเป็นชุดแยกต่างหากไม่เกี่ยวอะไรกับรายการการเมืองโดยคณะกรรมการแต่ท่านก็ได้อธิบายหลักเกณฑ์ค่าคะแนนที่ตัวเองใช้เทียบซึ่งทางคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมวินิจฉัยว่าเกณฑ์ที่ได้รับการอธิบายนั้น ยังไม่ชัดเจนอาจจะมีการเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นได้จึงวินิจฉัยกลับมาให้ยกเลิกคำสั่งที่ตั้งไปพรางก่อนแล้วก็ให้จัดทำกระบวนการใหม่ทั้งหมดทำเกณฑ์ให้ชัดเจนที่สามารถอธิบายได้โดยที่ไม่ตกหล่นและสอดคล้องกันทั้งหมด
1: ครับ
0: จากนั้นทางคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมก็สั่งการมาประมาณเดือนมีนาคมพอหลังผ่านช่วงสงกรานต์ทางคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกรรมการใหญ่ก็เรียกประชุมโดยมีคนนอกเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยยืนยันว่าไม่ได้มุกมิดทำเมื่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมมีคำวินิจฉัยแล้วก็ต้องยกเลิกแล้วทบทวนแล้วทำหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเราก็ปฏิบัติการทำทันทีและให้ท่านปลัดกทม.ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดในฝ่ายประจำจัดทำกระบวนการใหม่ทั้งหมดคัดเลือกกรรมการที่สอบใหม่ใช้หลักเกณฑ์ที่ได้รับการอธิบายประชุมร่วมกันจัดทำกระบวนการสอบใหม่จนกระทั่งได้รายชื่อที่ส่งให้อดีตผู้ว่านะคุณทวีดาบอกอย่างไรก็ดีก็ยังมีการร้องเรียนอีกครั้งว่าเราทำ17ชื่อเดิมเข้าไปซึ่งเข้าใจว่าการร้องครั้งที่2นี่เป็นการร้องจาก17คนเนื่องจากพอเราถอยคำสั่งในภาษากทม.จะต้องใช้ตำแหน่งติดชอคือตำแหน่งที่ไปแขวนชั่วคราวไว้ก่อนดังนั้นเมื่อถอยเขากลับไปก็จะต้องไปอยู่ในตำแหน่งก่อนหน้าในเรื่องของเงินเดือนค่าตอบแทนก็จะต้องลดลงเขาจึงมีความเสียหายเกิดขึ้นดังนั้นการร้องครั้งที่2คือทั้ง17ท่านเป็นฝ่ายร้องว่าการตัดสินในครั้งนั้นในเมื่อการคัดเลือกทำขึ้นใหม่เป็นไปอย่างถูกต้องทุกอย่างซึ่งก็เป็นการนำกลับเข้าไปในตำแหน่งเขาก็เลยร้องว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งในครั้งนั้นก็ร้องท่านผู้ว่าชัดชาติด้วยเนื่องจากเป็นคนเขียนคำสั่งทั้งในเรื่องการถอยและกลับเข้าไปใหม่หรือว่า re-instate นะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็อธิบายยืดยาวในกระบวนการต่างๆนะของการแต่งตั้งจำนวนที่เนี่ยที่มีการหยิบยกมาโจมตีชัดชาติในขนาดนี้ครับ
1: ครับครับก็วันนี้ฟังผู้ที่เกี่ยวข้องฟังคุณชัดชาติฟังอากงใช่ไหมเขาตกลงเรียกขานกันอากงใช่ไหมพี่พิลาน
0: ก็เป็นที่รู้กันละวงในของทางอะไรกลุ่มของคุณชัดชาติก็เรียกกัน
1: ครับครับฟังชี้แจงวันนี้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังคริสนะฮะเขาจะมีการแฉระบบอากงมันซับซ้อนขนาดไหนนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่กังวลเลยผอ.เขตมาจากดำเนินคดีอะไรเขาเนี่ยเจอกันได้ในชั้นศาลเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังเขาเลยฮะพี่พิลาน
0: ปิดท้ายกทม.วันนี้มี KPI โพลครั้งที่23นะ
1: ครับ
0: ผลโพลครั้งนี้เนี่ยก็คุณชัชชาติยังนำอยู่เพียงแต่ผลสำรวจรอบนี้สะท้อนว่าการเลือกตั้งยังเปิดกว้าง
1: ครับ
0: แม้คุณชัชชาติจะมีคะแนนนำแต่กลุ่มลังเลก็คือยังไม่บอกว่ายังบอกว่ายังไม่รู้จะตัดสินใจเลือกใครเนี่ยยังมีสัดส่วนสูงพอที่จะเปลี่ยนสมการเลือกตั้งได้
1: 20%นะฮะ
0: ขณะเดียวกันความเป็นอิสระผู้สมัครมีความสำคัญมากกว่าการที่ผู้สมัครสังกัดพรร
1: ค
0: สะท้อนความคาดหวังต่อผู้ว่าในฐานะผู้บริหารเมืองที่คล่องตัวและแก้ปัญหาได้จริงนอกจากนี้ความแตกต่างระหว่างเขตชั้นในระหว่างเขตชั้นและฐานคะแนนสกเดิมยังชี้ว่าผู้สมัครต้องช่วงชิงทั้งเสียงลังเลและออกแบบนโยบายให้ตอบโจทย์เฉพาะพื้นที่มากกว่าการใช้ยุทธศาสตร์เดี่ยวครอบคลุมทั้งเมือง
1: ค
0: ือบอกว่าคะแนนอย่างกรุงเทพชั้นในกรุงเทพชั้นกลางกรุงเทพชั้นนอกเนี่ยมันยังมีมุมมองเกี่ยวกับการตัดสินใจที่แตกต่างกันอยู่
1: ครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่วิสารครับตอนนี้19:01 นครับพักครู่เดียวครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมา การเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคลิกก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอนิดมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟังกู๊ดMorning Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับก็
1: เมื่อสักครู่นี้ก็เรื่องสนามกทมนะฮะผลโพออกมาของ KPI โพสถาบันพระปกเกล้านะคุณชัดชาติยังนำแต่ว่าคะแนนที่ยังไม่ตัดสินใจมัน20กว่าย
2: ังสูง
1: อยู่
2: นะเปลี่ยนเกมได
1: ้ถ้าไปอิงกับผู้สมัครท่านอื่นๆที่นอกเหนือจากคุณชัดชาติเนี่ยมันก็เกือบจะ 30% น่ะสู้คุณชัดชาติได้เลยนะครับนั่นแหละฮะจงชุ่งชิงกันต่อครับ
2: วันนี้นายกประกาศเดินหน้ากวาดล้างสแกมเมอร์นอมินีต่างชาติ
1: ครับ
2: ตั้ง5คณะอนุลุยปราบอาชญากรรมข้ามชาติหลังคดีไซเบอร์ลดกว่า 50.9% มั่นใจทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานเข้มข้นต่อเนื่องเนี่ยวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะ
1: ครับ
2: นายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยเป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569โดยโฆษกก็บอกว่าที่ประชุมได้ร่วมกันหารือสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติในมิติต่างๆอย่างรอบด้านแล้วก็รัฐบาลก็ที่ผ่านมาก็สั่งการทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดดำเนินการปราบปรามนะซึ่งก็ปรากฏว่าสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้หลายด้าน
1: ครับ
2: ผลงานสำคัญก็คือลดจำนวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจาก 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีลดลงกว่า 50.9%
1: ครับ
2: มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ 513 ล้านบาทลดลงกว่า 63.2% รวมทั้งมีการจับกุมผู้ต้องหากระบวนการสแกมเมอร์1,494 คดียึดเงินสดได้กว่า 57 ล้านบาทยึดได้น้อยเงินสดเนี่ย
1: ครับ
2: ส่วนใหญ่เรื่องเงินมันแปลงไปเป็น
1: คริปโตไปแล้ว
2: ต่างประเทศหมด
1: ใช่ครับ
2: และสามารถช่วยเหลือเหยื่อได้808รายข้อมูลณวันที่1 68ถึง26พฤษภาคม69นะ
1: ครับ
2: แล้วก็นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอีกจำนวน5คณะนะเพื่อให้นายกลงนามในคำสั่งแต่งตั้งแต่คณะประธานกรรมการก็ประกอบไปด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานอนุกรรมการ2อนุกรรมการป้องกันและการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานอนุกรรมการ3อนุกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงลึกเพื่อป้องกันการกระทำความผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติก็มีพลตรีโทไตรลงผิวพันธ์เป็นประธานอนุกรรมการเขาเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจอยู่แล้วนะ
1: ครับใช่ครับ
2: 4คณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินนะอันนี้ก็มีคุณเอกนิติเป็นประธานอนุกรรมการและ5ครับอนุกรรมการทบทวนกฎหมายนะก็จะมีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก
1: ็
2: เท่ากับว่ายุติธรรมเป็น2อนุเป็นประธานอยู่2อนุ
1: ครับ
2: คุณเอกนิติคณะหนึ่งอนุหนึ่ง
1: อ่าฮะ
2: คุณพลโทไตรลงผิวพันธ์ก็เรื่องประชาสัมพันธ์แล้วก็
1: คุณรุทธพล2อนุเลย
2: แล้วก็คุณอะไรลูกคุณเนวิน
1: คุณชัยชนกครับ
2: อันนี้อนุหนึ่ง
1: ครับครับสายพวกสแกมเมอร์มันลดไปจริงๆนะพี่ไพศาล
2: ผมก็คิดว่าจะบอกว่าเป็นผลงานของเราฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้ผลจากไอ้การสู้รบในความการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาแล้วก็การปิดด่านชายแดนเนี่ยมันทำให
1: ้ครับ
2: มันทำให้มันบีบให้ภายในของธุรกิจโกสแกมเมอร์ธุรกิจเว็บพนันโมดันต่างๆมันต้องปรับรูปแบบ
1: มันขาดช่วงไปเลยอ
2: ่ะมันต้องเคลื่อนย้ายต้องปรับรูปแบบอะไรกันอย่างขนาดใหญ
1: ่ครับ
2: แล้วก็ทางฝั่งเมียนมาเนี่ยรัฐบาลของมินนองหลายก็ต้องการที่จะขึ้นมา
1: ครับ
2: เขาต้องการสร้างผลงานพูดง่าย
1: โอ้โหเขาเล่นไม่เหลือเลยนะฮะ
2: อย่างน้อยก็ต้องเอาใจจีน
1: ครับ
2: เอาใจนานาชาติต่างๆใช่ไหมเพื่อนบงเพื่อนบ้านอย่างไทย
1: ครับ
2: เขาก็ปราบหนักเลย
1: ครับ
2: แล้วอีกประการหนึ่งเข้าใจว่าผลประโยชน์ของเขาเนี่ยมันได้ไม่มากหรือละส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกของชนชาติกองกำลัง
1: น้อย
2: กลุ่มชนกลุ่มน้อยที่ได้ผลประโยชน์เขาก็เลยถล่มหนักเลย
1: พอเห็น
2: มันก็ช่วยไอ้สิ่งเหล่านี้มันช่วยลดทอนไปได้เยอะ
1: โอ้ความทีหายไปได้เยอะเลยครับเพียงแต่ว่าถ้ายังไม่ทำต่อยังไม่เพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามและความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างเพื่อนบ้านฮะไม่ว่าจะเป็นเมียนมาหรือว่าทางกัมพูชาเนี่ยเดี๋ยวมันจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่
2: กลับมาใหม่ทุกอย่างเขาลงตัวหมดแล้วนะ
1: ครับไอตัวแม่เป้งมันยังอยู่ไงพี่พิสารเหมือนแค่หลบไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็รอสร้างรังใหม่แล้วรอสร้างฐานใหม่เท่านั้นเองถามว่ายังหลอกกันอยู่ไหมยังมีอยู่ฮะอ่านข่าวเมื่อเช้าเนี่ยสาวฮ่องกงพี่พิสารคิดดูสิครับถูกโทรศัพท์หลอกลวงด้วยจิตวิทยานะฮะจากทางสายเนี่ยนะครับว่าคุณเนี่ยเข้าข่ายอย่างโน้นเข้าข่ายอย่างนี้นะฮะถ้าต้องให้เราตรวจสอบแสดงความจริงใจบินมาประเทศไทยให้บินมาบ้านเราครับแล้วก็หลอกเงินเอาผู้หลอกเงินจากผู้ปกครองก่อนว่าเดี๋ยวจะไปเรียนต่อจะไปทำอะไรต่อเอามาสักล้านกว่าบาทก่อนชิมลางว่าคุณจริงใจกับเราไห
2: ม
1: อันนี้คือเราเป็นหน่วยสืบราชการลับอะไรของเขาเนี่ยฮะทางจิตวิทยาเขาหลอกไปอย่างนั้นนะครับปรากฏว่าเธอมาเมืองไทยแล้วก็หลอกผู้ปกครองได้มาล้านกว่าบาทนะครับแล้วหลังจากนั้นไม่พอนะฮะเขาเอาทำเป็นบัตรพาสปอร์ตปลอมเอกสารทุกอย่างปลอมหมดเพื่อให้เธอเนี่ยใช้ในการเดินทางในประเทศไทยแล้วก็ให้มาพักอยู่คนเดียวในเมืองไทยครับไปซื้อเชือกมาไปซื้อสีมาไปซื้อลิปสติกมาเตรียมในการที่จะโทรหลอกผู้ปกครองอีกรอบนึงว่าถูกลักพาตัวนะฮะแล้วจะขอเงินเป็นค่าไถ่อย่างเงี้ยผู้ปกครองเขาไหวตัวทันฮะเขาแจ้งตำรวจไทยไม่เกิน48ชั่วโมงเราไปช่วยเหลือเขาได้ครับสุดท้ายไปทางบอกว่าเนี่ยถูกหลอกจากการเข้ามาโทรอย่างเดียวนะพี่พิสารคิดดูสิฮะมันมีหลักจิตวิทยาอะไรอ่ะในการหลอกคนคนหนึ่งเดินทางข้ามประเทศข้ามน้ำข้ามทะเลมาเอาเชือกมามัดมือตัวเองเอาสีมาทาตัวเองบอกว่าถูกจับเพราะกลัวว่าเราเนี่ยเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดกับขบวนการผิดกฎหมาย
2: ฮะ
1: โอ้มันทำได้ขนาดนั้นเลยนะครับ
2: ครับ
1: แล้วตอนนี้ก็คือสิ่งที่เขาจะต้องทำเนี่ยก็คือไปฝั่งนู้นไม่ได้ใช่ไหมเขาก็มาบ้านเราอ่ะพี่ไพศาลแต่โทรเนี่ยมันรู้มันโทรมาจากไหนจากบ้านเราหรือว่าฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่ขัดแย้งกันอยู่หรือไม่เนี่ยครับ
2: ท้ายสุดได้รับความช่วยเหลือไหม
1: ช่วยเหลือฮะช่วยเหลือปลอดภัยแล้วนะครับ
2: จากทางไทยเนี่ยนะ
1: จากทางการไทยเราฮะและสิ่งสำคัญคือพอช่วยเสร็จเนี่ยนิดนึงฮะทางการไทยเราต้องประชาสัมพันธ์ต้องโหมกระดำเรื่องนี้เลยนะฮะเอาว่าเรื่องเรามันเป็นมาอย่างไรแล้วก็ไทยในการช่วยเหลือยังไงเพราะว่าข่าวสื่อสารที่มันออกไปเนี่ยเมื่อมาเมืองไทยอีกแล้วจะผ่านไปประเทศเพื่อนบ้านถูกหลอกอีกแล้วประเทศไทยอันตรายอีกแล้วไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นภาพลบต่อการท่องเที่ยวครับ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็อีกประเด็นนึงนะพี่ไพศาลวันนี้เรื่องของความมั่นคงเรื่องของอันคลอสเนี่ยนะฮะที่กัมพูชาเขาเร่งเขาเร้าเลยว่าเราต้องมาคุยเนี่ยเขาตั้งผู้แทนของเขาแล้ว2คนนะส่วนของเราอย่างแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยวันนี้
2: เห็นคุณเสียศักดิ์บอกว่าโอเคแล้วล่ะเราก็พอจะ
1: ครับ
2: พอจะมีลูกมีละมี2คนที่เราเตรียมที่จะเป็นมือกฎหมายนะที่จะใช้
1: ครับครับในมุมของกัมพูชาเนี่ยโอ้เห็นก็เป็นต่างชาติทั้งหมดเลยนะครับที่เขาตั้งมาเนี่ย
2: ใช่
1: ทั้งสองคนนะ
2: ครับ
1: ครับคุณเสียศักดิ์เองเนี่ยวันนี้นะฮะก็เชิญท่านบรรดาคณะทูตมา67คนกับ4องค์การระหว่างประเทศนะพี่ไพศาลมาแถลงข่าวชี้แจงนะฮะกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้ประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสเนี่ยนะฮะแล้วก็ผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีประจำปี2026อ่ะนะครับคุณเสียศักดิ์บอกว่าสิ่งที่สงสัยอย่างแรกก็คือการที่กัมพูชา ไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการและเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการนั้นก็คือการที่ประเทศไทยได้ยกเลิก MOU 2544ดังนั้นจึงไม่ใช่ช่องทางในการเจรจาแบบทวิภาคีสำหรับทั้งสองประเทศนะครับจนทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการ UNCLOS ในการพูดคุยชี้แจงกับฝ่ายกัมพูชาก็ได้ชี้แจงชัดเจนว่าการที่เรายกเลิก MOU 44เนี่ยเพราะใน20กว่าปีที่ผ่านมามันไม่คืบหน้าใดๆเลยครับซึ่งก่อนที่จะมีการพูดคุยประนอมภาคบังคับก็จะมีการประนีประนอมอย่างสมัครใจทั้งสองฝ่ายก่อนแต่ว่ากัมพูชากลับเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเลยฮะซึ่งมันต้องคุยทวีกันก่อนอันนี้คุณกระโดดข้ามไปอันครอสเลยเนี่ยนะฮะมันข้ามขั้นตอนครับโดยอ้างว่าไม่มีประตูในการเจรจาซึ่งคุณเสียสักบอกว่ามันมีสิขั้นตอนในการพูดคุยเนี่ยขอความจริงใจของคุณก่อนคุณยังให้เราไม่ได้เลยนะฮะในช่วงท้ายของการแถลงของคุณเสียสักวันนี้นะครับพี่ไพศาลฮะคุณเสียสักได้ชี้แจงกรณีที่หลายสำนักข่าวพาดหัวข่าวว่าประเทศไทยถูกลากเข้าสู่กระบวนการก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ถูกลากนะเพราะเราเข้าสู่กระบวนการนี้ภายใต้อันครอสไม่ได้ไปตามเงื่อนไขของฝ่ายกัมพูชาอย่างแน่นอนเราเข้าสู่อันครอสมานานแล้วนะฮะกฎหมายทางทะเลเนี่ยกัมพูชาซะอีกเพิ่งเข้าเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เองครับ
2: ครับชี้แจงคณะทูตานุทูตนะ
1: ครับ
2: วันนี้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์ซึ่งตำแหน่งจริงๆเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
1: ครับ
2: ในวงเล็บกลุ่มธุรกิจพลังงานนะได้เปิดเผยว่าตามที่กรมสรรพากรได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่6890/2568ซึ่งได้อ่านคำพิพากษาไปเมื่อวันที่17 พฤศจิกายน 2568วินิจฉัยว่าการประเมินของเจ้าพนักงานชอบด้วยกฎหมายคดีจึงเป็นที่ยุติและมีผลทำให้หนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดทั้งนี้นับตั้งแต่ประเมินภาษีนายทักษิณชินวัตรถึงแม้จะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการพิจารณาคดีในชั้นศาลกรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างจากนายทักษิณชินวัตรมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมายโดยดำเนินการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรซึ่งปัจจุบันกรมสรรพากรได้ติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อหาแนวทางดำเนินการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรอย่างไรก็ตามเมื่อดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรจนถึงที่สุดแล้วหากกรมสรรพากรได้รับชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามการประเมินก็จะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณเป็นคดีล้มละลายต่อไปโดยได้ดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาและอายุความตามกฎหมายมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการขณะที่คำพิพากษาศาลฎีกาให้นายทักษิณชำระอากรพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มรวมเป็นเงิน 1.76 หมื่นล้านบาทจากการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ครับ
2: อันนี้เป็นการแถลงล่าสุดนะ
1: โอ้โห
2: ของทางรักษาการอธิบดีกรมสรรพากร
1: ครับก็คือว่าถ้าไม่มี 17,000 ต้องถูกฟ้องล้มละลายตอนนี้ไล่บี้อยู่อย่างนี้นะฮะ
2: ก็ถ้าไม่สามารถที่จะชำระได
1: ้ครับ
2: ครบถ้วนตามที่ถูกเรียกเก็บภาษี17,000เนี่ย17,000 ล้านเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ก็เข้าสู่กระบวนการสุดท้ายคือต้องฟ้องล้มละลายครับ
1: คุณทักษิณโดนไปกี่รอบแล้วนะพี่ปีศาจที่โดนลักษณะเนี้ยเนี่ยไอ้ครั้งที่แล้วยุคคุณอภิสิทธิ์ที่มีส่วนต่างด้านภาษีนี่กี่หมื่นนะ30,000 หรือ 40,000 ล้านนะ
2: ประมาณ40,000 ล้าน
1: โอ้
2: ฮะอันนั้นศาลรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
2: ไปยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
2: ก็คือการขายหุ้นชินคอร์ปตอนนั้นขายได้ประมาณ7-8 หมื่นล้านใช่ไหม
1: ครับ
2: ขายในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย ขายผ่านตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไปร้องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผู้ร้องก็ร้องว่าหุ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นของคุณทักษิณ
1: ครับ
2: ซึ่งก็ถือว่าผิดเพราะว่าคุณทักษิณเข้าสู่วงการเมืองแล้วจะถือหุ้นไม่ได
1: ้ครับ
2: นะศาลก็ได้วิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าคุณทักษิณคือเจ้าของหุ้นที่แท้จริง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นไอ้เงินที่ได้มาจากการขายหุ้นนั้นเนี่ยก็จึงให้หักในส่วนของหุ้นที่ราคาปัจจุบันเนี่ยที่ขายได้เนี่ยนะ
1: ครับ
2: นะเอาไปลบด้วยมูลค่าหุ้นที่ขายจำนวนที่ขายเนี่ยณราคาวันที่คุณทักษิณจะเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือราคาหุ้นวันนั้นเนี่ย
1: ครับ
2: แต่ไอ้จำนวนหุ้นที่ขายไปนั้นอ่ะเอาคูณกัน
1: ครับ
2: ได้ตัวเลขเท่าไหร่ก็เอามาลบจากเงินที่คุณขายได้ก็ปรากฏว่ามันมีส่วนต่างอยู่40,000กว่าล้านได้ไงมั้ง
1: 46,373ล้านบาท
2: ยึดเข้ารัฐไปคุณทักษิณก็ได้ไปเท่ากับมูลค่าก่อนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีพอศาลก็มองว่าคุณจริงๆแล้วหุ้นเนี่ยคุณไม่ควรจะเป็นของคุณแล้ว
1: ครับ
2: แต่เมื่อยังมันจะเป็นของคุณอยู่ในทางข้อเท็จจริงเนี่ยไอการที่อยู่ดำรงตำแหน่งนายกจีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ราคาหุ้น
1: มันขึ้น
2: ขึ้นมาเพราะว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจที่จะดำเนินการอะไรต่างๆที่จะทำให้หุ้นขึ้นมาได
1: ้ครับ
2: ฟังกันนะ
1: ครับครับ
2: ก็เลยสายก็เลยนะก็ถือว่าส่วนนั้นเป็นส่วนที่เป็นเงินได้ที่ไม่ชอบ
1: ครับโอ้โหทำมาล้อมรวมไอ้ก้อนนี้
2: มันเป็นลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน
1: ครับครับมารวมกับไอ้ก้อนนี้อีก17,000เนี่ยโอ้โหจะ70,000เลยนะครับเนี่ยครับ
2: อีก17,000ก็รวมเท่าไหร
1: ่46,000กับ17,000
2: อ
1: ่
2: ะ16,000กว่า
1: 60,000กว่าล้านนะครับ
2: 60,000กว่าล้าน
1: ครับครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: ครับ
0: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุณสิทธิชัยถามเข้ามาบอกว่ามีโอกาสหรือเปล่าครับที่ไม่จ่ายแล้วกรมสรรพากรจะฟ้องล้มละลายนะครับมันเป็นไปตามกระบวนการอยู่แล้ว
2: ใช่โดยขั้นตอนกระบวนการ
1: ครับ
2: จะช้าจะเร็วมันก็ถ้าสมมติคุณทักษิณไม่จ่ายก็ต้องฟ้องไปลาย
1: ครับ
2: ครับ
1: ตัวคุณทักษิณเองในกระแสข่าวซึ่งเดี๋ยวรอดูเขาได้ใบบริสุทธิ์นะพี่เบสานแล้วก็จะมีขั้นตอนการให้
2: รัฐมนตรีบอกจะตั้งกรรมการภายใน
1: ครับ
2: เนี่ยวันสองวันนี้ใช่ไหม
1: ครับครับ
2: กระทรวงยุติธรรมก็บอกว่ากรณีคุณทักษิณแล้วก็ผู้ที่ได้รับอภัยโทษทั้งหลาย

0: ได้พูดถึงคุณทักษิณด้วยบอกว่ายังไม่ได้เจอยังไม่ได้พูดคุยเลยหลังได้รับอภัยโทษนะฮะก็การถอดกำไร EM เนี่ยก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับไม่ห่วงนะฮะท่านนายกอนุทินบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อถามว่าอนาคตเนี่ยจะมีการเข้าไปพูดคุยกันหรือไม่กับคุณทักษิณเนี่ยนะครับคุณอนุทินบอกว่าวันนี้ในทางการเมืองตนก็คุยกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานในฐานะหัวหน้าเพื่อไทยแล้วก็ยุทธชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอว.นะครับในเรื่องของการทำงานร่วมรัฐบาลกันอยู่ในส่วนนี้เชื่อว่านะคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองจริงเนี่ยนายกว่ายังไงคุณอนุทินก็บอกว่าถ้าถามตนในฐานะที่เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีของคุณทักษิณมาเนี่ยตนก็ต้องเชื่อว่าความตั้งใจของท่านเป็นอย่างไรก็ต้องเชื่อครับเมื่อถามว่าไม่กังวลว่านายทักษิณจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการทำงานของครม.และพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเลยในครม.คนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจก็คือประชาชนเพราะรัฐบาลฟังประชาชนเท่านั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าพวกตนจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วคนที่รัฐบาลฟังก็คือพี่น้องประชาชนนี่ไม่ใช่วาทกรรมแต่เป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมครับคุณอนุทินยังพูดถึงกรณีมติภูมิใจไทยถอนชื่อนะออกจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขของเพื่อไทยด้วยนะพี่ไพศาลบอกว่าทุกอย่างหารือกันด้วยความเข้าใจอันดีไม่มีปัญหาระหว่างพรรคร่วมครับ
1: หวานแหววเลยนะ
0: ครับหวานแหววซึ่งนายกรัฐมนตรีเขามีเสน่ห์ตรงนี้คุณอนุทินครับ
1: ก็โดยทางการเมืองก็ถือว่าคุณเนวินกับคุณอนุทินก็ถือไพ่เหนือคุณทักษิณ
0: ครับ
1: ณนาทีนี้นะ
0: ครับ
1: คุณทักษิณจะทำเหมือนกับตอนที่รัฐบาลมีนายกชื่อเศรษฐาหรือว่าต่อมาเป็น
0: แพทองธาร
1: คุณแพทองธารซึ่งเป็นบุตรสาวตัวเองคงไม่ได้หรอก
0: ครับ
1: เพราะตอนนั้นพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ
0: ครับ
1: แต่นาทีนี้เนี่ยภูมิใจไทยคะแนนเท่า190
0: 192เกือบจะ200
1: ที่เพื่อไทยต่ํา100ไปแล้วเหลือ70บาทครับ74เสียงเพราะคุณทักษิณก็ไอ้วางมือทางการเมืองไม่วางมือแต่ก็ต้องเล่นให้สมบทบาทกับที่เป็นพระรองอ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: นักข่าวไปถามว่าอะไรเนี่ยก็ถามแบบอย่างเชิงมากกว่า
0: ครับ
1: ก็รู้กันอยู่ว่าคุณทักษิณจะมาครอบงงครอบนำอะไร
0: ตอนนี้ผมต้องเล่นบทพระรองอย่างเดียว
1: แต่หน้าจะต้องเก็บตัวเงียบไป
0: ครับ
1: นานทีเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: ออกมาก็เป็นพระรองเขาอ่ะ
0: จะมันจะฉายแสงยังไงฮะเขา200กว่าเขาเป็นแกนนำครับ
1: ใช่ใช
0: ่ครับ
1: คุมเกมอะไรก็แทบจะไม่ได้เลย
0: ก็ร่างรัฐธรรมนูญยังต้องถอน
1: ร่างรัฐธรรมนูญก็ใช่ก็ต้องแล้วแต่ภูมิใจไทยเนาะ
0: ครับ
1: เขาว่าไงก็ต้องว่าตามนั้น
0: ครับใช่ครับ
1: ไปหือไปอือแล้วไม่มีประโยชน
0: ์ครับ
1: ครับแล้วก็คุณยศชนันเขาก็เดินได้ดีนะ
0: โอ้โห
1: ใช่ไหม
0: คะแนนนิยมอ่ะพี่เบสาน
1: คุณอะไรคุณอนุทินเขาก็วางตัวให้เกียรติกับคุณยศชนันได้ค่อนข้าง
0: ดีเลยครับ
1: ได้ค่อนข้างดี
0: ก็ผลสำรวจออกมาคะแนนนิยมของรัฐมนตรีทั้งฝ่ายซีกรัฐบาลกับซีกฝ่ายค้านเนี่ยคุณอนุทินมาแน่นอนนะเพราะว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะในการขับเคลื่อนงานเนี่ยแต่อันดับสองมาเป็นคุณยศชนันนะครับส่วนฝ่ายค้านเองเนี่ยอันดับหนึ่งมาเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับในการแสดงบทบาทฝ่ายค้านได้ดีกว่าคุณเท้งนะครับ
1: ครับก็เราก็พูดแทนไม่ได้นะไม่รู้เราเพียงแต่ว่าคิดว่าภาพใหญ่มันเป็นยังไงแล้วก็คุณทักษิณจะไปฝืนในภาพใหญ่ของการเมืองคงก็จะยิ่งพังหนักขึ้นไป
0: ครับ
1: แค่นี้เฉพาะอธิบดีรักษาการอธิบดีกรมสรรพากรเขาคงจะออกเป็นระยะ
0: ครับ
1: ไอ้ข่าวยึดไอ้เรื่องภาษีคุณทักษิณเพราะมันต้องมีความคืบหน้าไง
0: ก็ก่อน
1: หน้านี้นะคุณแจ็คอะไรที่เขาวัชราภิธทอง
0: ครับครับก็ถามอยู่เรื่อย
1: ตามอยู่
0: ใช่ครับ
1: เขาจี้ตลอด
0: ก็เชื่อว่าท่านอธิบดีหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไม่อยากตอบคำถามนี้ฮะแม้ก่อนหน้านี้ตัวท่านอธิบดีเองก็ลาออกไป

0: แล้วไม่ใช่หรอครับส่วนพรรคสามพระกรเนี่ย
1: คุณสุริยาลาออกไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็จังหวะพอดีอ่ะก็ไม่ต้องมาตอบคำถามเรื่องนี้ด้วย
0: ครับครับครับ
1: เพราะฉะนั้นก็จะต้องทำหน้าที่ตอบคำถามเรื่องนี้นะ
0: ปัญหามันอยู่ตรงนี้สิพี่ไพศาลถ้าเราเรียกเงินจากคุณทักษิณ 17,000 ล้านไม่ได้เนี่ยมันมีอายุมันไม่ว่าเรียกไม่ได้แล้วมันจะต้องยังไงต่อเนี่ย
1: ฮะไอ้ผมไม่ทราบเลยคดีถึงที่สุดแล้วในการบังคับ
0: จะต้องตามบังคับคดียังไงอะครับ
1: ต้องเป็นแต่ไม่เรื่องของการบังคับคดีนะ
0: ครับ
1: ก็เนี่ยที่โดยขั้นตอนก็คือถ้าเรียกให้มาชำระแล้วก็ไม่ชำระอยู่นั่นแหละ
0: ครับ
1: ไปตรวจทรัพย์สินยึดอายัดก็ไม่มีอะไรบ้านก็ไม่ใช่รถก็ไม่มีอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: สำรวจบัญชีธนาคารก็ไม่มีชื่อทรัพย์สินเลยเงี้ย
0: โอ้โหถ้าไม่มีอย่างนั้น
1: ไม
0: ่มีโอกาส
1: ไม่รู้จะไปอายัดอะไรยังไงได้ก็ต้องฟ้องล้มละลายไป
0: หรือนั้นลักษณะนั้นเข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการเลยหรือเปล่าฮะ
1: ไม่รู้ทรัพย์สินจะกล้ามาสมัครหรือเปล่า
0: ครับ
1: ถ้ามาสมัครก็อาจจะติดอ่ะพอตรวจสอบแล้วไม่
0: มีอะไรเลยใช่ไหมฮะครับ
1: ครับรถอะไรนะไม้บักก็ไม่รู้ชื่อใคร
0: ครับครับ
1: บ้านจันทร์สองล่าก็ไม่รู้ชื่อใคร
0: ครับ
1: ครับ
0: นะฮะคือมันมีช่องว่างมันมีเงื่อนไขอยู่เสมอครับ
1: ใช่แล้วคนที่อะไรนะทำหน้าที่รักษาก็ไม่รู้ว่ากินเงินเดือนใ
0: ครครับครับ
1: ไม่รู้เงินคุณทักษิณคงไม่มี
0: ครับก็เนี่ยที่ออกมาเนี่ยยังต้องอยู่ในความดูแลของอุ้งอิ๊งเลยอ่ะไม่งั้นเนี่ยไม่มีใครไปเซ็นว่าเป็นผู้ดูแลท่านนี้นะออกมาไม่ได้นะในการพักโทษเนี่ยครับ
1: อุ้งอิ๊งยื่นภาษีหักลดหย่อนให้ทักษิณของผมนะเลี้ยงดู 30,000
0: ครับแต่ครับเลี้ยง 30,000 นะนะฮะครับ
1: โอเค
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องหุ้นกับคุณสุเชษสุแท้ครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: มหานคร News 10ข่าวเด่นโดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์

0: มหานครโรคจิต
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19:31 นนะครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับ5 มิถุนายนนะครับ2569ท่านทางคุณผู้ฟังทุกท่านในเพจ Facebook นะครับหรือว่าใครที่ยังอยู่บนรถบนท้องถนนวันนี้นะครับค่อยๆไปกันเนาะพรุ่งนี้ก็ได้หยุดพักผ่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครค้าใครขายอยู่พรุ่งนี้ก็ลุยกันใหม
3: ่คร
2: ับ นะครับช่วงนี้จะขายดีนะพี่นะเพราะว่า
3: โครงการ
2: เออคนน่าจะจับจ่ายกันแบบง่ายขึ้นอ่ะ
3: ผมยังรู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้ไปสแกนเลยมันคันๆเนาะไม่ได้ใช้เงินหลวงเลย
2: เออแล้วเมื่อก่อนซื้อสับปะรดกินถุงเดียวช่วงนี้ก็แถมมะม่วงด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอจะซื้อกันมากขึ้น
3: ครับ
2: นะครับ
3: มี PFC ทักมาส่วนตัวบอกว่าฟังอยู่บนแท็กซี่ดีฝันใจแท็กซี่นะ
2: อ้าวครับผม
3: แท็กซี่ทุกท่านนะลงทะเบียนสารด้วย
2: ครับพี่ขายบ้านสวนนครเมืองจันทนะครับข่าวจุกๆยาวไปนะครับ1ชั่วโมงแล้วพี่1ชั่วโมงพักก่อน
3: นั่งนับจริงๆครบ20
2: เออช้างดูเวลาข้ามแล้วจาก4ไป1ได้เลยนะ อันดับ4แล้วก็พอจบเป็นอันดับ1ได้เลยถ้าเวลาหมดนะเราเนียนอยู่แล้วเราสาย

0: เนียนนะเออเดี๋ยวคุณผู้ฟังรู้นะนะก็เนี่ยนอกเรื่องกันอย่างเงี้ย
1: โม้กับหัวเราะไปครึ
0: ่
1: ง
0: นะครับทักทายทุกท่านนะมาๆอีกครึ่งชั่วโมงลุย
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: อันโดไม่ต้องกังวลมาเรื่องของที่เขาจะมาพิจารณาเอาคืนพวกลูกที่แม่กตัญญูจริงพวกลูกกตัญญูทิพย์กตัญญูเทียมกตัญญูกมลอ
0: ครับผม
1: สารพัดแม่กตัญญูเนี่ยคุณผู้ฟังนะวันนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็โพสต์ข้อความนะครับผ่าน Facebook ส่วนตัวของเธอถึงกรณีที่กระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษี 30,000 บาทต่อท่านเนี่ยนะจะไม่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐว่านี่มันเกณฑ์อะไรกัน
0: เออ
1: ลูกหักลดหย่อนอุปการะบุพการีได้ 30,000 บาทให้กับพ่อแม่ที่อายุเกิน60ปีและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทเท่ากับว่ารัฐสนับสนุนให้ลูกส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เดือนละไม่ถึง 3,000 บาทแต่ถ้าเอาไปลดหย่อนเมื่อไหร่พ่อแม่โดนตัดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าเออถ้าที่เกณฑ์รายได้หากจะได้บัตรสวัสดิการคือไม่เกิน 100,000 บาทลูกส่งเงินมารวมกับรายได้ของพ่อกับแม่ยังไงก็ไม่เกิน 60,000 บาทเอาอะไรไปตัดสิทธิ์เขากลายเป็นทำโทษลูกกตัญญูลูกอกตัญญูถ้าให้ลดหย่อนอุปการบุพการีเนี่ย 100,000 บาทก็ว่าไปอย่างถ้าหนึ่งแสนคุณเอาไปเลยลงโทษเลยแต่ที่คุณแค่สามหมื่น
0: นี่แหละ
1: ต้องมาตกังวลนี่
0: ต้องกังวลนะผมบอกว่าท่านยิ่งออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยมันโหมเหมือนเมาหมัดแล้วตอนนี้ทัวร์เลยไปลงเลยอ่ะว่าไปมาอะไรเนี่ยอยู่ๆนะฮะกลายจะมาเป็นคนโกงภาษีได้ไงเนี่ยนะครับ
1: แล้วถ้าสมมติใคร
0: คือมันเหมือนคนละเรื่องอ่ะไม่รู้นะมันเหมือนโกงภาษีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันมาถึงจุดนี้กันได้ยังไง
1: เอามารวมกันได้ไง
0: ครับผม
1: เออแล้วสมมุติถ้าใครไม่โกงทำตัวดีมีโบนัสไหมจะร้องหา
0: ก็ดูแลพ่อไปรัฐบาลบอกเออดูแลพ่อแม่ไป
1: เหมือนเดิม
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: มาดูเหตุการณ์ที่สงขลากันดีกว่านะครับพระอยู่ในวัดก็เปรียบเหมือนเราอยู่ในบ้านนะ อยู่ในกุฏิเนี่ยมันก็ต้องปลอดภัยที่สุดนะฮะปรากฏว่าจู่ๆถูกคนร้ายบุกมาแทงมรณภาพเลยนะครับคากุฏิเลยฮะตอนนี้ตำรวจกำลังล่าตัวคนร้ายอยู่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อบ่ายนี้เองนะฮะที่ระโนดจังหวัดสงขลานะครับตำรวจนะครับสภ.ระโนดพร้อมผอ.ถ.เข้าไปเก็บหลักฐานนะฮะภายในวัดจาดนะครับอยู่ที่หมู่6นะตำบลระโนดนะฮะที่เกิดเหตุบริเวณกุฏิเลยครับพบร่างพระครูสมุนันอายุ56ปีนะครับท่านเป็นรองเจ้าอาวาสมรณะในสภาพที่ถูกมีดฟันเข้าที่คาง1แผลแล้วก็แทงเข้าที่หน้าอก3แผล
1: ครับ
0: นะฮะตอนนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็หาสาเหตุนะว่าเกิดจากอะไรนะครับโอ้ความปลอดภัยอยู่ที่ไหนนะฮะคือวัดเนี่ยไม่มีรั้วรอบขอบชิดอยู่แล้วพี่เนาะแต่ไม่รู้ว่าคนร้ายต้องการอะไรต้องการทรัพย์สินถ้าต้องการทรัพย์สินนี่ยิ่งน่ากลัวนะเพราะว่าพระนี่จะไม่ค่อยได้ระมัดระวังตัวอะไรหรอกครับนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: วันนี้ตำรวจไซเบอร์เขาไปจับสาวลาวติดตั้งเนี่ยฮะ Fast Base Station ในรถยนต์ส่ง SMS ปลอมแอบอ้าง AIS ยังมีอีกเนาะเดี๋ยวนี้นะถึงว่าบางคนได้ข้อความเนี่ยแล้วก็คิดว่ามาจากหน่วยงานที่ถูกต้องเช่นมาจากค่ายมือถือหรือมาจากธนาคารแต่หารู้ไหมฮะมันเป็นมาจากเครื่องนี้ฮะมียุคหนึ่งตำรวจเขาเรียกว่าเครื่องตรากระเบนมันจะส่งข้อความมาซึ่งเครื่องนี้เขาเรียก Fast Base Station คือสถานีเคลื่อนที่ในการส่งสัญญาณซึ่งปกติเขาจะใช้ในช่วงของภาวะสงครามภาวะอุทกภาวะภัยพิบัติลุงเพราะว่ามันจะสามารถส่งข้อความไปยังผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้เมื่อสัญญาณหลักถูกตัดขาด
0: ครับ
1: โอ้แต่วันนี้ก็ยังจับได้เนาะก็น่ากลัวนะฮะวันนี้พลตำรวจตรีกิตตัดนะฮะบำรุงรัตนยศนะฮะผู้บังคับการสท.4ก็เปิดปฏิบัติการสกัดจับขบวนการใช้เครื่องสถานีฐานจำลองโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่า False Base Station นะฮะ ส่งข้อความ SMS ไปหลอกลวงประชาชนในกทม.แล้วก็ไปริมณฑล

0: นจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1คนยุปกรณ์โทรคมนาคมแล้วก็สถานีฐานปลอมเนี่ยจำนวนมากก็วันที่1เนี่ยเขาบอกว่ามันสืบเนื่องจากเมื่อวันที่1เจ้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ AIS แจ้งข้อมูลว่ามีผู้ใช้บริการเนี่ยได้รับข้อความ SMS แอบอ้างเป็น AISโดยมีข้อความเชิญชวนรับรางวัลพร้อมกับแนบลิงก์ให้กดเข้าเว็บไซต์ซึ่งไม่ใช่ข้อความจริงที่ส่งจากระบบเครือข่ายของ AIS ไม่ใช่ของจริงตำรวจชุดจับกลุ่มก็เลยร่วมกับวิศวกรของ AIS เนี่ยน้องดงรู้ฟังครับไปตรวจสอบทางเทคนิคจนพบสัญญาณผิดปกติจากอุปกรณ์ที่มีลักษณะสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่จำลองกระจายสัญญาณอยู่ในพื้นที่บริเวณซอยบางกระดี่28แถวๆบ้านขุนเทียนนะเขาไปจับตรงนั้นได้ก่อนนะเจอจุดเจอจุดกระทั่งวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังฮะตำรวจเขาก็ติดตามไอ้เจ้าสัญญาณนี้มันตามง่ายนะคุณผู้ฟังถ้าเราอยู่ในรัศมีมันเนี่ยเราก็จะได้รับข้อความจากมันสมมติถ้าเรารู้ว่าเราเข้าใกล้มันเนี่ยมันจะมีข้อความเด้งในมือถือเราแล้วได้รับข้อความที่มันปลอมมาเนี่ยส่งข้อความปลอมให้กดลิงก์เนี่ยมันในมือถือตำรวจเขาก็ตามมันจนมันก็ส่งอยู่เรื่อยๆอาศัยว่าอยู่ใกล้แต่ตรงไหนล่ะคันไหนล่ะที่เอาเครื่องนี้ใส่รถไว้นะก็ตำรวจไปจอดอยู่ในพื้นที่เป้าหมายพอตรวจสอบในรถก็พบอุปกรณ์โทรคมนาคมนี่นะฮะก็เลยจับกลุ่มนางสาวคนสวรรค์พระวิเศษต้องดูชื่อเป็นคนก็สวรรค์เป็นพระก็วิเศษ
1: คนสวรรค
0: ์พระวิเศษเธอเป็นคนลาวฮะอายุ27ปีคนสวรรค์พระวิเศษ
1: เออคร
0: ับ เออก็เธอก็สารภาพแล้วเพราะมันของการขนังคาเขาอะเนาะโอ้ตำรวจก็เตือนบอกว่าปัจจุบันในมิจฉาชีพมันจะใช้ไอ้เครื่องแบบนี้แหละฮะในการส่งข้อความไปหลอกลวงให้เรากดลิงก์พอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะหลอกเอาเงินจากบัญชีเราดูดเงินดูดยังไงเพราะว่ามันจะไปเขาเรียกว่าไปรีโมทโทรศัพท์เราให้เราไม่สามารถทำอะไรหน้าจอได้แต่หลังบ้านเนี่ยในโทรศัพท์เราระหว่างที่เราเห็นว่าจอดำๆเนี่ยมันก็ไปเคลื่อนย้ายถ่ายเทเงินเราออกจากบัญชีต้องระวังนะคุณผู้ฟังนะคือประเด็นเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าจะได้รับข้อความจากไหนอย่างไรเนี่ยก็อยากกดลิงก์เข้าไปอย่างเด็ดขาดย้ำตรงนั้น
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อย่างนี้สิน่าเห็นใจเรื่องสแกนบัตรสวัสดิการรัฐเนี่ยยังไม่ได้นะครับเข้าระบบไปแล้วยืนยันตัวตนไม่ได้เพราะอะไรคุณยายนะครับน้อยใจในชีวิตหลังป่วยเป็นมะเร็งต้องโกนผมทำคีโมพอโกนผมปุ๊บช่วงเนี้ยสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเปิดให้ลงยืนยันตัวตนนะครับแกสแกนบัตรคนจนไม่ได้อันนี้คือมีอยู่แล้วขออภัยคืออันนี้ไม่ได้ว่าไม่ไอยืนยันตัวตนคงแค่กดอะเนาะแต่ตอนนี้ปัญหาคือแกเอาไปใช้ไม่ได้คือมีบัตรเงินเข้ามาเนี่ยจะเอาไปสแกนทั้งหมู่บ้านเนี่ยไม่ผ่านสักร้านเลยเพราะว่าไม่มีผมตอนสแกนอะมีผมไงก่อนหน้านี้เนี่ยที่ยืนยันตัวตนไว้เนี่ยหน้าตาไม่ใช่แบบนี้ไงตอนนี้พอโกนผมทิ้งเนี่ยแกเป็นมะเร็งจะเอา300ไปใช้เนี่ย
0: น่าสงสารจัง
1: ใช้ไม่ได้ไม่มีร้านไหนผ่านเลยทั้งร้านเลยเออนะแกก็เลยนะน้อยอกน้อยใจนะครับเออว่าอย่างเงี้ยจะทำยังไงดีแกขอวิกสักอันได้ไหมถ้าใส่วิกปุ๊บเนี่ย
0: มันจะได้ใช่ไหม
1: เออระบบมันน่าจะอ่านออกแล้วว่าเป็นคนเดิมหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับนะเนี่ยเสียงสะท้อนนะโอ้คุณยายนะครับอยากจะใช้เงิน300เนี่ยใช้ไม่ได้คุณยายอยู่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ
0: ค่ะ
1: เออนะเห็นบอกว่ามีคนใจดีแล้วนะครับนำวิกนะครับนำวิกไปมอบให้คุณยายร้องไห้เลยเออคุณยายร้องไห้เลยนะฮะเออใครมีวิกหรือผมปลอมเนี่ยมาเอามาให้ยายน้อยนี่ยายว่างั้นนะตอนนี้คุณยายก็สามารถที่จะสแกนนะครับใช้เงิน300บาทในการซื้อข้าวซื้อของได้แล้ว
0: คร
1: ับ คุณยายอย่าลืมกดยืนยันตัวตนนะรับสิทธิ์ต่อนะนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: โอ้ผู้ฟังฮะมาดูผลงานของสื่อปทุมวันกันบ้างเขาไปจับกลุ่มสาวใหญ่สาวใหญ่ด้ง
1: ครับผม
0: 56ปีถือว่าสาวใหญ่มั้ยอ่ะได้อยู่นะ อนุโลมได้แต่บางที49บอกสาวใหญ่เขาประท้วงกันนะคุณดูฟัง
1: ยังไม่ยอมเลย
0: ไม่ยอมรับคำดีนะอายุ49บอกสาวใหญ่คือมอมเขาไปลักทรัพย์ไปฉกไอโฟนแล้วก็วิธีการขโมยเนี่ยก็เขาบอกว่าทำแบบเนียนๆฟังลองดูนะแล้วก็ต้องระมัดระวัง

0: ปล่อยตัวนะว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบนี้นะครับก็เขาไปจับกลุ่มตัวนี่ฮะจากการปิดล้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้ไปรวบตัวนางสาวธัญธรอายุ56ปีได้ที่บ้านพักในซอย3วา21เขตคลอง3วาจับเธอเนี่ยตั้งแต่29พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วสืบเนื่องจากเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขารับแจ้งเบาะแสบอกว่าเธอเนี่ยเป็นบุคคลตามหมายจับนะแล้วก็มีความผิดฐานลักทรัพย์นะโดยการมอมหน้าเขาใช้คำนี้นะมอมหน้าหรือกระทำด้วยการใดๆเพื่อให้เห็นหน้าหรือจำหน้าไม่ได้อ๋อเขาใช้คำนี้นะกฎหมายมอมหน้าปรากฏตัวในพื้นที่ของย่านคลองสามวาคือพลเมืองดีเขาก็มาแจ้งซึ่งพฤติการของเธอเนี่ยคือจะไปยืนอยู่หน้าร้านขายโทรศัพท์ก่อนทำทีเป็นสนใจมือถือซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็มีมือถือส่งมาลงที่หน้าร้านพอดีบนหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะมีมือถือวางอยู่หลายเครื่องนะเธอก็อาศัยช่วงพนักงานกำลังยุ่งกับการเช็คสต็อกของก็เลยหยิบ iPhone 15แล้วเดินออกไปอย่างเนียนๆเจ้าที่ชุดจับกุมก็เลยเข้าไปตรวจสอบพบว่าเธอเป็นผู้ต้องหาตามรูปพรรณสันฐานที่รับแจ้งความเอาไว้ก็เลยจับกุมตัวก็ให้การยอมรับนะเธอก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลเดียวกับตามหมายจับแล้วก็ไม่เคยถูกจับกุมดำเนินคดีมาก่อนจากการตรวจค้นก็พบทรัพย์สินในครอบครองเจ้าที่ก็สามารถตรวจยึดของกลางเป็นมือถือ iPhone 15แล้วก็สีน้ำเงินนะความจุ128กิกะไบต์ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายโอ้นี่อาศัยลูกเนียนนะคุณผู้ฟังไปทำทีเหมือนอยากจะซื้อแล้วก็ไม่ทันซื้อพอของเขามาลงหน้าร้านก็ฉกของเขาออกมาเนียนๆอย่างนั้นเลยครับ
1: มหานครโรคจิต
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ไอ้ประ

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับทิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษทิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่

0: ุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคจิต
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครโรคจิตอันดับ5
4: อันดับ5ไปชมสาวระยองกันหน่อยนะครับต้องชมทำดีต้องชื่นชมออกสื่อกันไปเลยนะฮะเก็บเงินหมื่นคืนเจ้าของได้นะครับโอ้โหพลเมืองดีน้ำใจงามนะฮะเป็นสาวใหญ่อยู่ที่สาวใหญ่ก็
5: อายุเท่าไหร่ดูอายุ
4: โอ้ตายไม่ได้นะครับ
5: เรียกคุณพี่ก็พอไหม
4: เรียกคุณพี่ก็พอนี่ฮะเก็บเงินคืนนะครับเก็บเงินคืนได้นะครับขี่รถจักรยานยนต์นะกลับจากส่งข้าวให้กับสามีที่เป็นรปภ.ระหว่างทางเจอกระเป๋าสตางค์ตกอยู่โหเงินเป็นปึกเป็นหมื่นนะเป็นเราสองคนก็คืนเหมือนกันคืน
5: เออลายแล้วก่อนคืน
4: คิดเยอะนิดนึงนะครับวันนี้นะครับตัวผู้เสียหายที่ทำกระเป๋าสตางค์หายนะครับคุณสุภาวดีนะก็เดินทางเข้าพบกับร้อยเวรที่สภ.เมืองระยองนะครับเพื่อรับมอบกระเป๋าตังค์ในนั้นมีเงินอยู่ 1,500 บาทนะครับแล้วก็บัตรเบิดเต็มนะฮะเต็มกระเป๋าเลยเธอเนี่ยเปิดเผยด้วยรอยยิ้มนะครับนะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับแล้วก็จะไปทำบุญนะครับระหว่างทางเนี่ยนะโอ้นะทำกระเป๋าตังค์ตกอยู่นะฮะเธอบอกว่าคนที่เก็บได้นะคนที่เก็บได้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคือเขาเนี่ยเคยทำของหายมาก่อน
5: โชคหกเข้าใจสิ
4: ใช่ตอนนั้นเนี่ยได้กระเป๋าคืนแต่เงินหายเกลี้ยงนะครับเขาก็เลยเข้าใจหัวอกเป็นอย่างดีนะฮะวันนี้ก็เลยนะส่งมอบของคืนให้นะครับอย่างนี้ช่วยกันอย่างนี้ได้ดีนะสังคมก็ได้น่าอยู่นะพี่นะ
5: ใช่
4: นะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: มาดูข่าวนี้นะฮะเพิ่งขึ้นออนไลน์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะฮะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะแถลงข่าวหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติที่มีท่านนายกเนี่ยเป็นประธานซึ่งคุณรัชดาเนี่ยเธอบอกว่าจากการหารือกันในที่ประชุมแล้วก็ถึงสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยนะก็คุยกันอย่างรอบด้านทั้งด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายการเงินการฟอกเงินแล้วก็ภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยเฉพาะเรื่องของการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่สร้างผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนได้หลายด้านถือว่ากันนะผลงานสำคัญคือลดจำนวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจากเดิมเนี่ยคุณผู้ฟังฮะ 34,478 คดีลดลงเหลือแค่ 16,920 คดีลดลงกว่าครึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังจากมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนเนี่ยเดิมๆเนี่ยประมาณ 2,224 ล้านบาทตอนนี้เหลือ513ล้านบาทอันนี้เป็นข้อมูลช่วงเดือนกรกฎาคมถึงพฤษภาคมปีนี้นะครับโอ้เอาคุณผู้ฟังแต่ว่าก็สัมผัสได้จริงนะว่าผมเองก็ไม่มีคอลเซ็นเตอร์โทรหามานานเป็นเดือนๆแล้วโด่งมีนะ
4: ไม่มีเหมือนกัน
5: คุณผู้ฟังมันหายไปจริงๆนะก็ถือว่าก็น่าจะเป็นผลดีเรื่องของการปิดด่านเรื่องของการจริงใจจริงจังในการที่จะปราบปรามก็ถือว่าได้ผลคุณผู้ฟังส่งข่าวเข้ามาบ้างว่าใครยังได้รับสายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่มันยังมีเนี่ยอย่างรูปแบบเราเล่ากันไปเมื่อช่วงแล้วว่ามันใช้ฟอร์เบสสเตชันส่งเรื่องของการกดลิงก์แต่การโทรมาเป็นสาย1สาย2สาย3มารอเนี่ยไม่มีลดลงมาก
4: ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
4: ที่ลพบุรีนะครับวันนี้เขาตีเส้น37จุดตัดขอไป39จุดตัดทางรถไฟนะครับเอาให้ชัดเลยนะจะได้ไม่ต้องเข้ามาใกล้ไม่ต้องเข้ามาจอดขวางทางรถไฟกันนะครับก็หลังจากเกิดอุบัติเหตุที่อโศกนะครับคนลพบุรีก็ตื่นตัวพอสมควรนะฮะวันนี้เองเนี่ยนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะครับเป็นประธาน

0: ประชุมคณะกรรมการสูงโดยการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดลพบุรีก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับมาร่วมประชุมกันนะฮะที่ประชุมก็เห็นชอบนะครับให้ตีเส้นบริเวณจุดตัดทางรถไฟนะฮะทั้ง39จุดเป็นการเร่งด่วนตีเส้นทะแยงสีเหลืองนะให้เห็นชัดชาวบ้านเนี่ยเวลาขับมาพอติ้งติ้งติ้งปึ๊บท่านต้องหยุดก่อนเส้นเหลืองเลยจะมาอ้างว่าไม่เห็นไม่ได
1: ้
0: นะครับนี่นะเพื่อความปลอดภัยนะเออก็อย่างที่อโศกเนี่ยเห็นใช้จราจร1นายแล้วยืนตลอดจับจริงเลย
1: ครับ
0: ใครที่แบบฝ่าหรือมาขวางเนี่ยจับปรับไปเลยนี่ฮะใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: คุณฟ้าอันดับ2วันนี้ท่านนายกหนูคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็พูดถึงกรณีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษว่ายังไม่ได้เจอกันและอย่างที่เคยบอกคือแสดงความยินดีรู้สึกโอเคทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนเมื่อถามถึงกรณีจะถอดกำไร EM ในวันจันทร์ที่8มิถุนายนนี้นั้นเนี่ยนะคุณอนุทินก็ย้ำว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนเมื่อถามว่าในอนาคตจะเข้าไปพูดคุยกันหรือไม่ท่านนายกหนูก็บอกว่าวันนี้ในทางการเมืองตนก็คุยกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในเรื่องของการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วเมื่อถามว่าวันนี้เชื่อหรือไม่ว่าคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองจริงคุณทักษิณก็บอกว่าถ้าถามตัวท่านเนี่ยหมายถึงตัวท่านนายกเนี่ยตนในฐานะที่เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีของนายทักษิณมาตนก็ต้องเชื่อความตั้งใจของท่านเป็นอย่างไรตนก็ต้องเชื่อเมื่อถามว่ากังวลว่าคุณทักษิณจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่าไม่ต้องกังวลครับคนในครม.เนี่ยคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคือประชาชนเพราะรัฐบาลฟังประชาชนเท่านั้นนี่ท่านนายกตอบและไม่ต้องกังวลเลยว่าพวกตนจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครซึ่งแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วคนที่รัฐบาลต้องฟังคือประชาชนและนี่ก็ไม่ใช่วาทกรรมแต่นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสัจธรรมส่วนที่พรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยได้พูดคุยกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วใช่หรือไม่คุณทินก็บอกว่าทุกอย่างได้หารือกันด้วยความเข้าใจอันดีไม่มีปัญหาอะไรถ้าเป็นผมจะต่อยหน่อยนักข่าวอย่าทันดูนะฮะหยอกๆนะครับ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: เอาอันดับ1มีเรื่องเตือนภัยกันนะครับนะ
1: วันนี้จบอันดับ1
0: ตอนจบวันนี้ถึงวันนี้ถึงพี่ช้างไม่ได้ข้ามนะไม่ได้ใช้สูตรข้ามนะพี่ช้างบอกเปิดตามคิวเลยครับ
1: ฟ
0: ัง
1: งวยงง
0: นะครับอ่ะที่มหาสารคามนะฮะเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับวันนี้รถไถนานะครับเอารถไถนาไปเติมลม
1: เอ
0: ารถไถนา
1: เอารถแท็กเตอร์เหรอ
0: เออนะครับก็ไปเติมลมปกติ
1: เพราะแล้วตอนนั้นนึกรถไถนาปกติมันเป็นซี่เหล็กนี่นะเติมตรงไหน
0: เออเป็นรถยังไงพี่เดี๋ยวก่อนนะ
1: รถไถนา
0: เขาบอกว่ายางรถไถนาระเบิด
1: ก็คงจะมีแหละ
0: ครับพอไปจอดเติมลมอยู่ก็ปกตินะเขาคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรปรากฏว่าระหว่างเติมเนี่ยมันระเบิดตู้มขึ้นมานะครับเสียชีวิตเลยนะแรงดันของมันอ่ะอัดมานะครับคุณลุงวัย70ปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านมะกอกตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยนะครับที่มหาสารคามนะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งก็รีบไปทำการช่วยเหลือแต่สุดท้ายก็ไม่ทันนะครับคุณลุงวัย70ปีนะครับชื่อว่าคุณลุงกลั่นศรีเจริญนะฮะนอนเสียชีวิตอยู่หมดสตินะครับอยู่ใกล้กับล้อรถไถนาที่ได้รับความเสียหายโดนแรงระเบิดอัดเข้าไปที่ร่างตอนแรกเจ้าหน้าที่พยายามปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลมหาสารคามนะครับแต่สุดท้ายโอ้คุณลุงได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากแรงกระแทกเขาบอกมีภาวะลมรั่วในช่องปอดกระดูกใช่กระดูกแขนขาหักแสดงว่ามันลอยนะตัวลอยเลยนะ
1: แต่นะแรงกระแทกของลม
0: นะนี่ฮะโอ้ยไปเติมลมเองนี่ก็อันตรายนะยิ่งเป็นล้อใหญ่ๆรถใหญ่ๆเนี่ยนะครับ
1: แสดงว่ายางหมดสภาพเนาะ
0: เป็นไปได้ครับพี่นะ ก็คนที่เห็นเหตุ

0: การณ์นะครับเป็นอสม.เล่าให้ฟังนะครับว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียชีวิตกำลังก้มลงไปเติมลมยางรถไถอยู่เพียงลำพังใต้ถุนบ้านแล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงบึ้มสนั่นขึ้นนะฮะล้อรถกระเด็นไปทางนึงนะครับร่างกระเด็นไปอีกทางนึง
1: รถไถอย่างเงี้ยมันเป็นยางใหญ่คือแทรกเตอร์
0: ใช
1: ่แรงอัดมาก
0: ครับผมนะฮะโอ้ตัวคุณลุงเนี่ยจริงๆเป็นช่างซ่อมรถด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีความเชี่ยวชาญนะไอ้แค่เติมลมนี่สบายมากนี่แหละนะ
1: คือลุงคงรู้แต่ว่าไม่คิดว่ามันจะเกิด
0: ไม่คิดว่าจะระเบิด
1: เมื่อวานก็ไม่คิดว่าจะเกิดเติมลมวันนี้ก็ไม่คิดพรุ่งนี้ก็ไม่คิดเรื่องมันจะเกิดแล้ว
0: ครับผม
1: ทีมันไม่ปลอดภัยแล้วไง
0: ใช่อ่ะก็นำเรื่องนี้มาเล่าเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณผู้ฟังเราก็พี่ๆน้องๆนะครับเกษตรกรเรากันก็เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์นะก่อนที่จะใช้ให้ดีนะครับป้องกันการเกิดอุบัติเหต
1: ุ
0: นะครับฝากเอาไว
1: ้มีเวลาสัก 3-40 วินาทีโดดูข้อความจากคุณผู้ฟังนิดนึง
0: พี่หนูวานบอกแชร์ให้แล้ว
1: ขอบคุณครับ
0: พี่ทองคำสาวระยองนิสัยดีมากๆเลยฮิ
1: มีทุเรียนมาที่บ้าน
0: ครับสวัสดีพี่เซนเด็กนครนนท์นะครับพี่ณรงค์วุฒิ
1: คร
0: ับ นะครับพี่วันชัยนะครับพี่ศศิมาด้วยนะครับพี่บอยสวัสดีครับพี่ดีเจบอย
1: สวัสดีครับใครเอ่ย
0: นะฮะพี่ทองคำนี่แหละพี่ทองคำ
1: สวัสดีครับ
0: นะครับรับฟังทางวิทยุนะครับพี่ขายบ้านสวนนะ
1: คร
0: ับขอบคุณมาก
1: ครบเนาะ
0: โอ้นี่พี่มาลายบอกชอบค่ะนอกเรื่องเนี่ย
1: นอกเรื่องเนี่ยชอบค่ะ
0: ไปแล้วครับไปแล้วครับพี่อดีตเจอกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มองฟ้านครโลกทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: พอเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่วันนี้เวลา 11:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายในขณะที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านท่าคลองหมู่ที่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีและเข้ารักษาณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับจ่าสิบเอกสุพินโยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณถนนสายต้นไม้สูงสุไหงปาดีหมู่ที่2ตำบลปุละรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดโคกตาอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการ

0: จังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอุรุพงศ์อย่างหาที่สุดมิได้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ซีรี
1: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ลับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครนอทิ้งให้พี่ปวดร้องเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อ

แหมก็ถ้าไม่เห็นแบบข้อความของชาวคณะนะครับมันก็เหงาๆนะครับว้าเวนะครับแต่พอเห็นชาวคณะมารวมสติกเกอร์นะครับมาพูดคุยกันนะครับมันก็ชื่นใจนะครับผมวันนี้จัดไปเลยสวยๆพลิ้วๆนะครับ3เพลงลูกพี่นะครับผมมีอยากมีเธอเป็นแฟนนะครับพี่ไผ่วงสะทอนนะมีจงเก็บใจรอนะครับพี่ดำรงวงกลมนะครับเอ้ยวงทองนะครับผมแล้วก็มีวอนดีเจนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะฮะก็3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะคะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะที่ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตแทนน้องทรายคนงาม1วันนะฮะชาวคณะก็เข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับนะและที่สำคัญครับวันนี้เรียกว่าเป็นวันศุกร์แห่งชาติเป็นวันศุกร์ที่พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะครับพี่ๆหลายคนไม่ต้องทำงานนะครับก็นอนฟังเพลงแบบสวยๆนะครับแล้วก็อากาศเย็นๆนะฮะวันนี้ผมไปดูกรมอุตุมานะครับล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ากรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกสูงถึง 60% นะครับแล้วก็อากาศนี่เย็นสุดนะครับ26องศานะครับโอ้ดีดีนะครับวันนี้ก็ฟังเพลงสวยๆนะครับนะแล้วก็ชมดาวนะครับบรรยากาศเย็นๆเขาเรียกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันทำงานหนักใช่ไหมครับมันก็ต้องมีช่วงผ่อนคลายนะครับฟังเพลงสวยๆพลิ้วๆแล้วก็ง่วงก็นอนไปเลยนะครับผมนะฮะก็แต่ถ้านอนเร็วเนี่ยพลาดเลยนะครับเพราะวันนี้เฮียมาเต็มมากเลยนะครับวันนี้เฮียมาในนามของพระเอกหมีลำครับผมวันนี้เราจะมาเล่นกับชาวคณะนะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับแล้วก็แม่ๆนะครับแม่ครับผมแม่อย่าเพิ่งนอนตอนนี้นะครับนี่เพิ่ง2ทุ่มกว่านะครับถ้าแม่นอนตอนนี้2ทุ่มแม่ไปตื่น4ทุ่มแม่จะไปหลับอีกที2:00 เลยนะครับโอ้โหนี่ตาสว่างยันเช้าแม่ก็มาเล่นกับเฮียก่อนนะฮะก็มาขอเพลงลูกๆได้เลยนะครับจะบ้านไหนด้อมไหนเนี่ยเราดูแลหมดเลยนะครับแล้วก็พี่ๆที่ตอนนี้ถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับก็แวะเข้ามาทักทายกันนะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจหรือว่ากดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะเวลาที่ลูกพี่เข้ามากดเนี่ยนะครับนะก็เดี๋ยวมันจะขึ้นชื่อใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะได้มาทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับรวมถึงพี่ๆที่ตอนนี้กำลังขับรถอยู่นะครับนะถ้ามือไม่ว่างไม่เป็นไรนะลูกพี่ขับรถไปนะฮะแล้วก็ทักทายชาวคณะที่ฟังทางวิทยุด้วยนะครับผมนะอ่ะมาฮะตอนนี้มาทักทายลูกพี่กันก่อนนะครับนะตอนนี้มีพี่สุรัตน์มาแล้วนะครับมีพี่ปรีดานะครับมีพี่หานใจหล่อนะครับพี่ทันสิรินะครับพี่ธีรยุทธ

นะพี่เดือนเพนพี่ชนิดานะครับมีแม่เสือแดงยิ้มนะครับพี่จันเพนนะครับมีพี่มัดพี่เด่นนะครับพี่ทองอยู่นะพี่วิไลวันพี่นารีพี่ประโยงพี่รัตนานะครับมีพี่สมปองนะครับเนี่ยวันนี้คึกคักนะฮะมีเชฟพงนะครับผมพี่อมรินนะครับนะอมรินนะฮะมีคุณแป๋วแป๋วนะครับมีพี่พงศธรพี่หนูริ่งนะพี่ประภาพี่วิจิตพี่ปุญญวัฒน์พี่รุ่งนะครับพี่กิราพรนะครับนะ

ตอนนี้พี่จิราพรพี่ขาวดอนนะครับพี่สายชนนะครับพี่ละอายบอกว่าอุ้ยฝนตกตอนเย็นสดชื่นมากเลยค่ะพี่ละไม้นะครับพี่หญิงสีนะครับนายพี่หนูริงพี่ศรีวิไลบอกนอนฟังอยู่นะครับพี่จิตก็มาแล้วนะครับนะชาวคณะของเราพี่สว่างนะครับนะอาตาป๊อปมาเรียบร้อยนะครับชาวคณะของเราน้องกัญญานะครับพี่ปรีดานะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับอ่ะมาฮะตอนนี้เดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีชาวคณะเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับปล่อยได้ใจก็เบานะครับวันนี้มาอยู่กับผมหมีคณัตชัยนะมาแทนน้องสายหนึ่งวันฮะแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366จ้าตอนนี้นะครับน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดมาเลยนะครับ1สายตอนนี้กดเข้ามารัวๆ

ต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะก็กดเข้ามาเลือกเพลงได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้าหลังเพลงนี้นะครับลูกพี่กดเข้ามารัวๆ

แหมถ้าได้ไก่ย่างตัวนี้นะครับดีนะครับแก้วปิ้งไก่นะครับอู้ตอนนี้ผมดูชาวคณะทางหลังไม้นี่โทรมาคึกคักมากเลยนะครับสุพรรณสุโขทัยเมืองการกำแพงแสนบางพลัดศรีสะเกษนะฮะตอนนี้ก็ยินดี

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮีย
1: สวัสดีครับพี่ขาวนะครับตอนนี้สุขภาพเป็นไงบ้างครับพี
2: ่ไม่แข็งแรงค่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรบ้างครับพี
2: ่เป็นความดันกับหัวใจค่ะ
1: อ๋อครับแล้วเราไปหาคุณหมอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี
2: ่ค่ะ
1: ครับแล้วคุณหมอว่าไงบ้างครับพี่ว่าต้องคุมอาหารหรือว่าต้องออกกำลังกายยังไงบ้างครับ
2: ให้คุมอาหารออกกำลังกาย
1: ครับเรายังกิน5 มื้ออยู่ไหมครับพี่ขาวครับ

0: ยิ่งกินของหวานเยอะไหมครับพี่ขาวครับ
1: ตอนนี้ลดแล้ว
0: ครับ
1: เพราะคุณหมอเขาก็บอกว่าสงสารเหมือนกันนะ
0: ครับครับ
1: แต่ก็ต้องเชื่อคุณหมอ
0: พี่กินทุเรียนทีละ4ลูกเหมือนเดิมป่ะครับพี่ขาวครับ
1: พี่กินละ5ลูกเลย
0: พี่อย่ากินเยอะไปพี่ขาวพี่ต้องกินลดมันหน่อย3ลูกก็พอพี
1: ่มันกินไม่อิ่ม
0: เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยพี่ระเบิดอ่ะแล้วระเบิดบ่อยไหมพี่ขาว
1: โอ้3วันไปหาหมอจริ
0: งเอาก็เบาๆหน่อยนะพี่ขาวนะเป็นห่วงนะ
1: แต่พี่โชคดีพี่ไม่เป็นเบาหวาน
0: โอ้ดีแล้วดีแล้วพี่ก็ไม่ต้องร้อยเป็นหรอกนะตอนนี้ก็พอๆเบาๆหน่อยนะพี่ขาวเนาะ
1: ค่ะตอนนี้งดขนมปังงดทุกอย่าง
0: เรียนข้าวเหนียวใส่ไส้อะไรอร่อยๆหวานๆงดก่อนเนาะกระทงกะทิเนาะพี่ขาวเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ตอนนี้ยังนั่งกินทุเรียนกรอบเลยเนี่ย
0: เนี่ยยังคุยไม่จบเลยเพิ่งไปหาหมอให้มากินทุเรียนกรอบอีกโอ๊ยเอาเบาๆหน่อยแล้วกันเบาๆหน่อยเป็นห่วงชาวเราทุกคนเป็นห่วงนะพี่ขาวนะ
1: ค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ
0: ครับวันนี้อยากฟังเพลง
1: แรงก้อนสุดท้าย
0: มนแคนนะมอบให้ใครไหมครับ
1: มอบให้เพื่อนๆแฟน95ทุกคนค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ขาวมากเลยนะ
1: ขอบคุณเมียมากค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะครับแล้วก็หม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

ยหมีธนัชชัยกาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: Korean Kimchi Hot Hot ใหม่ Yum Yum Hot Hot Korean Kimchi อร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
2: ผมจออี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้น
1: ด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาให้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
0: เผ็ดจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่านมข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหม่าล่านมข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลอง

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10%

ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: โดยหมีธนัชชัย
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณครับผมนะฮะนี่คืองานจากโตเนอร์นะครับลองฟังแลนะฮะก็เป็นมหานครตลอดฮิตติดตลาดนะฮะตอนชวนใส่ฮาวายมาคลายร้อนนะที่เคหะชุมชนคลองจันทน์นะจ๊ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น

1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียนะครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับลูกพี่ครับตอนนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับคุณชัดชัยนะสิริไรนะครับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือว่าธกส.นะครับพร้อมด้วยคุณเจริญศักดิ์เพชรจูนะครับผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่างนะครับแล้วก็คุณบุษราพรนะครับสันนุกิจนะฮะผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดสตูลนะครับท่านก็ลงพื้นที่นะครับตรวจเยี่ยมนะฮะแล้วก็ติดตามการดำเนินงานนะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2569นะฮะซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกนะครับที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะโดยบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนวันในวันแรกนะครับลูกพี่ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะฮะแล้วก็มีเกษตรกรลูกค้านะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปเดินทางมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากนะครับทั้งนี้ฮะธกส.สาขาละงูเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกนะฮะมีจุดลงทะเบียนนะครับแล้วก็พื้นที่พักคอยนะครับตลอดจนจัดวางนะครับระบบบริหารจัดการคิวนะเพื่อให้กระบวนการการตรวจสอบเอกสารนะฮะและก็การกรอกข้อมูลเนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็ถูกต้องนะครับเมื่อวันที่4มิถุนายนนะ2569นะครับณธกส.สาขาละงูจังหวัดสตูลนะครับทั้งนี้ฮะสำหรับการเปิดให้บริการลงทะเบียนโครงการดังกล่าวนะครับธกส.ก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐนะเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับโดยผู้ที่สนใจนะครับสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21มิถุนายน2569นะครับณธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือว่าโทรสอบถามนะครับลูกพี่ call center ฮะ02-555-0555นะครับย้ำ02-555-0555จ้า

นี่คืองานจากน้องออนอรดีนะครับนะสาวบางกรวยนะครับนะพี่เอสุดหล่อก็บอกว่าอยากฟังเพลงนี้พอดีเลยครับนะครับพอได้ยินเสียงสาวๆแล้วสดชื่นมากๆ เขาคือเขามีเพื่อนๆเยอะเขาไม่สนใจนะต้องเป็นผู้สาวอย่างเดียวนะครับพี่เองสดชื่นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับลูกพี่เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทนะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยนะครับที่เบอร์นี้ฮะ02-248-1366 02-248-1366จ้าเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้เรื่องงานจากคาราบาวนะจ๊ะทะเลใจจ้ะ

0: นี้คือ
1: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือสรรพากรเผยเร่งจัดเก็บภาษีอากรจากทักษิณชินวัตรแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกลุ่มธุรกิจพลังงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านับแต่การประเมินภาษีนายทักษิณชินวัตรถึงแม้จะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการพิจารณาคดีในชั้นศาลกรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างจากนายทักษิณชินวัตรมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมายโดยดำเนินการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดและอายัดนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรซึ่งปัจจุบันกรมสรรพากรได้ติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อหาแนวทางดำเนินการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรอย่างไรก็ตามเมื่อการดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรจนถึงที่สุดแล้วหากกรมสรรพากรได้รับการชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามการประเมินก็จะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณเป็นคดีล้มละลายต่อไปภาคธุรกิจไทยฝรั่งเศสผนึกกำลังผ่านเวที FTBF ครั้งที่4เดินหน้าความร่วมมือการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงการประชุมสภาธุรกิจฝรั่งเศสไทยครั้งที่4หรือ FTBF เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการโดยมีผู้นำภาคเอกชนและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำของ2ประเทศเข้าร่วมฝั่งไทยนำโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนโดยมีเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยกล่าวต้อนรับโดยการประชุมครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงโดยเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้แก่พลังงานสะอาดนวัตกรรมดิจิทัลและระบบโลจิสติกอัจฉริยะพร้อมผลักดันความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสและสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปครั้งนี้การประชุม FTBF ครั้งที่4ถือเป็นการสานต่อผลลัพธ์จากการทูตเศรษฐกิจระดับผู้นำประเทศหลังจากเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือกับประธานสภาธุรกิจไทยฝรั่งเศสและคณะนักธุรกิจจาก MEDEF International เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่าง2ประเทศต่อไปนักรัฐศาสตร์ชี้นโยบายรัฐที่ดีไม่ต้องใหม่เอี่ยมเสมอไปแต่ต้องตอบโจทย์ประชาชนได้จริงนายสติธรธนานิธิโชติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็นต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน

0: คือการที่รัฐบาลเลือกนำระบบและแพลตฟอร์มที่ประชาชนคุ้นเคยจากโครงการคนละครึ่งมาต่อยอดแทนที่จะพัฒนาระบบใหม่ทั้งหมดแนวคิดดังกล่าวช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการลดความยุ่งยากในการเข้าถึงสิทธิของประชาชนและลดความเสี่ยงจากปัญหาทางเทคนิคที่มักเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของโครงการใหม่ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็วและประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องบทเรียนสำคัญของนโยบายสาธารณะคือความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการคิดสิ่งใหม่เสมอไปบางครั้งการนำระบบเดิมที่มีประสิทธิภาพมาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้เพราะช่วยลดความสับสนและเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ประชาชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
5: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
4: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทันข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยหมีคณัชชัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอออราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอออราอาห่าม
2: าแล้วแหล่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับยายหมีครับ
2: ครับพี่กุ้งนะครับ
3: ครับผม
2: ครับพี่กุ้งตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
3: ก็ใช้อาหารตามสั่งอยู่ครับ
2: ครับวันนี้ลูกค้าเยอะไหมครับพี่กุ้งครับ
3: ก็พอได้ครับผม
2: ครับน้องๆคล้ายช่วงนี้ฝนตกบ่อยไหมพี่กุ้งครับ
3: วันนี้ตกทั้งวันเลยครับ
2: โอ้ล่ะฮะพี่กุ้งพี่กุ้งขายถึงกี่โมงครับพี่กุ้งวันนี
3: ้ก็หกทุ่มก็หยุดขายแล้วครับผม
2: ประมาณเที่ยงคืนนะครับ
3: เที่ยงคืนครับ
2: ครับแต่ดูไม่น่าเกินสี่ทุ่มก็หลับแล้วนะครับพี่เสียงดูโรยมากพี่กุ้ง
3: อะไรครับผม
2: เสียงดูโรยมากดูเหนื่อยมากดูจะหลับแล้วนะพี่กุ้งนะ
3: ก็เหนื่อยนิดหน่อยครับผม
2: อ้าวพี่กุ้งสู้นะครับอีกแค่3ชั่วโมงนะ
3: ครับผม
2: ส่งพลังพี่กุ้งวันนี้พี่กุ้งอยากฟังเพลง
3: รอสัญญาใจครับ
2: อ้าวได้เลยครับพี่กุ้งงั้นเดี๋ยวพี่กุ้งช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: ได้ครับ
2: เดี๋ยวผมพูดนำทางให้ครับผม
3: ครับ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มสุก
2: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอยราอาฮ่า
3: ไอเยราอาห่าร
2: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ

0: ตามง่ายชุมคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอ่าฮะ
0: ไอยราอ่า
1: ฮะอ้าวพี่กุ้งเป๊ะมากชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี่กุ้ง
0: มอบให้น้องแป้หลังไม้แล้วก็เยี่ยมีแล้วก็แฟนแฟน95ทุกคนเลยครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งมากเลยนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ของเรานะฮะก็เป็นชื่อชุดว่ายังไงก็รอนะจ๊ะนะครับรอเธอนะครับรันดีนะครับมีมดรังสีมันนะครับรอสัญญาใจนะครับมีรอเป็นคนถัดไปนะครับน้องตะกะแตนฮะแล้วก็มีรอพอรักจากน้องวิวรดานะครับ4เพลงรอ

0: ต้องมีไอเยราอาหาร
1: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอเยรารรสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยรานะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็มาแทนน้องทราย1วันนะฮะแล้วก็พอดีอยู่ๆผมนึกถึงแบบต้มจืดผักกาดขาวหมูสับนะครับคือมีชาวคณะบอกหิวใช่ไหมครับมันแวบภาพผักกาดขาวต้มจืดมาเลยนะครับร้อนๆ นะครับกินกับข้าวสวยแบบดีนะครับนะวันนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของผักกาดขาวนะใครที่กินผักยากๆเขาเรียกว่ามีอาการเหม็นเขียวแบบเอ้ยแบบผมว่าต้มจืดเป็นอะไรที่กินง่ายที่สุดแล้วนะครับนะลองดูนะครับมันนิ่มๆนะฮะแล้วก็กินกับข้าวสวยนะครับบางทีใส่เต้าหู้เหลืองก็ได้นะครับหรือว่ามีหมูสับเนี่ยมันทำให้เราคล่องคอมากเลยนะครับยิ่งกินกับหมูทอดนะมันจะดีมากๆเลยครับลูกพี่นะฮะวันนี้ประโยชน์ของผักกาดขาวนะฮะก็คือนะเขามีเส้นใยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่แบบดีมากเลยนะครับหลักๆเลยฮะคือช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายนะฮะแล้วก็แก้อาการท้องผูกนะฮะแล้วก็บรรเทาอาการหวัดนะครับแล้วก็ลดไข้นะครับรวมถึงมีแคลเซียมแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะฮะในการช่วยในการเสริมสร้างกระดูกแล้วก็ภูมิคุ้มกันนะครับนะก็ถือว่าเป็นประโยชน์อีกหนึ่งอย่างนะครับกินผักนะกินจะเป็นต้มเป็นนึ่งเป็นผัดนะก็ดีมีประโยชน์นะครับอันนี้ผมก็หยิบข้อมูลมาจาก Google นะครับก็เอามาฝากชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้มีหลายคนชมเลยนะเพลงนี้นะครับนะว่าอุ้ยเพราะมากเลยค่ะนะครับพี่จ่อยรวมมิตรนะฮะลูกทุ่งวอนแฟนนะครับพี่จิตน้องนับดาวก็บอกเพราะเลยนะเพลงนี้นะครับนะสังกัดซองเดินนะครับแล้วก็คำร้องทำนองนะพี่นิพนธ์นะฮะเรียบเรียงพี่ธงชัยถาวรโชตนะใครที่ฟังแล้วชอบนะฮะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและก็ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจากน้องพิมดานะครับนี่คือรักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่19นะครับแล้วก็มีแก้บนจากน้องก้านตองนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่10นะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับนะแล้วก็ทักทายหลังไมค์นะครับมีพี่หนุ่มน้องแต้มียายแสงพี่วันวิสาพี่วอนเมืองการพี่หนุ่มหน้าตาดีนะครับมีป้านิดบางพลัดนะมีพี่ธงชัยจังหวัดตากนะ

มีพี่อุบลศรีสะเกษพี่เฉลิมพลลพบุรีมีลุงแก้วมีพี่เอมีตานูสุราษฎร์มีพี่สมโพธิ์ประจวบแล้วก็มีคุณจรวยจังหวัดสุราษฎร์นะจ๊ะอีกสักเพลงนะครับลูกพี่กดดันมานะครับนะน้าเมย์นะครับสิทธิ์ของเจ้าจ้ะ

0: ดยหมีธนัชชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตห้อง

0: ือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ครุฑทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: มไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์สมฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครนะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองและจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับพี่ฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วก็วันนี้ขอบคุณด้วยนะโอ้โหติดตามกันตั้งแต่บ่ายโมงถึงตอนนี้นะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับนะใครง่วงก็พักผ่อนนะฮะใครที่ไหวก็เดี๋ยวไปต่อกับน้องลูกตาลเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ลากันด้วยเพลงนี้นะงานวัดรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไทยพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ไม่มีเนาะวันหยุดด้วยนะอ่ะไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าเป็นวันศุกร์นะสุดสัปดาห์ที่จะเป็นวันศุกร์ที่มีความสุขนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท M คอร์ดเรดิโอใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะฝากด้วยละกันนะคะรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทของเราเลยนะคะทั้งข่าวสารจากสำนักข่าวไทยแล้วก็รายการวิทยุนะคะรวมถึง FM 95ลูกทุ่งมหานครฟังได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็ไลฟ์ด้วยนะคะทุกชั่วโมงเลยนะคะเข้ามาทักทาย DJ ได้เลยที่ Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนดีกว่านะคะวันนี้3เพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลงอีสานอินดี้นะคะจาก3ศิลปินสาวนะคะนักฮักหลายนะคะเริ่มต้นมากับน้องลำไยไหทองคำกับแค่คนคุยนะคะแล้วก็ต่อด้วยคาคออุ๊ยมีแต่คอควายนะเนี่ยคาคอจากถาคณิตและอดีตเคยพังโอ้อาร์มชุติมานนะคะก็3งานเพลงเพราะๆฮิตมาราธอนในช่วงต้นชั่วโมงนะคะวันนี้นะคะสุดสัปดาห์แล้วนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรแล้วก็มีเพลงอะไรที่เนี่ยบอกว่าแนะนำมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะยังไม่ได้ฟังเลยนะคะก็ทักทวงเข้ามาได้นะจ๊ะ นะคุณผู้ฟังนะคะทวงได้ทวงได้นะจ๊ะเปิดที่ทวงกันแล้วแล้วก็เปิดให้จองสายหน้าใหม่กันแล้วตอนนี้นะคะที่022481366นะคะ022481366ค่ะอีกสักครู่นึงด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่กับดีเจนะจ๊ะนะคะสายชิวหิวใจก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทาง Facebook Live นะคะพี่ไตรรัตน์สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพี่แบ็คสกายนะคะพี่ประจวบจากอุตรดิตถ์นะคะพี่หมวดป๊อกพี่โอภาสพี่นักรบนะคะทักทายจากสงขลานะบอกว่าชัดเจนเลยฟังจากสงขลานะน้องลูกโหนดนะคะสวัสดีพี่เรดมี่พี่สุวิทย์นะคะพี่ธีรวัฒน์พี่สาลิศนะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะพี่เรือนเจริญนะคะพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะทักทายทุกท่านเลยค่ะสวัสดีน้องแชมป์จากโชคชัย4ด้วยนะจ๊ะพี่ประเสริฐพี่สมพรนะคะพี่มาดาพี่โอแล้วก็ป่าเดฟด้วยนะคะป่าเดฟจากซอยมหาดไทยนะจ๊ะเฮงๆนะป่านะขายของนะค่ำคืนนี้นะคะขอให้หมดตู้เลยนะจ๊ะป่าเดฟขายลูกชิ้นนะคะแล้วก็พี่อัญชลีสวัสดีค่ะฟังอยู่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่มิมี่นะคะคุณแม่น้องรักด้วยค่ะคุณแม่อรุณขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่นางหนูว่านแชร์แล้วขอบคุณค่ะพี่สันทัศน์ด้วยอันนี้ทักทายเยอะๆเลยนะคะตอนต้นชั่วโมงนะคะขาดตกไปนะคะข้อความไหนก็พิมพ์มาอีกทีนะคะสวัสดีพี่วิจิตพี่บอลด้วยนะคะพี่เดือนเพนนะคะพี่ปรีดาพี่สว่างพี่ระวิภานะคะขอบคุณทุกๆคนเลยที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคุณผู้ฟังค่ะ SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่4689400 4689400นะคะ SMS ของเราเผื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะขึ้นเขินนะเวลาโทรเข้ามาคุยสายหลังไมค์อะไรเงี้ยนะคะก็พิมพ์ข้อความส่งเข้ามาได้เหมือนกันนะคะข้อความเข้ามาแล้วนี่เลยนะคะข้อความแรกต้นชั่วโมงของหนูนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่อรุณนะสวัสดีค่ะคุณสวยขอเพลงกลางดาวแล้วก็เซิร์งโนบิตะของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะนี่ขอแบบดับเบิ้ลเลย วันนี้เดี๋ยวถ้าไม่มีใครเปิดยังไม่มีใครเปิดแบบว่าใกล้ๆชั่วโมงก่อนหน้าอะไรเนี่ยหนูจัดการให้นะคะนะคะสวัสดีแม่ต้อยด้วยนะคะพี่นักรบพี่สวิตนะคะพี่เดือนเพนด้วยนะคะขอบคุณค่ะหลายๆคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจละด้วยนะคะอ่ะนะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเรารับสายหน้าใหม่กันกับสายชิวหิวใจนะเมื่อกี้3งานเพลงลูกทุ่งอินดี้ผ่านไปแบบช้าๆซึ้งๆเพลงอกหักอู้นะคะไปฟังเพลงสนุกๆกันมากดีกว่าฮึ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจมาแล้วนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะอู้สายนี้ไม่ได้คุยกันนานเลยจากพีชสนุโลกนะจ๊ะสวัสดีค่ะน้องแก้ว
1: สวัสดีครับพี่ลูกตาลครับสบายดีไหมครับ
0: สบายดีครับแก้วล่ะเป็นยังไงบ้าง
1: พี่ลูกฝนไม่ตกเลยพี่แล้วเลยแรงแย่นะครับ
0: ร้อนเลยสินะ
1: ร้อนเลยพี่วันบนไม่เคยตกเลยเนี่ยแถวบ้านผมอะแต่ทางอื่นเนี่ยตกเยอะมากเลยทางขึ้นไปทางเหนือขึ้นไปทางชาตการอะไรเนี่ยตกเยอะ
0: นะคะแล้วเป็นไงแก้วก็ไปขายสลากเหมือนเดิม
1: ใช่แล้วครับเหมือนเดิมครับ
0: ค่ะหารางวัลที่1ให้บ้างสินะ
1: โอ้โหผมยังหาเองไม่ได้เลย
0: แซวเล่นนะคะโอ้ไม่ได้คุยกันนานเลยแล้วก็ติดตามฟังเหมือนเดิมไหมหรือว่าแอบเปลี่ยนใจหรือเปล่า
1: เปิดจนหลับไปเลยอ่ะ
0: โหเปิดจนหลับไปเลย
1: เปิดจนหลับไปเปิดจนตื่นมาพี่ศรีวิไลกับพี่โด่งมาจัดรายการตอนเช้าอ่ะ
0: น้องก็ฟังข่าวต่อเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: เพราะว่าส่วนใหญ่ผมไม่ส่วนใหญ่ละหลักเลยผมฟังแต่อสมทอย่างเดียว
0: นี่
1: หลัก 106.25 พิษณุโลกครับ
0: 106.25 นะคะโอเค
1: พิษณุโลกครับ
0: ค่ะพิษณุโลกสัญญาณชัดเจนนะแก้วนะ
1: ชัดครับชัดครับ
0: โอเคได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรนะ
1: คุณเมย์เขามาคุณเมย์เข้ามาดึกแล้วอ่ะบางทีก็หลับหนีครับแล้วคุณเมย์คนสวยอ่ะ
0: ต้องถ่างตาสิเรารอเจอคนสวยคุณต้องสู้สิ
1: ผมกดติดตามในเฟซบุ๊กเขาอยู่ที่เมย์คุณเมย
0: ์ถ้าไม่ง่วงก็
1: เขาร่วมเดียวกับผมเลยนะพี่
0: อ๋อเหร
1: อเขาเกิดพฤษภาผมเกิด2พฤษภาครับ
0: เกิด
1: ปีมะแม่เหมือนกันเลย
0: รู้ลึกนะเรานะ
1: ผมแอบไปเปิดวิกิพีเดียดูไปแล้วว่าเมย์ที่ขาดส่วนตรงไหน
0: โอเคโอเคฝากติดตามดีเจทุกคนด้วยกันละกันนะคะ
1: ตามทุกคนละครับ
0: โอเคอ่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะแก้วเพลงอะไรจ๊ะ
1: ขอเจ็บขึ้นใจของพี่รับชนกนะครับ
0: จ้ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ต่อให้ทุกคนที่ฟัง FM95ครับ
0: โอเคค่ะรักษาสุขภาพนะแก้วนะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับมอบเป็นพิเศษสำหรับสายหน้าใหม่แล้วก็มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเพลงนี้สายชิวใจของเราค่ะกับขอเจ็บครึ่งใจรัชนกศรีโลพันธ์ค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่อีกครั้งนึงนะคะน้องแก้วจากพิษณุโลกนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆมาให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะกับช่วงของสายชิลหิวใจนั่นเองนะคะสำหรับสายหน้าใหม่นะคะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคุณผู้ฟังเรารับอีกหนึ่งสายด้วยก็ฝากมาได้เลยนะคะหรือจะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่022481366นะคะเดี๋ยวอีสักครู่เราจะมาทักทายนะคะสมาชิกตอนนี้เข้ามากันเยอะเลยนะคะคืนวันศุกร์ไงนะไม่รีบนอนก็มาเมาท์มอยกันได้นะคะทางเพจของเรานะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทักทายกันต่อนะคะก็วันนี้มาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับทริปดีๆเผื่อว่าใครเนี่ยกำลังเล็งหาว่าอยากจะไปเที่ยวสักทริปหนึ่งแต่ยังคิดไม่ออกนะคะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเดินทางไปที่ไหนดีนะคะ FM 100.5 MCOT News ค่ะภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดนะคะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนค่ะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569เนี่ยค่ะสำหรับไฮไลท์สำคัญของทริปนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานกันไปตลอดการเดินทางนะคะเดินทางอย่างเหนือระดับเลยค่ะด้วยรถโค้ช VIP นะคะพักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อค่ะทั้งหมดนี้นะคะเพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นค่ะใครที่สนใจนะคะสำรองที่นั่งด่วนๆเลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0944803076นะคะ0943966649และ0868256

1444นะคะหรือว่าใครมีติดตามเพจของทาง 100.5 MCOT News ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะอ่ะทักทายเพิ่มเติมนะจ๊ะสวัสดีน้องนายบอยคนเดิมนะคะส่งหัวใจเข้ามารัวๆนะคะพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะพี่ณัฐพลบอกจุ๊กกรู ทักทายกันได้นะคะพี่ประเดิมกลิ่นหอมสวัสดีค่ะพี่สีนวลบอกสวัสดีค่ะแม่เมาะลำปางฝนตกเย็นสบายเลยนะคะทักทายพี่บรรพบด้วยนะคะพี่นันทาพี่ทินพัฒน์นะคะพี่ชิดแล้วก็มีใครอีกเอ่ยตื้อดืดตื้อดืดตื้อดืดเนี่ยหลายๆคนใน Facebook บอกว่าใส่หน้าไมค์ขอเพลงเพราะจังนี่ขอเจ็บพึ่งใจนี่เพราะมากๆนะคะแล้วก็มีหลายๆคนทักทายเข้ามาเพิ่มเติมพี่นารีนะคะสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะสงสัยจะทักทายมาจากบนเครื่องบินด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่สมชายนะคะทักทายน้องลูกตาลบอกสวัสดีจ่ะนะคะจากอำเภอเถินลำปางเนอะนะคะพี่ประภาพรนะคะพี่เล็กยินดีด้วยนะคะพี่สารีด้วยแล้วก็พี่สริยานะคะแล้วก็พี่ภัทรพงษ์ด้วยนะคะรับชมอยู่ที่ภูเก็ตเหมือนเดิมครับนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยทุกๆข้อความที่ทักทายกันเข้ามานะคะอ่ะเมื่อสักครู่นี้น้องแก้วพูดถึงนะคุณเมธิชานะป่านนี้นี่จามจนไส้หลุดมา น้องเมย์น้องเมย์น้องสาวอ่ะมีงานเพลงน้องเมย์แนะนำเข้ามาด้วยจากพี่หนุ่มหนองแต่นะคะไหนๆก็ไหนๆแวร์แวร์อิสแวร์แวร์น้องผู้ฟังจัดให้เลยกับโอ้ดวงใจเมย์ทิชานะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: โอ้โหนะมีแต่คนใต้โตมาเนี่ยมีชาเนี่ยฮะ นะคะไปกันต่อค่ะช่วงนี้นะคะมหานครไลฟ์กับคุณผู้ฟังนะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะคะเมื่อสักครู่ก็ฟังเพลงช้าๆกันไปหลายเพลงเลยเนาะนะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะแบบว่าง่วงเดี๋ยวเผื่อหลายคนทำงานอยู่ขับรถอยู่เอ้ยจะได้แบบซึ้งๆๆอยู่เอ้ยตาโตขึ้นมาเลยจัดงานเพลงสนุกๆของพี่หญิงจี้ดาวจรัสฟ้านะคะต้นฉบับเนี่ยเป็นพี่ฝนธนสุนทรนะแต่ว่าเป็นอีกเวอร์ชั่นที่แซ่บเลยล่ะมันสวยดีหญิงจี้ดาวจรัสฟ้ากับมหานครไลฟ์ค่ะ
2: เพราะว่าหนูสวยดีมันสวยดี
1: Yeah!

0: พลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตรีมยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: 2งานเพลงเพราะๆนะคะความหมายดีๆนะคะอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะให้มีความเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะดังมนตราอาสมฤาษีเนนนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้งานจากน้องการทัศนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะกับบอลหลวงพ่อรวยนะคะมนแคนแก่นคุณมีพี่ๆหลายคนใน Facebook บอกโอ้โหนะคะพอเปิดเพลงนี้มาแล้วแบบว่านะชื่นชอบนะคะฝากมาทั้งหลังไมค์นะคะสำหรับวอลหลวงพ่อรวยนะคะจากพี่มาศนะคะพี่มาศบางปะกงนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีสาวๆบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ป๋องณปเหลียนนะ รักคนอ้อรอจัดให้เลยนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันก่อนนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะกับอีกหนึ่งสายหน้าใหม่ในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายมารออยู่แล้วจากลาดลีลาดลีสวัสดีค่ะพี่หนู
2: สวัสดีครับน้องลูกตาล
0: สวัสดีค่ะอยู่ไหนคะเนี่ย
2: ตอนนี้อยู่แถวพุทธมณฑลสาย7
0: โอ้ถึงว่าได้ยินเสียงรถ
2: ใช่ได้ยินเสียงรถด้วยเหรอ
0: จริงหนูได้ยินคือพี่หนูขับรถอยู่หรือว่าจอดอยู่ข้างทางหรือที่ปั๊มหรือยังไงคะ
2: ขับรถอยู่แต่ใช้อุปกรณ์เสริม
0: โอเคเห็นไหมล่ะเป็นไงล่ะดีเจน่ะหูดีไหมล่ะได้ยินหมดแหละเมามอยนินทาอะไรไม่ได้หรอกนะเซเลนะคะกำลังจะไปไหนคะเนี่ยพี่หนู
2: จะไปบางประกง
0: โอ้ไปตอนนี้เนี่ยนะไปทำงานเหรอคะ
2: ไปส่งของให้ลูกค้าที่ CP บางประกง
0: จ้ะนะคะก็เลยต้องนะค่อยๆไปนะพี่นะค่อยๆขับนะคะ
2: ครับผม
0: ง่วงหรือเปล่า
2: ไม่ง่วง
0: โอ้ไม่ง่วงนะแล้วคันนี้ขับคนเดียวเลยเหรอคะมีใครไปด้วยไหมคะ
2: ไม่มี
0: ว้ายทำไมไปคนเดียวไม่เหงาหรอ
2: ไม่เหงาเพราะโรงงานไม่เข้าไม่บุคคลภายนอกเข้า
0: อ๋อก็เลยต้องไปคนเดียว
2: ใช
0: ่โอเคได้เลยค่ะก็เดี๋ยวก็ฟัง FM 95ไปเรื่อยๆเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับนู่นแหละน่าจะถึงช่วงน้องอเมรี
0: ่น้องเมย์อเมรี
2: ่อเมรี่
0: โอเคได้เลย
2: มีคนแซวน้องเบย์ตั้งแต่ช่วยตั้งแต่เมย์ที่แล้วแหละ
0: หนูบอกไงป่านนี้จามไส้หลุดแล้วหนูว่า
2: ตกใจ
0: นะคะโอเคเดี๋ยวให้พี่หนูขับรถนะคะเดี๋ยวได้เปิดเพลงให้ฟังเนาะวันนี้เพลงอะไรดีจ้าพี่หนู
2: เจ้าดอกจำปา
0: เจ้าดอก
2: เปลี่ยนเพลงเดี๋ยวโดนน้องเมย์สุกับเตี้ยงแน่เลย
0: โอ้ยเขาไม่ขนาดนั้นแต่ว่าหนูเตรียมมาให้เราด้วยแหละนะเจ้าดอกจำปานะคะ
2: ครับผม
0: โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันพี่หนูโอเคเนาะสะดวกเนาะ
2: สะดวก
0: โอเคค่ะพูดตามหนูเลยนะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณ
2: ขอขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: น้ำจิ้มสุกี้ปิ้งย่างชาบู
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
2: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยราอาห่า
2: และไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
2: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
2: ไอยราอาห่าน
0: ี่สุดยอดจริงๆตาสว่างแล้วเนาะตอนนี้
2: น่าจะว่าไปถึงพรุ่งนี้เช้าเลยหรอก
0: โอเคค่ะพี่หนูขอบคุณมากๆนะคะขนาดแบบว่ากำลังจะไปทำงานยังแวะโทรเข้ามาคุยเป็นเพื่อนกันขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
2: ไม่ได้คุยกับน้องลูกตาลนาน
0: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิหนูก็เลยว่าเอ๊วันนี้พี่หนูจะอยู่แถวไหนเนาะไม่น่าอยู่ลาดลีหรอกเลยต้องถามไงเพราะได้ยินเสียงรถด้วย
2: โอเคครับไปฟังเพลงกันค่ะ
0: โอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่หนูสวัสดีค่ะให้พี่หนูเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวจัดเพลงให้เลยค่ะในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเป็น4งานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะเดี๋ยวไปฟังว่าจะมีเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรตกับเจ้าดอกจำปานะคะงานจาก2 สาวเมลตวิสาแล้วก็ตุ๊กตานริศราค่ะ

ไปเมื่อสักครู่นี้แทงข้างหลังนะคะเพลงแบบโอ้โหเจ็บเจ็บจี๊ดจี๊ดเลยนะคะของพี่หญิงลีศรีจุมพลนะคะจากพี่แอมจันทบุรีค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีน้ำตาคนเลวเกษมคมสันนะคะจากพี่วจีหนองคายคนตอบบอยูเอิ้นขวัญวรัญญาจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะกับสายหน้าใหม่ของเรานะคะต้นขบวนพาเหรดกับเจ้าดอกจำปาเมลตวิสา800,000ซาวและตุ๊กตาณริศรานั่นเองนะคะอุ้ยนะคะแต่ละเพลงนี้แบบเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดสวัสดีพี่นิกรนะคะถ้าใครเพิ่มเติมเข้ามานะคะพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกนะคะหลายๆคนก็นะทักทายแต่ว่านะหายไปตั้งแต่ข้อความเลยดีเจพอดีเจไม่ทักแล้วงอนไงหน่อยนี่หน่อยหน่อยทุกทีอ่ะรอแป๊บรอแป๊บสวัสดีพี่คงนภาด้วยนะคะนะคะพี่ประยินพี่สุรีแล้วก็เนี่ยนะคะสักครู่พี่พงศักดิ์นะคะพี่เสรีด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนก็ฝากเพลงมาทาง Facebook ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่ได้เปิดก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะคะพี่พงศักดิ์บอกสวัสดีครับน้องลูกตาลคนน่ารักนี่รู้จริงนะเนี่ยพี่พงษ์เนี่ยนะฮะขอฟังเพลงหน่อยครับบออยากเจอหน้าคู่กรณีครับนี่พี่บุญส่งก็อยากฟังเพลงซึ้งซึ้งคิดถึงคนไกลโอ้ยนะฝากความคิดถึงไปนะคะพี่ใหญ่เกตแก้วนะคะพี่คิวเองนะคะพี่ประเดิมบอกยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็พี่รัตดาวันบอกสวัสดีน้องลูกตาลแล้วก็น้องหลังใหม่ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทุกความห่วงใยนะคะความน่ารักของผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาผ่านทาง Facebook Live นะคะในช่วงนี้โอ้ยนะขออนุญาตจัดให้แม่ๆสักหน่อยนะเพลงนี้คิดถึงโดเรมอนเซิร์ฟโนบิตะฮะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะจ๊ะช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะคุณผู้ฟังนะคะจ่อคิวฮิตไหนชั่วโมงนี้โอ้โหยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อันนาวส์นิดหนึ่ง กับงานเพลงหม้อหุงข้าวโอ้ยหม้อหุงข้าวนะคะงานใหม่ล่าสุดเลยค่ะจากโจอี้ภูสิทธิ์นะคะฟีเจอริงกับโอ้โหนี่ไอดอลเลยนะเนี่ยพันช์วรการนะคะคำร้องทำนองโดยรัฐวิทย์และภูสิทธิ์นะคะอนันต์พรสิริแล้วก็เรียบเรียงด้วยเช่นกันนะคะพร้อมกับมาสโพล่าโอเคเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ที่ว่าหลายๆคนก็นะน่าจะเคยฟังบ้างแล้วแล้วก็เห็นมีคนแถวนี้ไปเล่นคอนเทนต์ TikTok ด้วยนะคะมองข้าว อ่ะไปค่ะจัดไปค่ะหม้อหุงข้าวจะหิวข้าวอยู่ไหมเนี่ย

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมครีมไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

2งานเพลงสนุกสนุกนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนี่นะคะพบหมอหน้าห้านอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่6นะคะโอ้โหนะฮิตต่อเนื่องเลยนะคะจากสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับโนราพลัดถิ่นณัฐราเชแล้วก็พี่กล้วยสแตมนั่นเองนะคะเพลงนี้อยู่ในฮิตที่14นะคะขึ้นมาหลายอันดับเหมือนกันนะเนี่ยนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่20นะคะจาก JPS Record นะคะคุณผู้ฟังชื่นชอบเพลงไหนนะคะสามารถแนะนำมาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเรานะคะแล้วก็เพลงนั้นๆกับศิลปินที่คุณผู้ฟังชอบก็จะเข้ามาอยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยนะคะใคร

0: ากจะร่วมลุ้นนะคะว่าจะมีเพลงไหนที่เราชอบของศิลปินท่านไหนก็สามารถมาร่วมลุ้นร่วมฟังชาร์ตของเราได้นะคะทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะเพลงฮิตชาร์ตนะคะขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตที่ความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะทีนี้นะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำ

ั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติกับรักยืนยงให้สำหรับเพื่อนเพลงหวานนะคะแล้วก็วันนี้นะคะรวมถึงตั้งแต่วันจันทร์นะคะตลอดทั้งสัปดาห์เลยขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงของดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะติดค้างเพลงไหนเอาไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าว่ากันนะคะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่วงรายการด้วยนะคะสำหรับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะวันอาทิตย์ตอน5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะตันก็จะมีมาจัดรายการนะคะร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังชอบฟังเพลงเก่าอยากฟังเพลงเก่าคิดถึงเพลงไหนอะไรอย่างนี้ก็เข้ามาฟังได้เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนการทักทายผ่านทาง Facebook Live ก็ได้แล้วก็ฟังได้ทางวิทยุเหมือนเดิมนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะส่งต่อให้กับน้องเมย์นิชาเช่นเคยลูกตาลชนิชาไปก่อนละค่ะขอบคุณและบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง

มันก็เป็นความเชื่อนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราจะออกจากบ้านเนี่ยเวลาพอแบบว่าจิ้งจกมันทักตุ๊ๆๆเนี่ยมันเอ้ยเราจะต้องแบบเอะใจอะไรนิดนึงแล้วแต่ว่า2วันนี้น้องเมย์ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะคะเพราะว่าจิ้งจกเนี่ยอยู่ที่รถ2วันแล้วเมื่อวานอยู่ตรงกระจกรถเราก็แบบว่าเราก็กล่าวว่าเอ้ยลองฉีดน้ำไล่แบบเบาๆลืมไปว่าการฉีดน้ำอ่ะไอที่ปัดน้ำฝนมันจะปัดอัตโนมัติด้วยลืมกระเด็นเลยอ่ะน้องกระเด็นไปไหนไม่รู้แล้วอ่ะลอยไปแถวๆเดอะสตรีทตรงนั้นกำลังขับรถผ่านเดอะสตรีทรัชดาแล้วก็เนี่ยมีจิ้งจกเกาะอยู่ตรงกระจกแล้วเราก็เผลอแบบปัดๆกระเด็นน้องกระเด็นลืมกล่าวว่าแบบฉีดน้ำแบบเผื่อน้องเขาจะแบบวิ่งไปตามแบบแถวๆหลังคารถอะไรเงี้ยลืมสนิทเลยว่าปัดน้ำแล้วมันจะอะไรนะใบพัดมันจะปัดน้องกระเด็นออกไปนะแล้วก็เมื่อกี้มาตรงอสมทเนี่ยตัวใหม่เลยวันหลังจะตั้งชื่อแล้วนะคือแบบถ้ามันจะมาขนาดนี้2ตัว2วันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็เลยจัดผลงานเพลงให้หนูกลัวตุ๊กแกอันนี้ไม่ใช่เพลงแต่บอก

ล้อเล่นล้อเล่นชื่อเพลงค่ะหนูกลัวตุ๊กแกนะคะจากแมงปอชนทิชาจากกิ้มกับตุ๊กโตจากวงตุ๊กโตอาสยามนะคะแล้วก็จิ้งจกทักจากน้องมิวเชคค่ะ3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเช่นคือ15นาทีอยู่กับเมธิชานะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานั่นเองค่ะอยู่กันยาวๆไปจนถึงตี2นะคะมานั่งฟังน้องเมย์บ่นน้องเมย์อะไรกันไปเรื่อยๆนะอยากจะบอกว่าจิ้งจกมันน่ากลัวตอนไหนรู้ป่ะมันน่ากลัวโอเคตอนวิ่งเนี่ยก็น่ากลัวประมาณนึงแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกน่ากลัวที่สุดเลยคือตอนมันหายไปไหน หายไปไหนก่อนไม่เอานะแบบขับรถอยู่แล้วมาโผล่ตรงเบาะอะไรเงี้ยรับไม่ได้รับรองว่าจอดรถแล้ววิ่งลงจากรถแบบกลางสี่แยกแน่แน่โอ้ยไม่ชอบอ่ะรู้สึกแบบตอนเด็กๆอ่ะหนูเคยมีประสบการณ์จิ้งจกตกใส่เสื้อเขาเรียกว่าอะไรนะตกเข้าไปในเสื้อเลยอ่ะแบบว่าวิ่งเข้าไปข้างหลังอ่ะแล้วก็หนูตอนนั้นแบบยังเด็กมากอ่ะเด็กเล็กเด็กน้อยอ่ะถอดเสื้อค่ะร้องไห้จำได้ว่าวิ่งไปหาคุณพ่ออะไรเงี้ยแล้วก็สองตัวนะไม่ได้ตกตัวเดียวมันตกสองตัวคือมันกัดกันแล้วมันก็ล่วงลงมานะคะอ่ะวันนี้นะคะอักษรในการเล่นเกมของเราผลงานเพลงจะต้องขึ้นต้นด้วยสอเสือนะจะสอเสือวันนี้น้องเมย์ก็จัดมาหนึ่งผลงานเพลงที่เกี่ยวกับเสือนะคะจากน้องซัน NPY ในช่วงรอสายแบบนี้นะคะให้เวลา4 นาที 20 วินาทีในการโทรศัพท์กันเข้ามาวันนี้มีพี่แป้งกบแป้งใจรอรับสายนะคะวันศุกร์แห่งชาติเข้าสู่วันเสาร์ขอผลงานเพลงแบบว่า create หน่อยนะจ๊ะ มาสอเสือนะคะกับผลงานเพลงนี้ไม่อยากเป็นเสือแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าให้คุณผู้ฟังเอาเป็นเพลงโมมาอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะหรือว่าเพลงที่มีคำว่าเสือไม่ได้นะต้องขึ้นต้นด้วยอักษรสอเสือเนี่ยลองดูนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีคนโทรเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไงก็อย่าลืมทิ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้น้องเมย์ด้วยนะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดจับฉลากไปได้รางวัลไปอ่ะโทรหาใครล่ะ จะติดต่อยังไงอะนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆในช่วงนี้นะคะรอจับรางวัลอีกทีนึงในวันที่30มิถุนายนตอนนี้น้องเขาก็เตรียมทำฉลากให้แล้วเดี๋ยววันหลังพอเริ่มทำฉลากได้ประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์เริ่มเยอะๆเดี๋ยวจะเอามาตั้งโหลไว้ข้างหลังเงี้ยโชว์ๆกันไปอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะไม่อยากเป็นเสือจากซัน NPY จ้า

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะตอนนี้หนึ่งสายมารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับครูเม
1: ย์โอ้ยสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยแล้ว
2: ชื่อเด็กชายมานัทครับผม
1: พี่มานัทนะพี่มานัทเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอ่ย
2: สบายดีครับ
1: พี่มานัทไม่ง่วงเลยเหรอ
2: ไม่ว่างนอนควังน้องเมย์ทุกคืน
1: ใช่พี่มานัทขอเพลงบ่อยมากแบบบ่อยแบบบ่อยแบบตะโกนอ่ะ
2: ก็คุยกับน้องมีก็หลายครั้งเลยน้อง
1: เออนะเราก็ได้คุยกันบ้างพูดปากกันบ้างอย่างนี
2: ้ก็ไม่เป็นเลยคุยกับน้องมีครั้งสุดท้ายอ่ะเมื่อตอนปีใหม่น้อง
1: อ๋อคุยถือว่านานอยู่นะ
2: ก็ความน้องมีมาตั้งแต่ต้นเลยน้อง
1: อืมตั้งแต่ต้นเลยนะ
2: สองปีกว่าๆเลยน้อง
1: โอ้ยนานจังฟังไปเรื่อยๆนะฟังไปเรื่อยๆนะ
2: อะไรครับ
1: ฟังไปเรื่อยๆเลยนะ
2: ฟังจนแบบจนโลกกว่าชีวิตจะไม่มีเนาะ
1: อยู่นานๆอยู่นานๆแล้วนี่ทำอะไรอยู่คะเนี่ย
2: ก็คุยอยู่กับน้องเมย์เนี่ย
1: เออรู้แล้วแต่ก่อนนั้นจะทำอะไรอยู
2: ่ก็นอนฟังเพลงนอน
1: อาบน้ำหรือยัง
2: อาบแล้ว
1: กินข้าวยัง
2: กินแล้วครับ
1: ทำไมเสียงสดใสอะไรขนาดนั้นอะจะนอนกี่โมงเนี่ย
2: ก็นู้นแหละต้องมีความน้องเพชรสักพักหนึ่ง
1: อยู่เป็นเพื่อนเพชรด้วยใช่ไหมคะ
2: อยู่กับน้องเพชรอยู่พักหนึ่งก็หลับบ้างตื่นบ้างแล้วก็พอน้องเพชรจบก็ออกวิ่งบ้าง
1: จริงเหรอ
2: วิ่งบ้างเดินบ้าง
1: ลองวิ่งไปกระโดดเชือกไปดูไหม
2: วิ่งไปดีกว่าน้อง
1: อ๋อเหรอก็ได้ก็ได
2: ้วันนี้5กิโลตอนแบบเดินไ
1: ม่เอาอ่ะเหนื่อย
2: ไม่เดินเก็บขยะมาก
1: โอ้ยขยันเท้เอออะไรมันจะขยันขนาดนี้ล่ะ
2: ไม่ขยันหรอกเป็นอย่างนี้ทุกคืนน้อง
1: ไม่ขยันหรอกงั้นมาจัดรายการแทนหน่อยง่วงจังเลยเมื่อวานนี้เขาเล่นตัวอักษรไปแล้ววันนี้เป็นสอเสือพี่มัน

0: ัดก็เลยเลือกผลงานเพลงที่มีชื่อว่า
1: สมศรี1992
0: สมศรี1992จากยิ่งยนต์ก็บัวงามเนาะ
1: ครับผม
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: พิเศษแก่น้องแป้งเจ้าทั้งมี

0: ลำโพงดีเกิน
1: ไม่ตัวครับผมตั้งแต่ตัวพระรับรับสายกับตัวตอนนั้นน้อง
0: โอเคได้เดี๋ยวน้องไม่จัดให้นะสมศรี1992นะแล้วมันร้องยังไงนะ
1: ร้องไม่เป็นนะมั้ง
0: ไม่ใช่คือมันต้องต่อเพลงไงน้องเมย์ก็ไม่แน่ใจไงว่าเราจะลงอักษรอะไรถัดไปไง
1: น้องมีขึ้นสักหน่อยดิ
0: ข่าวคราวเงียบหายไป 2-3 ปี
1: เมื่อก็ไปได้ดีนิดเดียวน้อง
0: โอ้สีน้องไปเคยตัวต่อเต่าเหรอ
1: ตัวเต่าก็ได้ครับ
0: ต่อเต่าใช่ไหม
1: ครับ
0: ยากไหมเนี่ยต่อเต่านะต้องห้ามซ้ำเดิมเลยนะนะอ่ะลองดูต่อเต่าต่อเต่าดูซิว่าคุณผู้ฟังจะจะนึกออกไหมจริงๆเคยมีต่อเต่าไปแล้วรอบหนึ่งหรือจะลองเปลี่ยนไหมลองเพิ่มดูพ่อแม่อยู่นะให้พี่มาตามหาจนทูมาพบสภาพทูนหัวคล้ายตัวมั่วใช่ในบาบใบไม้ไหม
1: บ่อไม้ก็ได้
0: เออเนาะลองบอใบไม้แล้วกันเนาะ
1: เยอะนี่จะพี่ต่อไปพี่ขอต่อไปได้ไหมน้อง
0: ไม่ได้
1: ไม่ใบไม้ต้องต่อ
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาไม่ถ้าสมมติว่าวางสายไปแล้วขอบอใบไม้อีกได้ค่ะแล้วเดี๋ยวทำฉลากเพิ่มให้อีกหนึ่งไงวันนึงจะได้ประมาณ2ฉลากต่อคน
1: ก็เมื่อคืนขอไปแล้วก็น้องหน้าน้องหลังไม่ผมบอกว่าเพลงเนี่ยมันมีอยู่3เพลงแต่บอกว่าได้เพลงเดียวผมก็เพลงเดียวก็ได้ที่นี่ผมบอกว่าชื่อเพลงผมเขียนไป3เพลงเขาก็ตัดไป
0: ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าโทรมารอบหน้าก็บอกเอาไว้เป็นบอใบไม้แล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: โอเคขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ไหนดูซิว่าวันนี้เมื่อกี้นี้มีตัวอักษรสอเสือมานะคะมีพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีมีพี่นันเพชรบูรณ์นะคะน้องแวนนครศรีธรรมราชพี่ต้นจากจังหวัดเลยนะคะป้าแป๋วบอกว่าเอ้ยป้าแป๋วคิดเพลงเจ๋งอ่ะป้าแป๋วลาดกระบังนะคะแล้วมีพี่วิทยาจากศรีสะเกษแต่พี่วิทยาเอาปลาเป็นอ่างอด มีการแบบอายแสงนีออนแสงไม่ได้นะต้องอันนั้นอายมันอ่างอ่ะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้พี่บอลวีนะคะจากทุ่งสงขอเพลงสร้างแล้วมีเจ๊ตุ้ยนะคะจากลัดกระบางก็สมศรี1992อุ้ยใจตรงกันเนื้อคู่ปะเนี่ยนะพี่แอมจากจันทบุรีนะขอเพลงโสดแสนดีมานะคะมีสาวนาห่วงพี่สัพเพสัตตามีสะดวกคุยหรือเปล่ามีเพลงสุดใจมีส้มตำเนี่ยเห็นไหมแนวทั้งนั้นเลยตอนนี้เป็นอักษรบอใบไม้นะคะตามกติกากติไก่นี่นะบอใบไม้ลองช่วยกันคิดสิว่ามันจะได้เป็นชื่อเพลงอะไรบ้างอันนี้ยังนึกไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวลองดูคุณผู้ฟังน้องเมย์เกร่งอยู่แล้วนะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะสมศรี1992

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะคุณผู้ฟังจ๋ามีใครรู้สึกแบบว่าช่วงนี้รู้สึกแบบโอ๊ยปวดนู่นปวดนี้ปวดตรงปวดตัวอะไรอย่างงี้มั้ยโดยเฉพาะปวดหัวเข่านะคะแค่ออกแรงจะลุกจะนั่งจะเดินจะขึ้นลงบันไดเนี่ยมันโอ๊ยมันเสียวๆแป๊บๆนะคุณแม่น้องเมย์เป็นจริงๆแล้วอ่ะเขาจะชอบบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่น้องเมย์เขาเรียกว่าอะไรนะมันมีเหมือนน้ำอยู่ที่ข้อเข่าอย่างเงี้ยมันต้องไปดูดออกอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าการขึ้นลงบันไดมากจนเกินไปหรือว่าบางครั้งเนี่ยกล้ามเนื้อของเรามันน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยเรามาคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวกันนะด้วย Heal Life ค่ะคุณผู้ฟังอุปกรณ์พยุงเข่านะที่จะออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณนะคะจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยมันก็จะคล่องตัวแล้วก็มั่นใจมากอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยเขามีการถักทอพิเศษทำให้สัมผัสมันนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะเริ่มดูแลสุขภาพเข่าของตัวเองวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มให้ซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่านะคะ2ชิ้นแถมฟรีไปเลยนะอีก2ชิ้นค่ะคุณผู้ฟังรวมเป็น4ชิ้นนะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่พอจ้ะยังมีฟรีอีกอย่างนึงคือกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
1: หานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายแล้วนะคะที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานเพลงนี้ค่ะมาตอนต้นชั่วโมงมาเป็นน้องตุ๊กแกน้องจิ้งจกใช่ไหมแล้วก็ไม่อยากเป็นเสือละขอเป็นงูบ้างละกันรองูเข้าฝันจากพี่ดวงจันทร์สวัสดีนะคะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

อย่าเกเรนะคะก็บอกตัวเองไม่มีอะไรง่วงซะเหลือเกินตอนนี้อ่ะเมื่อวันก่อนนะคะน้องเมย์ไปเจอคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งแบบว่าอ๋อมีคนทวงบอกว่ากอดกันก่อนกางแขนออกมือขวาแต่ไหล่ซ้ายมือซ้ายแต่ไหล่ขวาแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่ารักตัวเองเยอะๆจริงๆเพราะว่าถามว่าทำไมถึงต้องมาชวนกันกอดตัวเองอย่างนี้ในทุกๆวันเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้คนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเพราะว่าโรคจะเรียกว่าอะไรโรคซึมเศร้ามันก็น่ากลัวด้วยนะเพราะว่ามันทำให้เกิดความสูญเสียได้เราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะจบชีวิตตัวเองตอนไหนอะไรยังไงแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือถ้าการที่เราเนี่ยมากอดตัวเองในทุกๆวันแบบนี้นะคะมันก็ช่วยเติมกำลังกายกำลังใจของตัวเองให้มีพลังในการไปต่อแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองด้วยนะช่วงนี้เศรษฐกิจนู่นนี่นั่นอะไรมันเครียดไปหมดอ่ะดังนั้นนะคะที่น้องเมย์นำกอดตัวเองในทุกๆวันเนี่ยจริงๆนักจิตบำบัดอ่ะเขายืนยันอยู่แล้วว่าการกอดตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆกับสภาวะจิตใจนะคะบางคนแบบโอ๊ยไม่เอาเขินทำอะไรไม่รู้ไร้สาระสักวันหนึ่งจะรู้ว่ามันช่วยได้จริงๆกอดตัวเองในวันที่ไม่เหลือใครกอดตัวเองในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจเราอีกแล้วกอดตัวเองในวันที่เรารู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวเสลือเกินมันมีช่วงเวลานั้นนะคะดังนั้นก็เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกก็อย่าลืมกอดด้วยก็แล้วกันเนาะอย่างที่บอกไปนะคะเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยน้องเมย์ก็ไปเจอคลิปวิดีโอคลิปนึงเป็นเด็กผู้ชายขับรถเด็กเลยเด็กแบบเด็กตะโกนนะคะแล้วก็เหมือนผู้ใหญ่น่าจะเป็นคนถ่ายคลิปแหละแล้วก็ให้เด็กเป็นคนขับอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าออกถนนใหญ่ไหมหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะคะเพราะว่าสองข้างทางก็ดูจะเป็นต้นไม้ซะส่วนใหญ่ก็อาจจะขับในสวนก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะมาบอกส่วนหนึ่งในเรื่องของการระมัดระวังตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวนี้เยาวชนไทยอ่ะค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะเด็กแว้นหนูไม่จะบอกเลยว่าเวลาขับรถกลับบ้านเนี่ยเจอตลอดจะแบบว่าเขาจะอยู่กันเป็นหย่อมๆอ่ะแบบว่า2คันก่อนพอตรงไปจะเจออีก3คันจะเจออีก2คันเจออีก4คันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมากันเป็นหย่อมๆแล้วก็เขาก็จะค่อยๆไล่เก็บกันไปแบบขับกันไปพร้อมๆกันอ่ะค่อยๆมาทีละคนทีละคนทีละหย่อมอ่ะแล้วก็แข่งกันเองแล้วก็รอจังหวะแล้วก็ไปกลับรถมาอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยแล้วบางทีอ่ะไฟท้ายก็ไม่มีด้วยคนขับรถยนต์บางทีก็ต้องมานั่งทำมันระวังและสุดท้ายบางทีย้อนสอนและเกลียดมากเลยนะเวลาที่คนพูดว่าย้อนสอนกันเป็นเรื่องปกติโอ้โหก็ถ้าชนแล้วใครเดือดร้อนล่ะก็โทษรถยนต์ด้วยไหมล่ะอย่างเงี้ยบางทีมันเรื่องง่ายๆเรื่องเล็กๆนะคะทำผิดจนเคยตัวแล้วเด็กเนี่ยเด็กเยาวชนนะคะที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยขับขี่รถโดยไม่มีใบขับขี่หลายต่อหลายครั้งมากเลยที่พ่อแม่ออกรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกนะจ๊ะบอกว่าเอ้ยข้ออ้างอะเยอะเช่นอะไรเอ้าก็จะทำยังไงล่ะมันก็ต้องไปเรียนน่ะจะให้มันเดินไปมันก็ลำบากใช่ไหมล่ะจะไปขี่มอเตอร์ไซค์เด็กมันก็แบบให้มันไปโรงเรียนไวๆนู่นนี่นั่นสนับสนุนให้ลูกแบบอันตรายไม่เข้าใจเหมือนกันเขาจะอ้างความยากจนเคยเจอจริงๆคนที่อ้างความยากจนว่าแบบจะให้ทำยังไงพ่อแม่ก็ทำมาหากินก็ถึงต้องบอกว่าต้องมีลูกเมื่อพร้อมไงไม่ใช่ว่าโยนภาระว่าให้ลูกไปโรงเรียนเองนะคะถ้าพร้อมแล้วถ้าตัวเองพร้อมตั้งแต่ก่อนมีเนี่ยยังไงอ่ะเราก็จะมีเวลาที่จะไปส่งลูกอย่างน้อยก็มีรถขับอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กที่มันไม่บรรลุนิติภาวะข้อเสียมันเยอะมากสำหรับเด็กตัวเล็กๆหรือว่าเด็กที่แบบว่าเนี่ยอายุ12 13อย่างเงี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายนะคะข้อแรกเลยผิดแน่ๆอยู่แล้วขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่มีความผิดตามกฎหมายจราจรนะคะหากอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเนี่ยสำหรับการขอใบขับขี่เนี่ยยิ่งถือว่าเป็นการฝ่าฝืนเลยอายุไม่ถึงแต่มีใบขับขี่ได้ไงอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่น่ะโดนแน่นะคะอาจถูกตำรวจเรียกตรวจได้จับกุมได้ดำเนินคดีได้แล้วก็พ่อแม่คะรับผิดชอบด้วยเพราะว่าคุณเป็นคนซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกขับคุณเป็นคนสอนให้เขาขับนะคะหรือจะบอกว่าโอ๊ยมันก็มันไปหัดกับเพื่อนมัน
และเราอ่ะเป็นพ่อแม่เราไม่มีวิธีในการดูแลลูกตัวเองเลยเหรอเออจะปล่อยเขาไปเป็นความรับผิดชอบของสังคมไม่ได้เด้อืมนะแม้จะขับรถเป็นแต่ถ้าไม่มีใบขับขี่บอกเลยนะหนึ่งเลยเนี่ยเด็กอ่ะจะไม่ได้รับการอบรมไม่มีการทดสอบมาตรฐานในการขับขี่การอ่านป้ายจราจรต่างๆการประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดแบบว่าจะต้องแบบเบี่ยงขวาอ่ะสมมติรถเบรกกระทันหันแล้วเราไปจ่อตูดเขาอย่างน้อยไม่ต้องแบบหักขวานิดนึงหรืออะไรระยะอะไรอย่างเงี้ยเออการประเมินอะไรที่มันฉับพลันแบบเนี้ยเด็กยังตัดสินใจไม่ได้นะคะการขับขี่ในสภาพแวดล้อมที่แบบฝนตกถนนลื่นเวลากลางคืนอย่างเงี้ยหรือว่าการที่ต้องให้ทางหรือการป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยมันมีโอกาสอยู่แล้วที่สูงมากๆนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ผ่านการอบรมขนาดคนที่อบรมอ่ะยังแบบยังชนเลยอ่ะใช่ไหมขนาดคนที่อบรมแล้วยังขับรถแบบไม่เปิดไฟอ่ะเวลาเลี้ยวอ่ะเออเหมือนรถไม่ได้แถมไฟเลี้ยวมาอันนี้อัดอั้นเองส่วนตัวนะคะประกันเนี่ยเขาไม่คุ้มครองอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้เอารถมอเตอร์ไซค์ไปคว่ำประกันไม่จ่ายนะจ๊ะเออเพราะฉะนั้นบริษัทประกันน่ะปฏิเสธการคุ้มครองได้เลยอย่าไปโทษประกันนะคะเพราะว่าคุณทำผิดกฎหมายเขาไม่รับผิดชอบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสติสัมปชัญญะของเด็กอ่ะมันไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่มันตัดสินใจอะไรได้รวดเร็วกว่านะคะผู้ใหญ่มันตัดสินใจได้นี่ว่าโอเคถ้าฉันชนฉันรับผิดชอบได้หรือไม่ได้แต่เด็กอ่ะชนแล้วรับผิดชอบได้ไหมล่ะไม่ได้นะคะเจ้าของรถเนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเองเจ้าของรถคือใครผู้ปกครองค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็สูงตั้งแต่หลักหมื่นไปต้นไปจนถึงหลักล้านบาทถามซิว่าเด็กอายุเท่านั้นน่ะมันมีเงินไหมอ่ะไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบของเขาไม่มากพอนะคะพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยเวลาที่เขาเอาไปชนหรือเอาไปอะไรก็ตามเนื่องจากผู้ขับขี่เนี่ยก็ยังเป็นเยาวชนผู้ปกครองอาจถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายด้วยนะจ๊ะหากพิสูจน์ได้ว่ารู้เห็นหรือยินยอมให้เด็กขับรถก็มีความผิดทางแพ่งอีกนะแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกรณีชนทรัพย์สินเสียหายอย่างเช่นแบบเสาไฟฟ้าชนร้านค้าชนคนอื่นเงี้ยผลเลยคือหนึ่งแน่ๆไม่มีความสามารถในการชดใช้นะชดใช้ไม่ได้เด็กเกินนะคะอาจถูกดำเนินคดีฐานขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ผู้ปกครองก็ร่วมด้วยมันมีทั้งบาดเจ็บชนคนอื่นบาดเจ็บรับผิดชอบไงอ่ะเด็กอะรับผิดชอบยังไงอะจะไปโทษว่าเขาเป็นเด็กไม่ได้นะจ๊ะพ่อแม่รับผิดชอบด้วยเพราะว่าลูกอะไม่สามารถขับรถได้อยู่แล้วแต่พ่อแม่อนุญาตเองดังนั้นถ้าเด็กไปชนคนพ่อแม่คดีอาญานะคะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเขาต้องชดใช้การขาดรายได้ของเขาถ้าเขาดันรถชนแล้วต้องรักษาตัวอยู่แบบ7วัน7คืนอย่างเงี้ยเราก็ต้องจ่ายสมมติว่าแบบเขาหารายได้ได้วันละ 3,000 เงี้ยอ่ะ7คูณเข้าไปนะคะหรือว่ามีโอกาสถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจำนวนมากได้เลยค่าตกใจอ่ะเคยได้ยินไหมค่าตกใจค่าปลอบขวัญแล้วถ้ามันร้ายแรงมากๆล่ะถ้าเกิดเด็กคนนี้ดันไปชนคนตายประมาทแบบนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแบบเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงความตายเนี่ยโอกาสจะรับโทษหนักทางกฎหมายผู้ปกครองนะคะครอบครัวผู้เสียชีวิตสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเพิ่มเติมได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเขาคิดว่าแบบถ้ายังเด็กเนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่ก็รับผิดแทนความจริงก็คือแม้ผู้ปกครองจะช่วยรับความผิดแล้วแต่ตัวเยาวชนเองตัวเด็กคนนี้เองเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการทางความยุติธรรมด้วยสำหรับเยาวชนหรือว่าคนที่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยมันก็เสียอนาคตอยู่แล้วนะถ้าเกิดเขาดันไปติดนักกีฬาทีมชาติลูกดันเก่งไปติดนักกีฬาทีมชาติแต่มีคดีติดตัวไม่ได้นะคะดับอนาคตเขาเลยนะเพราะฉะนั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะถ้าจะเลี้ยงเด็กสักคนหนึ่งให้มันโตขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องรับผิดชอบชีวิตเขาทั้งทุกเรื่องอาหารการกินการไปโรงเรียนการกลับจากโรงเรียนเห็นไหมว่าช่วงนี้เด็กแบบโดนหลอกไปง่ายๆโดนหลอกไปดื้อไปนั่งแบบเขามีนะที่แบบเจอเด็กแล้วเขาเอาน้ำไอเนี่ยน้ำกรดสาบแล้วก็เอาไปขอทานอะระวังคุณจะปล่อยเด็กไปองค์ไปเองเนี่ยเช็คดีๆเด้อเขาชอบเลยเด้อคนที่พิการน่ะนะอ่ะไปต่อกันในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้ผลงานเพลงสุดใจนะคะแล้วก็ในกิจกรรมของเราตอนนี้บอใบไม้นะคะใครที่คิดเพลงได้รีบโทรหาพี่แป้งเดี๋ยวนี้เลยจ้า

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่าม
3: าในช่วงที่สองพร้อมกับหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีจังแนะนำตัวหน่อยค่ะ
4: สมบัติครับ
3: พี่สมบ
4: ั
3: ติ
4: จากระยอง
3: อ๋อจากระยองนะคะเป็นไงบ้างสบายดีเน
4: าะสบายดีครับ
3: อ่าแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่เอ่ยห้ามตอบว่าคุยกับน้องเมย์อยู
4: ่นอนคุย
3: เออเราเปลี่ยนท่าไหมตีลังกาอะไรเงี้ยเออหกสูงลองดู
4: จักรยานจักรยานกลางอากาศอยู
3: ่เออได้ได้ได้เพราะปกติบางคนเขาขับรถไงบางคนก็แบบกรีดยางตัดยางอะไรอย่างเงี้ย
4: เออผมนอนฟังอยู่
3: เออหนูก็เลยถามเผื่อเพราะว่าบางคนแบบเอ้ยน้องเมย์ตัดยังอยู่บางคนแบบเออเป็นรปภ.อะไรเงี้ยก็ต้องถามไว้ก่อนเราจะไปรู้ได้ไงว่าใครทำอะไรอยู่ใช่ปะล่ะ
4: คร
3: ับ เนาะเคยไหม เคยเจอเด็กเยาวชนขับรถมั้งไหมคะ
4: เจอบ่อยครับ
3: ที่ไหนก่อนขับอะไรขับรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค
4: ์มอเตอร์ไซค์
3: บ่อยเน
4: าะแต่ยอมก็จะมีเว้นทุกวันศุกร์เสาร์อ่ะ
3: เออแต่ว่าของหนูอ่ะชอบเจอวันไอ้เนี่ยหยุดนะครับตะเลิกอ่ะเออก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมอยู่ดีๆรักพ่อรักแม่ขึ้นมาหรออะไรอย่างเงี้ยวันแม่อย่างเงี้ยวันพ่ออย่างเงี้ยเออมาก็งงเหมือนกันว่าทำไมต้องวันนี
4: ้มันแบบไงมันเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันตามเพื่อนกันไง
3: พูดยากเนาะ
4: ยากยาก
3: เออแต่หนูอ่ะทุกวันที่ต้องเจอเลยอ่ะเอาแบบทุกวันจริงๆอ่ะมันจะมีอยู่หน้าวัดหยุดแถวๆคูคดแถวๆตรงนึงอ่ะเออเขาขี่ย้อนสอนตลอดเลยอ่ะแล้วหนูแบบมีอยู่บางจังหวะหนูไม่เห็นด้วยแบบเกือบหลายครั้งละเออเพราะไฟตรงนั้นมันจะหายไปช่วงนึง
4: ก็ปีที่แล้วเนี่ยสีสายไบพาสระยองเนี่ยมันแข่งกันแล้วทีนี้รถยนต์มันมาว่ามันหักหลบไงแล้วก็ไปเกี่ยวรถยนต์รถยนต์ชนตายไปคนหนึ่งอายุ13เองอ่ะ
3: เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ปล่อยออกมาได้ยังไงก็ไม่รู
4: ้เออ
3: สถาบันครอบครัวนี่เป็นอะไรที่แบบว่าโหมันยากเหมือนกันเนาะเลี้ยงเด็ก
4: เขาซื้อรถไทยตอนนั้นอยู่ป.5 ป.6แล้ว
3: ว่าจะบอกเอาจริงๆนะถ้าถามตัวเมย์เองอ่ะเมย์ขี่มอไซค์เป็นตั้งแต่อายุ10ขวบขี่ที่ลานวัดคือขี่วนอยู่ในลานวัดเออแล้วปู่ด่าแบบโอ้ยแบบคือตอนนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมถึงโดนด่าทำไมอ่ะขี่มอไซค์ได้ก็ไม่ดีหรอเผื่อใช้ไปซื้อน้ำแข็งอะไรเงี้ยนึกออกปะเออขับใกล้ๆบ้านไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ล้มแต่แค่แบบตอนนั้นมีพี่ชายคือหนูโตมากับพี่ชาย5คนเพราะฉะนั้นหนูก็จะไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงนึกออกไหมหนูก็จะมีความห้าวหาญอยู่ประมาณนึงพี่ชายก็คือแบบชวนเล่นอะไรแปลก
4: ๆฟังเสียงก็ห้าวอยู่แล้ว
3: เล่นเล่นกับพี่ชายแต่ละอย่างคือแบบอ่ะบ้านที่นครสวรรค์มันจะติดแม่น้ำน่านใช่ไหมชอบพาลงไปว่ายน้ำเล่นน่ะโดนตีจนไม่รู้จะโดนยังไงอ่ะเอาจริง
4: เออ
3: เขาก็
4: คน
3: ห่วง
4: เนาะจังหวัดอะไรเนี่ย
3: คุณพ่อเป็นคนนครสวรรค์ค่ะทุกวันแบบสงกรานต์อะไรเงี้ยก็จะไปหาผู้ใหญ่ไปหาไปไหว้ไปหวัดดีคุณปู่คุณย่าเออเขาจะกลับบ้านกันอะไรเงี้ยช่วงวันแบบเนี่ยแหละช่วงวันที่แบบว่าวันสำคัญอะไรเงี้ยก็จะมีวันพ่อวันแม่วันปีใหม่วันสงกรานต์ก็จะกลับไปรวมญาติกัน
4: ก็ดีนะกับการปีกับข้างปีใหม่ข้าง
3: แล้วเหมือนแบบปู่เขาถวายที่ดินหลังบ้านให้กับวัดไงมันก็ติดวัดไปเลยอ่ะบ้านเราติดวัดมากมากมากอ่ะก็เนี่ยแวบไปก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์เข้าอะไรเงี้ยโดนปู่ ปู่ก็บอกปู่ด่าพี่ชายเพราะว่าพี่ชาย5คนน่ะพาน้องสาวไปขี่มอไซค์แต่เล็กอ่ะปู่เขาว่าเลยบอกหัวมันแตกขึ้นมาทำยังไงแล้วมันเป็นผู้หญิงมันเป็นแผลมันไม่สวยเหมือนแบบเขากลัวเป็นแผลเป็น
4: ไก่วัดดีก็มีอะไรเข้าวัดเลยไง
3: เออนะมีอะไรก็เข้าวัดเออตอนเด็กๆก็ไม่ได้คิดไม่คิดเรื่องจะส่งไม่คิดจะส่งหนูเข้าโรงพยาบาลหน่อยหรอคะจะเอาเข้าวัดเลยหรอ
4: แหมเลยง่ายดี
3: ต้องจองเลยนะว่ากำแพงตรงไหนดีอะไรเงี้ยเลือกทำเลก่อนเออมีแล้วมีแล้วมีของทุกคนในบ้านแล้วเรียบร้อย
4: โอเค
3: เออเขาจองไว้ให้หมดแล้วว่าเดี๋ยวตรงนี้นะอยู่กันเลยนะรวมญาติกันตรงนี้นะเขาจองไว้ให้แล้วเรียบร้อย
4: มีที่แล้ว
3: ฮะใช่ๆมีที่แล้วปะโถเออนะแต่ก็จริงๆแหละก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นโหเด็กต่างจังหวัดอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์กันเป็นตั้งแต่เล็กจริง
4: ๆ
3: หนูจำได้ว่าพี่ตำรวจอ่ะเรียกด้วยสั่นแบบตกใจอ่ะตำรวจเรียกอ่ะแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดนะคิดแค่ว่าที่ผิดอ่ะคือไม่ได้ใส่หมวกกันน็อก
4: ใช่
3: คิดว่าโดนแน่ๆสุดท้ายพี่ตำรวจเขาก็เรียกไปตักเตือนแล้วก็ไปกระโดดตบกระโดดตบเสร็จแล้วเขาก็เอาแป้งอ่ะสงการอ่ะมาปะแล้วก็ปล่อยกลับบ้านเออให้วิ่งรอบรถด้วยให้วิ่งรอบรถ3รอบ
4: เปิดง่ายดี
3: เด็กอยู่อ่ะเขาก็คงไม่รู้จะทำอะไรอ่ะมันก็เด็กอะไรอย่างเงี้ย
4: ใช่ๆ
3: แต่เขาก็บอกว่าหลังจากนี้ห้ามให้พี่เห็นแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็เชื่อนะเราก็เชื่อตำรวจเพราะตอนเด็กๆเรากลัวตำรวจ
4: ใช่ๆ
3: เออเด็กจะแบบอย่านะแม่ให้ตำรวจจับอะไรเงี้ยนึกออกปะ
4: ใช่
3: โดนหลอกโดนหลอก
4: กลัวไปก่อนไงตำรวจดิ
3: เออเราก็ควรจะเกรงกลัวต่อกฎหมายนะพอโตขึ้นมาก็รู้แล้วว่าไม่ควรก็อ่ะก็บอกเอาไว้ละกันว่าใครที่กำลังแบบมีลูกมีหลานอะไรเงี้ยก็ต้องดูดีๆดูดีๆจริงๆเพราะว่ากฎหมายมันไม่รองรับถ้าสมมติเขาเกิดไปขับชนใครเกิดความเสียหายขึ้นมาแย่เลย
4: น้องตายปัญหามันเยอะเลย
3: วันนี้หนูจะบอกว่าเมื่อวานเอ้ยสายแรกเนี่ยเขามาแล้วเขาจบไปที่บ่อใบไม้วันนี้นะคะก็เลยต้องให้เป็นหน้าที่ของพี่สมบัติว่าบ่อใบไม้จะเป็นเพลงอะไรดีจ๊ะ
4: บอกรักฝากใจอ่ะ
3: บอกรักฝากใจของอาสสายลุงโพทอง
4: ใช่ใช
3: ่แล้วเราจะไปที่อักษรอะไรต่อล่ะเนี่ยบอกรักฝากใจเนี่ย
4: น่าจะไปซอช้างว่ะไปอย่างซอช้างอ่ะ
3: บอกรักฝากไม่มันต้องอยู่ในเพลงสิ
4: พี่เอารักมาฝากเป็นความรักจาก
3: ใจคนหนึ่
4: งตรงถึงสามใบขอฝากใจเอาไว้ในห้องหอหัวใจรักเจ้าที่เขาบูชา
3: หูซอช้าง
4: ซอช้างได้ว่ะไปยัง
3: หนูจะบอกว่าเมื่อวานนี้นะตอนที่ได้สอเสือมาใช่ไหมมีคุณผู้ฟังพิมพ์มาในข้อความบอกว่าฝากคนหน้าไมค์นะคะเลือกอักษรนึกถึงเพื่อนด้วยมันยากจังเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราตั้งโจทย์ชอช้างเยอะเยอะ
4: ตามเพลงไง
3: เออใช่ใช่เราไปตามเพลงเรามันกำหนดไว้แล้วทำอะไรได้ล่ะใช่ไหมล่ะเออนะเออเพราะฉะนั้นเล่นต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะทุกคนจ๋าชอช้างนะคะชอช้างไปคิดก่อนเยอะเออนะ
4: นักคิดยาก
3: นะเนี่ยชอช้างเหรอช่างชั่ว
4: มีเยอะ
3: โชคเอ๊ะอะไรสักอย่างลองดูไม่รู้เหมือนกันนะคะอ่ะขอบคุณมากมากกับการเล่นสนุกด้วยกันนะจ๊ะเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
4: แล้วทุกเสียงทุกสายแล้วแบบคืนกล่าวหาแล้วกันครับ
3: ไม่มีพิเศษหรอพิเศษแบบพิเศษอีกพิเศษกว่านี้อีกมีไหม
4: พิเศษก็ดีเจ
3: โอ้ยมีคนขอเพลงให้หนูทุกวันเลยเอ้ยเขินจังเลย
4: คุยเก่งดีอ่ะต้องมองให้ดีเจด้วย
3: รอเขาเรียกว่าจอไม่หยุดพูดไปเรื่อยคนไทยพูดไปเรื่อยขอบคุณสปอนเซอร์น้องไม่น้อย
4: ครับ
3: ก็ค่ะ
4: พูดได้เรื่องอาตาม
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อะไรทำนั้น
3: และไอ้อัยราอ่ะฮะ
4: และไอ้อัยราอ่ะฮะ
3: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮะ
4: อัยราอ่ะฮะ
3: โอเคขอบคุณพี่สมบัติมากๆนะ
4: ครับดูแลสุขภาพด้วยครับ
3: อันนั้นของหนูขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: เอ้ยเดี๋ยวนี้คุณผู้ฟังแย่งหนูพูดหมดแล้วเนี่ยเออมงแซะก็แย่งหนูไม่มีอะไรจะเล่นแล้วเนี่ยโถเดี๋ยวไปคิดใหม่ๆก่อนเดี๋ยวหาอะไรเล่นไปเรื่อยอะหนูอะบอกรักฝากใจจากอาสาสายลุงโพทองนะคะวันนี้มาเป็นผลงานเก่าๆบ้างแล้วกันเนาะพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะชั่ว7ทีดี7หนนะเฮ้ยชอช้างหนูเล่นไปแล้วฮ่าห้ามซ้ำนะโชคดีที่รักหนูจะบอกว่าหนูก็ไม่ได้ตั้งใจจะเลือกว่าให้มันเป็นชอช้างแต่มันก็เลือกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกคนคะมีเพลงอื่นไหมคะเชื่อ7ทีดี7หนห้ามซ้ำนะแล้วก็โชคดีที่รักจากยอดรักสลักใจนะคะเทพธิดาพาสิ้นจากอาเสรีรุ่งสว่าง4ผลงานเพลงค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

จบไปแล้วนะคะผลงานเพลงชื่อนี้เพลงนี้มีชื่อว่าคำเอ่ยนะคะจากอาจารย์ยุ้ยมานาศักดิ์ถามว่าทำไมหนูถึงเรียกว่าอาจารย์ยุ้ยมานาศักดิ์เพราะว่าเป็นคนที่แต่งเพลงให้หนูนั่นแหละเพลงกับจุดหัวใจนั่นแหละเออนะวันนี้อาจารย์เขามีเพลงเป็นของตัวเองแล้วนะจ๊ะทุกคนเออนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นจะบอกว่าผลงานเพลงของอาจารย์อ่ะดังๆแบบเยอะมากนะคะนี่จริงๆโรคซึมเหล้าเนี่ยเหมือนจะใช่ด้วยเออเป็นเพลงที่อาจารย์เขาแต่งด้วยอย่างของน้องเมย์เนี่ยก็จะเป็นเพลงจับจูดหัวใจนะคะที่มียอดวิวแบบล้านวิวเนี่ยก็เป็นอาจารย์ยุ้ยมานาศักดิ์เหมือนกันที่เป็นคนแต่งเพลงนี้นะคะคำร้องทำนองโอ้บอกเลยว่าถ้าอาจารย์เขาเก่งขนาดนี้แล้วคำร้องทำนองก็ต้องเป็นตัวเองนะคะแต่งเองนั่นแหละนะสังกัด Friend Music นะคะเรียบเรียงโดย The Jessie ค่ะน้องเมย์เคยไปงานที่ศรีสะเกษแล้วเขาเหมือนลองเครื่องเสียงอะแล้วตอนนั้นยังไม่รู้จักอาจารย์เลยยังไม่รู้เลยว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนแต่งเพลงปรากฏว่าวันนั้นกำลังเหมือนเขาเทสเครื่องเสียงอะไรอยู่เนี่ยแหละแล้วอาจารย์เขาก็แบบเออเขาก็เลยร้องเพลงโรคซึมเหล้าขึ้นมาหนูถึงกับหันขวับเลยนะนึกว่าต้นฉบับเออคือแบบเพาะมากอ่ะแบบเสียงสดสดคือแบบโอ้โหกินขาดมากแล้ววันนั้นคือแบบถึงขั้นแบบเดินไปดูที่เครื่องเสียงเลยว่าใครร้องอ่ะเพราะว่าตอนนั้นศิลปินน่าจะยังไม่มีใครมากันแล้วก็แบบว่าตอนนั้นมีค่ายพีทีมากันเยอะอยู่พวกแบบน้องอาร์ตี้พวกอะไรเงี้ยเนาะแล้วอยู่ดีๆหนูก็เดินไปดูว่าแบบเอ๊ะใครนะทำไมเสียงดีขนาดนี้ปกติเราโรคซึมเหล้ามันอะไรนะมันก็มีความเป็นอีสานนิดนึงใช่ไหมวันนั้นเดินไปดูแล้วอ้าวคนนี้แล้ววันนึงก็ได้มาร่วมงานกันนะคะก็เออแปลกดีเหมือนกันเอองั้นเพราะฉะนั้นนะคะฝากเพลงอาจารย์หนูด้วยแล้วกันนะคำเอ่ยนะคะจากอาจารย์ยุ้ยมานาศักดิ์นะจ๊ะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2ในช่วงจ่อคิวฮิตนี้ค่ะจ่อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2เพลงฮิตติดชาร์ตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven กับ2ผลงานเพลงนี้ค่ะกลางดาวจากไลอ้อนกาดบัณฑิตและดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่ยังอยู่ในชาร์ตต่อเนื่องก็จัดไป

0: ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคลิกก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติทีมกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะขออนุญาตอัปเดตราคายางกันก่อนเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ84บาทครองแง84บาทจังหวัดตรัง84บาทนะคะภูเก็ต86บาทสุราษฎร์ธานี88บาททำไมพุ่งสูงกว่าเพื่อนเขาล่ะนะเฉลี่ยอยู่ที่85บาท20สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ90บาท70สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย72บาทน้ำยาง83บาท50สตางค์นั่นเองนะจ๊ะ

0: มีคนถามว่าครูเมย์เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรหนูเพิ่งนึกได้ว่าทำไมหนูถึงง่วงนอนอ๋อเมื่อวานหนูนอนไม่หลับไงหนูไปนอนตอน8โมงแล้วก็แบบ11โมงก็ต้องไปทำงานแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออนอนน้อยจริงเออเพิ่งนึกออกนะเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังไม่ถามเนี่ยหนูก็ลืมเออแต่ว่าพรุ่งนี้หนูจะต้องออกจากบ้าน7โมงนะสิดูสภาพตอนนี้จะตี2แล้วเอ้ยนะเนี่ยคนเราชีวิตไม่สิ้นเราก็ต้องดิ้นกันไปเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันในทุกๆวันใช่ไหมคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยเก่งมากๆอยู่แล้วน้องเมย์รู้ว่างานที่ทำสิ่งที่เจอความทุกข์ที่เจอเนี่ยแต่ละคนก็หลากหลายนะคะอุ้ยสังเกตจากแต่ละสายที่โทรมาบางคนก็แบบเนี่ยเป็นผู้พิการทางสายตาเป็นผู้พิการทางนู่นนี่นั่นกายภาพหลายๆอย่างใช่ไหมเราเนี่ยต้องอยู่กับสภาพแวดล้อมอยู่กับคนที่อาจจะไม่ได้ดีกับเรามากนักนะคะน้องเมย์ก็เลยมีการนำกอดในทุกๆวันแบบนี้นะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์สักวันหนึ่งใครที่ยังไม่เคยทำนะคะก็จะหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นแล้วก็กอดตัวเองแน่นๆมากขึ้นน้องเมย์กอดตัวเองทุกวันตื่นเช้ามาอย่างน้อยก็ต้องยิ้มให้ตัวเองในกระจกและเชื่อไหมว่ามันจะเป็นการดึงดูดพลังงานดีๆเข้าสู่ชีวิตของเราเวลาที่เราว่าคนอื่นเวลาที่เราพูดถึงคนอื่นไม่ดีคนที่ได้ยินคือเราถูกไหมนะคะก็ขอให้มีพลังบวกด้วยกันละกันเนาะในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซาไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาขออภัยร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเพื่อนเพลงหวานนี้ผลงานเพลงเล่าสู่กันฟังจากพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตตั้งใจมอบให้มากๆเพราะว่าเราจะไม่เจอกัน2วันอย่าลืมอักษรที่ต้องไปคิดด้วยนะคะชอช้างยากอยู่นะก็น่าจะยากกว่าทุกตัวที่ผ่านมานะคะลองดูกันละกันว่าจะช่วยกันคิดได้หรือเปล่าเนาะนะคะก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่บอกเลยว่าคลื่นไม่ได้เกี่ยวนะเพราะว่าเดี๋ยวจะสงสัยว่าทำไมนักจัดรายการคนอื่นเขาถึงไม่ได้แจกไม่มีอันนี้แจกส่วนตัวอยากแจกเองนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ร่วมกิจกรรมกันด้วยก็ละกันนะคะตอนแรกนี่แอบจะใจอ่อนแล้วนะว่าเออไม่ต้องรอสิ้นเดือนก็ได้มั้งแจกวันที่15ไปสักจับฉลากวันที่15ไปสักชื่อนึงก่อนแล้วเดี๋ยววันที่30จับอีกชื่อนึงดีไหมเดี๋ยวลองดูงบประมาณชีวิตตัวเองก่อนนะแล้วถ้าแจกได้ยังไงนี่จะช่วยเล่าสู่กันฟังจากพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะยังยิ้มได้มอบและเป็นกำลังใจให้กับ2วันที่เราจะไม่เจอกันเผื่อว่าดันไปเจอสิ่งที่ดีดันไปเจอสิ่งที่ไม่ดียังไงก็จะได้นึกถึงกันด้วยนะวันนี้น้องเมย์ต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกๆเที่ยงคืนจนถึงตีสองแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคกรอบแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำ

ินทยาขึ้นสู่ฟ้าทุกปัญหาก็ต้องสู้ให้โลกรู้เรานั้นทำได้พ่อจะคอยส่งแรงใจ

0: กลับมานะครับผมในวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์นะครับ3เพลงจบไปแม้ว่าจะเป็นบทเพลงโลกของผึ้งนะครับของแม่ผึ้งผู้บูรงจันทร์ดีใจที่ได้รักเธอนะครับจากคุณแม่เจินเจินบุญสูงเนินแล้วก็นักสู้เลือดพญาหงนะครับจากโลมบุรพาฟ้าหงเหินนะครับผม3เพลงจบไปนะฮะกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายไปถึงพี่น้องที่ส่งข้อความกันมานะครับทาง SMS ครับ4689400สวัสดีไอ้คว้างโยโกฮาม่านะฮะสวัสดีแวมไพร์นะฮะอุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับขอเพลงใจคนคอยจากพี่กุ้งตวงสิทธิ์นะครับแล้วก็ทักทายทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่บุญญากรพี่ชัยยาพี่นักรบพี่จรัสนะครับพี่คิวเองพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับนี่ในชั่วโมงแรกนะครับคุณพี่เอกชัยครับพี่แมวเซาชอบหลับจากสุราษฎร์ธานีนะครับบอกว่าตอนนี้นาเดิมอากาศครึ้มๆนะครับเข้าใจเลยนะครับพี่จุรีนะฮะสวัสดีครับผมบอกว่าขอบคุณน้องเพชรที่เปิดเพลงให้นะครับนี่ขอบคุณครับพี่รัตดาขอเพลงหนาวแสงนีออนจากพี่ตะกะแตนด้วยนะครับนี่พี่สมคิดครับน้องแชมป์ไม่ได้เจอกันนานน้องแชมป์นะฮะทักทายนะครับพี่ประสิทธิ์พี่พินโยพี่บางปลาพี่วีรศักดิ์หรือว่าบอนวีนะครับว่าดีกับพ่อมเนี่ยบอกขอเป็นยินดีคืนใจเพลงของใครนะฮะผมลืมไปแล้วเพลงเนี้ย พี่ไตรรัตน์นะครับน้องณัฐพงศ์นะครับพี่สันทัศน์นี่ยังอยู่กันนะครับแล้วก็น้องลิซ่าใช่ไหมครับใครเอกดูซิแล้วก็พี่จรัสนะครับน้องแชมป์บอกว่าปีนี้จัดงานที่วัดภาษีไหมนะครับปีนี้วัดภาษียังไม่ได้จัดนะครับก็เอาไว้ปีหน้าแล้วกันแต่ว่าพอดีช่วงนี้ก็จัดงานรำลึกถึงคุณแม่ใช่ไหมครับแม่พึ่งเนาะที่วัดธัปปดานเหมือนเดิมครับจัดมาตลอด3กี่ปีละ34ปีแล้วนะครับก็ถ้าสะดวกนะถ้าว่างเพราะว่ามันก็ไกลอยู่พอสมควรประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก่อนถึงเมืองสุพรรณอีกนะฮะสวัสดีไปถึงพี่อิลิสานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะตัดยางค่ะนะครับทักทายทุกท่านนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมนะฮะ022481366น้องแป้งรอรับสายอยู่ณตอนนี้นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาซอนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาซอนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

ครับใครผมมือก็ขอเจอรักแท้และยังยืนตลอดไปครับผมผมมือด้วยตัวเล็กอนาคตสดใสยิ้มสิยิ้มดิยิ้มหน่อย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: จบไปนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์เมื่อสักครู่นะครับฝากฟ้าจากพี่บาวีนั่นเองนะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับระหว่างรอรับสายเดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนนะครับทาง Facebook LTM FM 95พี่รัตวันถามว่าแม่พึ่งเกิดวันอะไรคะจันทร์อังคารพุธอะไรงี้ใช่ไหมนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับนั่นสินะแต่ว่าผมกับคุณพ่อนะครับเปิดประมาณเกิดวันจันทร์ทั้งคู่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแม่พึ่งเกิดวันอะไรนะฮะแต่ว่าลองเซิร์ชดูได้นะครับทาง Google แล้วกันนะฮะสวัสดีไปถึงป่าเดฟนะครับทักทายครับขอเพลงรักสาวนครสวรรค์ให้ป่าเดฟหน่อยนะครับพี่สันทัศน์นะฮะพี่สุคนกราบเชิงนะครับทักทายครับพี่อนุชิตจากอุบลพี่จรัสครับพี่อิริสานะครับแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านครับที่กำลังส่งข้อความกันมาในวันศุกร์ล้าๆอย่างวันนี้นะฮะก็ขอให้อีก2วันก็เป็นวันที่พักผ่อนสำหรับทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขมากๆครับป่าเดฟนะฮะทักทายครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงอีกสักหนึ่งเพลงระหว่างรอรับสายแล้วกันนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งน้องแป้งรออยู่นะครับ02-248-1366ครับขออนุญาตจัดเพลงที่คุณผู้ฟังขอขึ้นมาเมื่อกี้นะครับหนาวแสงนีออนครับพี่ตั๊กกะแตนชลดาครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณมากเลยค่ะสนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจขอขอบคุณนะครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่ 7-Eleven ก็มีนะครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันหน้าใหม่ดีกว่าเนาะหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
2: สวัสดีจ้าน้องเพชรเดี๋ยวขอกระแอมก่อน
1: โอ้ยขอกระแอมซะด้วยอืมนะฮะสวัสดีครับชื่อว่าพี่เพชรใช่ไหม
2: ใช่ค่ะพี่คุยกับน้องเพชรตั้งนานเลย
1: พี่เพชรมาคุยกับน้องเพชรโอ้ยขอบคุณมากมากเลยนะครับพี่เพชรแม่เออจริงๆเราไม่ได้คุยกันประมาณกี่เดือนแล้วจำได้ไหม
2: ประมาณ 3-4 เดือนได้แล้วมั้งไม่รู้สิ
1: 3-4 เดือนใช่ไหมแล้วตอนนี้ว่าพี่เพชรอยู่แถวไหนครับพี่ตอนนี
2: ้อยู่จังหวัดศรีสะเกษเหมือนเดิมค่ะ
1: ศรีสะเกษเหมือนเดิมนะครับฝนตกไหมพี่แถวโน้นอ่ะ
2: วันนี้ไม่ยังไม่ตกนะคะแต่ว่าก็ไม่ร้อนมากเพราะว่ามันก็เมื่อวานตอนช่วงบ่าย2บ่าย3อ่ะก
1: ็
2: ตกประมาณ20นาทีก็หายไปค่ะ
1: เข้าใจเข้าใจนะครับก็ถือว่าแบบตกปล่อยตกปั๊บๆเนาะก็ยังดีนะครับผม

0: แต่ตอนนี้พี่เพชรทำอะไรอยู่ครับกำลังเตรียมตัวไปทำงานหรือว่ายังทำงานอยู
1: ่พอดีพี่เป็นคนน้าเป็นคนพิการทางด้านสายตาค่ะ
0: เข้าใจเข้าใจก็เลยแบบอยากจะมาฟังเพลงสบายๆเนาะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับผมพี่เพชรครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับเพลงที่พี่เพชรขอคือเพลง
1: สายผูกแขนเปื้อนเหงื่อของเบียร์พร้อมพงค่ะขอมอบให้กับคลื่นลูกทุ่ง FM 95ทุกคนพิเศษก็คือน้องแป้งน้องเพชรค่ะแล้วก็ขอมอบให้ลูกให้หลานที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพให้เขามีกำลังใจต่อสู้ค่ะรวมทั้งตัวน้าเองด้วยค่ะ
0: ครับผมคุณน้าก็เหมือนกันนะครับถ้าเข้ามาทำงานก็ขอให้สู้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะคนเราเกิดมาต้องสู้เนอะนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: เดี๋ยวกันนะคะ
0: ครับ
1: น้องน้องเพชรน้าชอบน้องเพชรจัดเปิดเพลงแม่พึ่งมากเลย
0: โอ้ขอบคุณครับ
1: แต่ละเพลงเนี่ยเพราะมาก
0: เพราะว่าเพลงแม่พึ่งเนี่ยมีเอาจริงๆนะมีเยอะมากแล้วแม่พึ่งเป็นคนที่ร้องแบบสุดทุกทางไม่ว่าจะเป็นเพลงเร็วก็สนุกแบบจัดไปเลยหรือว่าเพลงช้าก็คือแบบเศร้าแบบขนลุกเลยเอางี้ดีกว่าน
1: ะ
0: ฮะใช่ครับผมก็คือเพลงแม่พึ่งมีเยอะมากอย่างนักร้องสมัยก่อนนะอย่างแม่พึ่งลุงเป้าสายันใช่ไหมครับลุงแอลยอดรักสลักใจก็เป็นคนที่ร้องเพลงกันผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า1,000เพลงนะฮะซึ่งแบบเพลงเยอะมากๆเลยนะครับผม
1: น้องเพชรหาเพลงสงสารคุณน้าเจอเรียงคะอันนี้เก่ามากเลยนะแรกๆเลยนะ
0: เพลงชื่อว่าอะไรนะ
1: สงสารคุณน้าค่ะ
0: สงสารคุณน้า
1: ค่ะแล้วก็เพลงน้ำตาลูกแม่ย่าด้วยค่ะ
0: น้ำตาลูกแม่ย่าอันนี้ผมเคยฟัง
1: นะ
0: ฮะสงสารคุณน้าอันนี้ของใครนะครับของใครนะ
1: แม่พึ่งนั่นแหละค
0: ่
1: ะแรกๆเลยค่ะ
0: โอ้ยสมัยเขาแบบอายุเท่าไหร่เองอ่ะ10-15-16ประมาณนี้ป่ะ
1: 11-12ค่ะ
0: โอ้ยสมัยเด็กๆเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยพี่เพชรนี่ฟังลึกมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย นะฮะ
1: อาจจะมีโอกาสนะคะเปิดให้ฟังเลยนะคะ
0: ได้เลย
1: คนหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่า
0: เข้าใจเข้าใจมันก็
1: บางทีเขาก็ทำมันนานมากอ่ะ
0: สงสารคุณน้าเนาะ
1: ค่ะสงสารคุณน้า
0: จดโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะลองหาดูนะครับ
1: แล้วก็รักไม่อันตรายก็ช่วยเปิดให้ฟังหน่อยนะคะถ้ามีโอกาส
0: เพลงนี้ผมฟังอยู่รักไม่อันตรายนะครับผมขอบคุณมากๆครับนายเพชรครับรักษาสุขภาพนะครับ
1: คุ้มครองบุญรักษาหนูนะไม่ว่าจะอยู่หรือว่าจะไปที่ไหนก็เดินทางปลอดภัยนะลูก
0: ครับผมเช่นเดียวกันนะครับ
1: รักษาสุขภาพด้วยนะ
0: ขอบพระคุณครับนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับนายเพชรนายเพชรจากศรีสะเกษนะฮะขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามานะครับแต่ว่าวันนี้ขอเพลงนี้ฮะฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อนะครับจากเบียร์พร้อมพงครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวหิวใจครับ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ส่งมอบกำลังใจให้กับทุกท่านต่อด้วยผลงานเพลงจากอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกเพลงนี้แทนคำอวยพรใต้บ้างกลางบ้างไม่ว่ากันนะคะขออวยพรให้กับพ่อแม่พี่น้องชาว FM 95ลูกทุ่งมหานครคิดฝันหวังอะไรขอได้อย่างที่ฝันทุกประการนะคะขอโชคดีร่ำรวยมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาสู้ไปด้วยกันรวยไปด้วยกันเขียนฝันไว้ข้างฝานะคะขอบคุณพวงมาลัยสวยๆจากน้องแป้งและพี่เล็กด้วยนะคะขอบคุณพวงมาลัยที่ฝากมาจากพี่สมทรงแฟนคลับนครปฐมด้วยนะคะท่านไหนไม่มีพวงเป็นเหรียญบาทเหรียญ5ก็ได้นะคะโอ๊ยแซวเล่นอยากให้มาหากันใกล้ๆจับไม้จับมือกันนะคะเดี๋ยวท่านไหนที่อยากถ่ายรูปเดี๋ยวเรานัดเจอกันข้างเวทีนะเดี๋ยวต้องไปถ่ายด้วยโอ๊ยขอบคุณครับพี่

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลข่าววันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง

บทเพลงตามคำขอนะครับรักสาวนครสวรรค์จากพี่ลูกแพรไหมไทยนะครับก่อนหน้านี้ก็เขียนฝันไว้ข้างฝาเช่นเดียวกันนะครับจากพี่ราชนกศรีโลพันธ์แล้วก็ต่อเนื่องมาจากฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อจากเบียร์พร้อมพงนะครับอันนี้รับสายหน้าไมค์จากหน้าเพชรใช่ไหมครับศรีสะเกษนะครับจัดให้ครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันณตอนนี้ครับเอาละครับตอนนี้ก่อนที่จะไปฟังเพลงต่อไปนะครับผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนะครับนั่นก็คือ Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกทันหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ Shopmania ทักทายครับพี่จุ๊บแจงครับนะพี่วันวิสาช่างแจ็คเทวาพี่สุวรรณีพี่โสภักพี่จรูนพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่เจ้านี่มาแล้วมาแล้วนะครับพี่อนงจากพัทลุงนะครับพี่มลิวันคุณพี่จินจินพี่จรัสครับพี่จิรวรรณครับป้าเดฟนะครับจัดให้แล้วนะครับรักษานครสวรรค์ให้ป้าเดฟนะฮะอาจตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่เอาไว้ชั่วโมงหน้าเจอกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งรอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366ครับ

0: ลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วย

0: โดยเพชรพุ่มพวงสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
2: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับตอนนี้ก็อยู่ในชั่วโมงที่2ครับผมเพชรพุ่มพวงทักทายไปถึงพี่ใหญ่ครับพี่สมศรีนะครับหรือว่าพี่หนูจงส่งคล้านะครับสวัสดีครับผมพี่มาริวันพี่วิวัฒน์ NT นะครับพี่อุดรรถขยะบางนานะครับพี่วันวิสาช่างจักรเทวานะครับพี่โสภักนะครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับโลเล็ก
2: โอ้ยสวัสดีครับพ่อพี่เล็ก
3: ครับ
2: พี่เล็กโทรศัพท์มาจากสุราษฎร์กำลังกรีดยางอยู่เหมือนเดิมนะ
3: คร
2: ับครับผมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
3: ไอ้ขอเพลงของน้องเมย
2: ์น้องเมย์
3: เพลงเจ้าชู้แต่เนี่ยคู่หนูเยอะ
2: อืม
3: คิดถึงรอย่าอีกแต่เดียวเอ็นเปิดถึงเป็นคลิปของรอย่าอีกสิ่งหนึ่งได้ขอเพลงน้องเมย์เพลงนี้
2: ก็เลยแบบอยากฟังเพลงน้องเมย์เพลงนี้เน
3: า
2: ะ
3: คร
2: ับ ได้เลยครับแต่จะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
3: เอาหมอไม่รอย่าอีกเลยกันน้องเมย์ด้วย
2: ครับผม
3: หน้าใหม่ร่างใหม่ทุกท่าน
2: ได้เลยครับพี่เล็กครับก่อนที่จะไปฟังเพลงพี่เล็กจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: ไม่ได้
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: คร
2: ับ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบ
2: ูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำน
2: ั้
3: น
2: และไอ้อัยรา
3: และไอ้อัยรา
2: อาฮ่า
3: อาฮ่าร
2: สชาติดี
3: รสชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: อัยราอาฮ่า
3: อัยราอาฮ่า
2: ครับผมนะครับเดี๋ยวผมจ่ายเพลงนี้ให้พี่เล็กนะ
3: ครับ
2: ครับพี่เล็กรักษาสุขภาพนะครับ
3: ครับ
2: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมนะครับพี่เล็กจากสุราษฎร์นั่นเองขอเพลงน้องเมย์อีกละไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะนะครับจัดไปในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับจัดไป4เพลงสนุกสนานกันนะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
2: ลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงยิดครับทั้ง4เพลงนะสนุกสนานกันไปมีไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะจากน้องเมธิชาหรือว่าดีเจเมย์ของเรานะครับรอสายคนโสดนะครับพี่หญิงลีศรีจุมพลสดอยู่รู้ยังนะครับจากสโมสรชิมิแล้วก็แค่โสดนะครับจากวงโซโลอิสนะฮะทักทายครับช่างแจ็คเทวาครับพี่วันวิสาครับพี่สมคิดจากศรีสะเกษนะครับแล้วก็พี่จุ๊บแจงพี่วิวัฒน์พี่มาริวันพี่รัตดาวันนะครับพี่พิทวัฒน์มาทักทายเนาะพี่สำรวยครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมาสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นครับพี่กบจากจังหวัดตากนะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงใครเนาะขอดูสิสวัสดีไปถึงพี่ธัญพัฒน์นะครับสวัสดีครับเอ้าเวลานี้ยังไม่นอนหรือว่าเพิ่งตื่นอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของจอคิวฮิตวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันศุกร์ใช่ไหมฮะวันนี้เพลงขี้เล่าบอกขี้ตัวนะครับจากน้องรวงข้าวอัญชนาครับสังกัดช็อปไลน์มิวสิกนะครับคำร้องทำนองโดยดิวพีรพลครับเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามเพลงนี้จะพอขนาดไหนไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจอกชีวิตแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลยจ
0: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและเซเว่นอีเลฟเว่น
1: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณด้วยครับผมอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและเซเว่นอีเลฟเว่นสองเพลงจบไปนะครับมีเจ้านางเอ๋ยนะฮะจากเบียร์พร้อมพงนะครับแล้วก็อบอวนจากเล็กรัชเมศนะครับอ่ะทักทายครับพี่ก๋วยเตี๋ยวรถสุโขทัยลุงแก้มนะครับทักทายฮะพี่ไผ่ตะกัวป่าครับคุณแม่บุญเรือนคุณพี่สุคนกับเชิงครับคุณพี่ธัญพัฒน์นี่แล้วก็สวัสดีครับพี่ช่วงครับสวัสดีคุณชายบอยสวัสดีทักทายครับพี่สุภัทรานะครับทุกท่านเลยนะครับพี่สาวพรหมด้วงมาแล้วนะฮะพี่เนนนงนะครับสวัสดีครับผมพี่นันทาทุกท่านเลยครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงพ่อๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงเคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: 3เพลงนะ3เพลงนะครับยุค90ยุค2000ประมาณนี้ก็เริ่มต้นกับบทเพลงความลับนะครับบทเพลงจากพี่มัมและคนิกแล้วก็บทเพลงอยากให้เขารู้นะครับจากอาจารย์มิกกี้นี่ต้องเรียกว่าอาจารย์แหละนะครับแล้วก็อาจารย์หลังออร์เคสตรานะครับคิดถึงนะทั้ง2เพลงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นแนวร็อกบาลาดนะครับนักร็อกบาลาดเพลงช้าแต่ว่าดนตรีหนักแน่นแล้วก็เมโลดี้สวยงามนะฮะสวัสดีครับพี่นุ่นโอ้ยพี่นุ่นไม่ได้เจอกันนานนะต้องเป็นวันศุกร์ประมาณนี้นะครับอีกวันพี่นุ่นต้องแบบพักผ่อนแล้วใช่ไหมครับขอบคุณครับพี่ธัญพัฒน์นะคิดถึงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็พี่อนุภาพนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่สุคนกับเชิงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าเพลงม่วนทั้ง3เพลงเลยเนาะแล้วก็พี่เกศราขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ไปถึงพี่หนูวันนะฮะพี่นันทาคุณชายบอยนะครับทักทายครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงชักเบิร์ก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับน้องแป้งรอรับสายอยู่ตอนนี้02-248-1366ครับ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมาในชั่วโมงที่3นะครับอยู่ในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะฮะ2เพลงจบไปครับมีอสงไขยจากพี่หญิงทิติการแล้วก็การละครั้งหนึ่งนะครับจากน้องปรางปรางทิพย์นั่นเองนะฮะทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับพี่สุวรรณีพี่นันทาพี่พรชัยพี่คำเตยนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สาวลักษณ์นะฮะคุณชายบอยคนเดิมพี่พิทวัฒน์นะครับพี่สุชาดาพี่สุมาลาพี่สุคนกับเชิงพี่นุ่นกฤษพรพี่หนุ่มได้หวดครับพี่สิริรักษ์สวัสดีครับผมพี่ธัญพัฒน์นะฮะแล้วก็ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอีก2เพลงครับจัดให้ครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับ2เพลงจบไปมีคู่ครองแต่คุณก้องห้วยไร่นะฮะแล้วก็กสานาคานะครับจากพิเทอุเทนพรหมินทร์สวัสดีครับทักทายไปถึงพี่ละไอนะครับพี่นวลจันทร์พี่กนกนุชใช่ไหมครับผมสวัสดีครับบอกว่าปลูกบ้านอยู่ในสวนยางค่ะใช้วิทยุฟังเพลงนี้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยครับนี่น้องโอมทักทายนะครับสวัสดีไปถึงคุณชายบอยพี่สุดสาครนะฮะทุกท่านเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อเลยเพลงสบายๆแล้วกันจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับ

0: ไม่ลืม
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรครับ022014364 3เพลงจบไปนะครับมีรักหยอกๆเอาไปบอกแม่เธอจากน้องสยามโมนะฮะแล้วก็เลือกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะครับจากน้องลิลลี่แล้วก็ยิ่งเย้าหญิงร้อยนะจากพี่บ่าววีนั่นเองนะครับทักทายไปถึงน้องปามี่นะฮะอ้าวบอกว่าอ้าวทำไมวันนี้ทำงานครับปกติไลฟ์วันจันทร์ถึงศุกร์หรือว่ารวมเสาร์อ๋อไม่สำหรับพี่นะตอนนี้ก็ถือว่ายังเป็นวันศุกร์ไงวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์นะฮะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ยังพักผ่อนนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะครับผมสวัสดีพี่ปลายฟ้าพี่วัชรีนะฮะหลังวัชรีสวัสดีครับพี่สุมาลาทักทายนะครับผมแล้วก็ใครอีกขอดูซิคุณชายบอยพี่สุภัทราพี่อินทรีแดงนะฮะแล้วก็พี่ขาวดอนนะครับพี่ละไอนะครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพลงช้างเผือกขอบคุณมหานครแฟมิลี่อีกสักรอบนึงครับ
0: มหานครแฟมิลี่
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณหอกทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยหอกทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยหอกน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตครับขอบคุณมากๆเลยครับที่ส่งข้อความกันมาทาง SMS นะครับ4689400บอกว่าเปิดวิทยุทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะครับแต่ว่านอนหลับนะฮะขอบพระคุณครับแค่เปิดพวกเราก็ดีใจแล้วนะครับสวัสดีไปถึงจากลูกน้องที่กระบี่ขอเพลงไม่เคยไม่คิดถึงให้นายหัวชิดที่อำเภอเฉวางด้วยนะครับนี่ไอ้กว้างนะฮะสวัสดีครับพี่ปลายฟ้าครับพี่จรัญครับพี่สุมาลาน้องออนทิชาสวัสดีค่ะสวัสดีไปถึงน้องปามี่นะฮะพี่ตู่ใช่ไหมครับพี่ตู่เนาะสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงพี่หนูริงนะฮะพี่ก้านกล้วยคนหลังวัชรีนะฮะทักทายนะครับอย่ารอช้าครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ14:00 ถึง 17:00กับกระผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งบูดวงจันทร์ครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: 问题。
1: ขณะนี้เวลา5:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วในเช้าของวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นวันที่6มิถุนายนนะคะอรุณสวัสดิ์ที่22ตีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์มัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทั่วโลกทางแอปพลิเคชัน M-Cod Connect จะเห็นของแปลกเนี่ยนะคะก็คือดีเจนี่แหละพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสเฮงเฮงปังปังถ้าไม่ถูกลอตเตอรี่งวดนี้ก็ไปซื้องวดหน้างวดหน้าไม่ถูกเราก็จะซื้อต่อไปด้วยความอดทนเป็นยิ่งนักนี่กดไลค์กดแชร์นะคะก็ขอให้พี่น้องมีเงินมีทองในครอบครองมีความสุขรายงานสังกัดรายงานตนแล้วก็ต้องทักทายพี่น้องที่เคารพยิ่งนะคะต้องทักทายก่อนนะคะคุณฮักพอกำกาคุณประวิตรกันทะเสนคุณวิสูตรอรุณสวัสดิ์คุณสุวรรณีข้องลิมคนนี้แฟนดิฉันเนี่ยคุณสุวรรณีเนี่ยนะคะเป็นแฟนมานานนานสวัสดีค่ะคุณบุญยฤทธิ์กันเต็มนะคะคนนี้จำได้ว่าอยู่เกาะลันตาดิฉันชอบมากเกาะลันตาเนี่ยเวลาไปเนี่ยนะคะจะเป็นเกาะที่ไว้พักผ่อนจริงๆแล้วเวลาไปเนี่ยจะไม่อยู่ต้นเกาะนะดิฉันจะไปนู่นเลยสุดเกาะเลยสุดของเกาะตรงนั้นเป็นที่ดินของตำรวจใหญ่ท่านหนึ่งไปเปิดรีสอร์ทไว้พอสุดถนนใช่ไหมดิฉันก็จะไม่ตรงต่อไปที่ประภาคารนะดิฉันจะตัดตรงลงล่างเลยนะชนิดหน้าทิ่มตกเลยอ่ะพวดลงไปแล้วก็จะเป็นหาดส่วนตัวเนาะนี่เดี๋ยวก็จะไม่ส่วนตัวหรอกสวัสดีค่ะคุณวนาทิพย์วัฒน

นาคงลอยคุณหนุ่มเพชรภูไทยนะคะแล้วก็คุณเอิร์กหมายดีมีคนถามต่อนะว่าดิฉันตัดผมที่ไหนไม่บอกเป็นความลับถ้าความลับหลุดนี่มันก็ไม่ใช่ความลับจริงๆเอางานว่าความลับดิฉันก็ลีลาไปเนาะสวัสดีค่ะคุณสมพรคุณอรุณีเชื้อพูดดีคุณอเกณฑ์เจริญพรคุณป้าเป้าทักต่อคุณวิรัตเหมพลเทพทิสุไก่โทษประจำการหน้าเตาแล้วนึกจ้ะอันประมาณนี้นะคะอืมแล้วก็ต้องย้อนกลับมาตรงนี้สิทักทายเสร็จเหตุการณ์สำคัญในวันนี้ในประวัติศาสตร์โลกของวันที่6มิถุนายนปีพ.ศ.2487เป็นวันดีเดย์เป็นวันเริ่มต้นของยุทธการนอร์มังดีช่วงของสงครามโลกครั้งที่2โดยกองกำลังพันธมิตรยกพลขึ้นบกครั้งแรกเพื่อปลดปล่อยยุโรปจากการยึดครองของนาซีเยอรมันนอกจากนี้ย้อนไปเมื่อปี2187โอ้โหนานนะกองทัพแมนจูค่ะโอ้บุกยึดกรุงปักกิ่งนำสู่การสิ้นสุดของราชวงศ์หมิงเนาะประมาณนี้คุณผู้ฟังและนะคะเอ้าเฮ้ยพี่น้องมาอีกนะคะเอาทักพี่น้องก่อนคุณพิทักษ์ยอดสุทธิสวัสดีค่ะคุณสุนิสาแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณสวัสดิ์ดอนเสือนะจ๊ะทักอีกทักอีกคุณอารมณ์อนุวงศ์สวัสดีค่ะคุณหานมิตรไทยลูกพระธรรมสวัสดีค่ะแล้วก็คุณสมชายนิ่มฟักคุณเพ็ญประภาคงขาวคุณสมชายบุญสวัสดิ์ค่อยๆหาเดี๋ยวเจอพี่น้องของดิฉันวิทยากรอากาศก่อนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประเทศของเรามีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกฝนเยอะแล้วก็ภาคใต้จะเป็นฝั่งตะวันตกนะคะพื้นที่เฝ้าระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มนะคะในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะขึ้นลมในอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยจะสูงประมาณ 2-3 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกระจาย 40-60% โดยเฉพาะในช่วงเย็นนี้ฝนจะมานะจ๊ะมาจากคุณทักทายมาจากคุณวีรศักดิ์แช่แท้ท่องนะคะจากทันโตคุณรัชนีกรรุติวรกุลคุณวรรณาทิพย์คุณวรรณาทิพย์วงศานะคะถามว่าสบายดีไม่สบายดีค่ะคุณวรรณีสวัสดีค่ะถัดมาเป็นคุณแก่นแก้วดำรงกิจมั่นนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะถามว่าทำไมดิฉันอารมณ์ดีก็ไม่มีอะไรให้ทุกข์อร่อยเด็ดเอตโลดีกว่าบายแมมบุรีรัตต้มยำปลาหมึกคนใต้เนาะดิฉันเป็นคนปากใต้พูดไม่เยอะตั้งกระทะเปิดไฟเติมน้ำเปล่าน้ำเดือดก็เรียงใส่หัวหอมทุบปลาหมึกพริกขี้หนูทุบใบกระเพราน้ำเดือดอีกทีปิดไฟบีบมะนาวเอ้ยเมนูนี้นะคะเผ็ดร้อนเปรี้ยวหวานไม่มีเหมือนคนปากใต้หวานไม่มีมีเปรี้ยวเผ็ดร้อนนี่เลยนะนี่แหละคนใต้แท้แต่ถ้าจะให้ชื่นใจต้องนี่เลยหน้านี้กระท้อนมาแล้วกระท้อนแช่บวยหวานอมเปรี้ยวเหมือนเสาปากใต้คนนี้แหละคุณผู้ฟังทานเพลินแล้วก็แบ่งปันความสุขด้วยการบรรจงปลอกเปลือกกระท้อนแล้วก็บังเออบังให้รอบลูกเลยนะจากนั้นหย่อนแช่น้ำเกลือเพื่อที่จะลดความฝาดทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมงเดียวนะคะจากนั้นก็ล้างออกแช่ด้วยน้ำปูนใสนะอีกสักพักใหญ่ๆประมาณ2ชั่วโมงได้อยู่พี่น้องนะมันจะช่วยให้เนื้อเนี่ยกรอบระหว่างที่รอก็ตักน้ำมาเอาบวยหวานนี่แหละใส่ลงไปเอาบวยเค็มใส่ลงไปบวยหวานก็2-3 เม็ดบวยเค็มก็2-3 เม็ด
ต้มไปให้เดือดปุดๆนะพักเสร็จแล้วก็เอาน้ำเชื่อมใส่ลงไปน้ำเชื่อมนี่ต้องเย็นก่อนนะจากนั้นก็กระท้อนเมื่อกี้นี่แหละที่แช่ไว้ในน้ำปูนใสก็บีบบีบบีบน้ำปูนใสออกแล้วก็เอากระท้อนแช่ลงไปในน้ำบ๊วยเนี่ยน้ำบ๊วยบ๊วยหวานบ๊วยเค็มนะคะแช่เลยแช่ตู้เย็นข้ามคืนเลยยิ่งแช่นานก็ยิ่งเข้าเนื้อหวานอมเปรี้ยวกรอบอร่อยน้ำไม่ใช่น้ำตาลเนี่ยต้องบอกว่าน้ำลายไหลย่อประมาณนั้นพี่น้อง

ไอ้ยาถึงช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อแล้วนะคะโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วเร็วนะคะมาถึงช่วงนี้แล้วคุณผู้ฟังไหมเจอแบบนี้แล้วห้ามสนใจปิดแอปนะคะปิดเลยนะคะไม่ว่ามันจะเด้งขึ้นแล้วเด้งขึ้นอีกก็ไม่ต้องสนใจกดทิ้งทันทีข้อความที่มามันจะเด้งแบบนี้ยินดีด้วยที่คุณเป็นผู้ชนะคุณคือผู้เข้าชมลำดับที่แสนโอ้โหเป็นล้านก็ไม่ต้องสนใจนะคะมันจะบอกว่าคุณคือผู้เข้าชมลำดับที่แสนในวันนี้รางวัลของคุณตอนนี้คือแต่เด่นๆก็ว่าไปนะ 108,000 ประการนะคะตอนด้านล่างลงมาจะมีปุ่มเขียนว่าตกลงอันมันแหละพี่น้องกดจิ้มไปเงินหายนะคะห้ามกดห้ามกรอกข้อมูลทุกอย่างปิดทันทีปิดทันควันอย่าให้ความโลภกำเริบขึ้นลูกตาเข้าสมองลงหูโอ้ยห้ามเด็ดขาดนะคะวิชาชีพไม่ได้รักคุณเข้าแล้วค่ะแต่หลอกเข้าแล้วคุณรู้ฝังดูดเงินคุณน้ำหมดนะจ๊ะเอออุ้ยเหนื่อยชีวิตนี่มันอยู่ยากจริงนะจ๊ะเออมานี่ดีกว่าอันนี้ง่ายนะคะพยุงกันเที่ยวแบบเก๋ายกแก๊งนี่คุณผู้ฟัง

ไปเที่ยวดีกว่าติดเตียงนะจ๊ะนี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมพอดิฉันจัดรายการเสร็จปั๊บดิฉันก็พุ่งมุ่งหน้าเลยคุณผู้ฟังเอ้ยไปที่สวนรมณีนาถนี่อยู่ตรงด้านหลังของเสาชิงช้าไปไม่ไกลคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ไปวิ่งงักยักยักมีเพื่อนฝูงนะที่เป็น FC เนี่ยก็ไปด้วยกันนะคะเสร็จแล้วปั๊บเพราะว่าเราไปเช้าใช่ไหมวัดยังไม่เปิดวัดยังปิดประตูอยู่พอได้เวลาแล้ววัดก็เปิดประตูก็ไปไหว้พระวัดสุทัศน์ไหว้พระนโมตัสสะภะคะวะโตโอ้ยเสร็จแล้วก็ไปเงยหน้ามองไปที่เสาวัดสุทัศน์นะไม่ใช่เสาด้านนอกนะเสาโบสถ์ก็จะเห็นเปรตวัดสุทัศน์อยู่ที่1 2 3 4อยู่ที่เสาที่4นะนับจากด้านในนะคุณผู้ฟังนะโอ้โหมองขึ้นไปโอ้โหตัวยาวเป็นเปรตนี่แหละเปรตวัดสุทัศน์มันอยู่ตรงนี้เองแต่สูงนะเราต้องเงยคอขึ้นไปแต่ถ้าเราขย่งไอ้ยาคือระวังนะอย่าสูงมากไหว้พระเสร็จนโมตัสสะปั๊บเสร็จนะก็เดินเลี้ยวใช่ป่ะผ่านตลาดตอกง้อเด้ไปไหนล่ะไปวัดราชบพิตรก็ไปถึงได้ก็หน้าโมตัสสะอุ้ยเป็นวัดที่สวยงามหรูหรามากนะเดี๋ยวใจลุ่มๆนะเดินออกจากวัดราชบพิตรมาก็มาที่ศาลเจ้าพ่อเสือก็เอาใหม่แล้วท่องต่อ3วันเข้าไปแล้วนะคะจากนี้ก็อย่าเพิ่งเริ่มเลยนะก็ย้อนกลับมานะคะก็ไหว้เทวสถานไหว้ศาสนสถานฮินดูนะคะก็มีพระพิฆเนศก็ไหว้ไปเหมือนเดิมมีคำให้ท่องเยอะแยะมากมายเห็นไหม4วัดเข้าไปแล้วอุ่นแน่จากนี้ก็ท้องเริ่มหิวคราวนี้ก็เดินวนนี่แหละคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะนะไปร้านแรกเลยนะเดินวกกลับมาตรงนั้นเขาเรียกว่าตรอกตลาดตรอกหม้อนั่นแน่รู้ว่าตลาดเทศานะมีชื่อทางการว่าชุมชนราชบพิตรพัฒนาอยู่ใกล้ๆตรงนั้นแหละคุณผู้ฟังนะก็เดินเป็นวงกลมนะคะเป็นตลาดเช้าที่คึกคักสุดอลังการเขาเริ่มแต่ตีห้านะไปจนกระทั่งถึงสักประมาณ10โมงเช้าก็อยู่ใกล้อยู่ระหว่างนะอยู่ระหว่างวัดสุทัศน์กับวัดราชบพิตรในพื้นที่ใกล้เสาชิงช้าแถวๆนั้นแหละแล้วก็อีกที่นึงก็มันก็ใกล้กันนะสารวาการกรุงเทพมหานครน่ะก็เอารถลงไปจอดที่ใต้ดินของศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสียค่าจอดก็20บาทโอ้ยบริการดีจริงๆนะคะในตรอกหม้อเนี่ยนะคะเป็นตลาดเนาะก็มีอุ้ยสารพัดคุณผู้ฟังยำมะเขือเผากุ้งทะเลอุ้ยกุ้งทะเลร้านนี้นี่คนขายน่ารักมากนะถ้าไปซื้อบางแสนเนี่ยนะคะกุ้งลายเสือก็ตกประมาณกิโลนึงก็800 900แต่ถ้าซื้อที่นี่ก็600ใส่เท่ากันโอ้ยสุดมือสุดนิ้วมือนิ้วโป้งไปอยู่ถึงนิ้วกลางเลยฉันนะสุดมือได้เป็นคืบแบบนี้คุณผู้ฟังนะก็เอามาทำอะไรหรอเป็นกุ้งทะเลสดนะก็เอามานึ่งเกลือไงแต่ตอนนั้นเนี่ยเวลาซื้อนะคนขายเขาก็จะตัดหนวดให้ตัดเนาะจะสั่งยังไงก็ทำให้หมดแหละแต่ว่าดิฉันก็ซื้ออย่างนั้นแล้วก็เขาจะใส่น้ำแข็งให้ด้วยแล้วก็มีกล่องโฟมนะเรียบร้อยได้ละ กี่กิโลก็ว่าไปตามสะดวกนะคะอีกร้านหนึ่งพลาดไม่ได้เลยยำมะเขือเผาพูดแล้วน้ำลายไหลนะกูคิวยาวเลยอีกร้านหนึ่งคุณผู้ฟังชื่อว่าร้านอซิลนะอซิลเนี่ยนะคะก็จะมีหมั่นโถนุ่มนุ่มนะรับทานกับหมูแดงนะฉ่ำเขาย่างแล้วฉ่ำมากเลยมีซี่โครงหมูด้วยนะซี่โครงหมูเขาก็เป็นน้ำแดงอ่ะก็จะฉ่ำคือกันแหละแล้วก็มีสามชั้นนี่ดิฉันชอบมากก็มีหนังด้วยใช่ไหมบอกเขาจะถามว่าสับได้สับมาเป็นเส้นยาวๆเลยนะก็บอกว่าสับเวลาสับนี่คุณจะหนาเลยคุณรู้ฟังหนาประมาณนิ้วหนึ่งอ่ะเหมือนกินเมืองจีนยังไงยังงั้นเลยเวลาดูหนังสั้นน่ะหนังจีนน่ะคุณรู้ฟังสับยังไงยังงั้นเลยนะโอ้โหคุณรู้ฟังเอ้ยสัมผัสเนี่ยมันจะมีความฉ่ำของซอสเค็มหวานหอมโอ้โหมาดิ
เอ๊ะสัมผัสแต่คุณรู้ฟังเวลาเคี้ยวนะลูกค้าร้านนี้ยาวมากเป็นแถวเป็นแนวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะก็คือเวลาไปเนี่ยนะคะอาคารทั้งหมด

จะเป็นสถาปัตยกรรมจีนโปรตุเกสที่นั่งไม่มีนะก็ต้องหิ้วกันกระหล่องกล่องแก๋งมานี่เลยย้อนกลับมานิดเดียวนะคะร้านชื่อว่าสิริพรโภชนาเขาก็ขายข้าวหมูแดงนะไม่กินต้มยำกุ้งเอาไม่กินเราก็จะมากินนี่ไงมันโถเนี่ยที่ซื้อมาจากอซิลนี่แหละก็ใส่ร้านนี้นั่งเราก็สั่งข้าวต้มปลากระพง80บาท100บาทคุณผู้ฟังใส่เข้าไปเลยคุณผู้ฟังเอ้ยชีวิตเหมือนอยู่เมืองจีนแต่อร่อยแบบไทยๆจากนั้นก็เริ่มแหละอิ่มแล้วใช่ไหมร้านนี้จ่ายตังค์ก็เดินไปร้านซาลาเปาฟากเดียวกันเลยนะถัดจากซาลาเปาซาลาเปาก็จะมีไส้หมูแดงใส่ไข่เค็มอีกไส้หนึ่งที่ดิฉันชอบนะก็จะเป็นไส้ถั่วดำใส่งาดำถัดไปอีกร้านหนึ่งอยู่ด้านเดียวกันหมดเลยกับสิริพรโภชนาเนี่ยนะคะคือเดินด้านซ้ายมือของถนนนะถนนมหันต์นบที่จะตรงไปศาลเจ้าพ่อเสือนี่แหละไม่ต้องข้ามฟากไปทางไหนละนะก็มีร้านกุยช่ายกุยช่ายก็จะมีไส้กุยช่ายไก่ไส้หน่อไม้ไส้เผือกโอ้โหพอตรงไปป้าเปียวซ้ายร้านเจนีนะเผือกหิมะทอดอุ้ยรู้ฝั่งอุ้ยชิ้นเบลมบลาใหญ่โตเคี้ยวนี่ได้ดังใจพอข้ามถนนละคันนี้ข้ามถนนไปด้านเดียวกับศาลเจ้าพ่อเสือนะหมูเต๊ะแล้วก็ถัดไปก็คือราดหน้าไม่ต้องไปไหนเลยราดหน้าทะเลร้านนี่แหละคุณผู้ฟังเลือกตามสะดวกแล้วก็ถัดไปนะจะต้องกินข้าวไม่กินหวานสันดานพระเอกว่าอย่างนั้นคนโบราณก็พูดนะบัวลอยไข่หวาน แล้วก็ตบท้ายด้วยลูกชิ้นปิ้งเข้าซอยไปอีกน้อยหนึ่งนะซอยตรงสามแพ่งอ่ะแพ่งสรรพศาสตร์ตรงนั้นอ่ะเดินตรงเข้าไปคุณผู้ฟังจะมีร้านขายขนมพวกข้าวฟ่างแล้วก็กล้วยบวชนะคะขนมโบราณอ่ะคุณผู้ฟังขนมแบบเป็นน้ำแกงอ่ะแล้วก็มีที่นั่งให้ด้วยเนาะโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยมันมีความสุขโอ้โหนี่คุณผู้ฟังแล้วก็นะเอาคุยเรื่องกินละมันไหนๆก็คุยละคุยเรื่องน้ำปลาดีกว่าน้ำปลาเนี่ยนะคะเขาเติมน้ำตาลมานะในน้ำปลามีน้ำตาลผสมอยู่จริงโดยกระบวนการผลิตน้ำปลาเนี่ยนะคะจะเป็นการเอาปลาเนี่ยมาดองกับเกลือเพื่อให้น้ำเลือดน้ำหนองของปลาเนี่ยหมักออกมาเนี่ยนะคะจากนั้นก็ปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลเพื่อตัดเค็มแล้วทำให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากขึ้นซึ่งน้ำปลาแต่ละประเภทเนี่ยนะเขาก็จะมีปริมาณน้ำตาลที่แตกต่างกันไปถ้าเป็นสูตรทั่วไปนะก็จะผสมน้ำตาลประมาณสัก 1-6.5% ขึ้นอยู่กับแต่ละสูตรแต่ละยี่ห้อบางรายก็อาจจะใส่น้ำเชื่อมมีการแต่งสีคาราเมลเข้าไปอีกสูตรหนึ่งเป็นน้ำปลาสูตรคีโตอันนี้คือไม่มีน้ำตาลเลยหรือไม่ก็ไม่ถึง 1% โดยจะใช้กรรมวิธีหมักปลาทะเลกับเกลือตามธรรมชาติ 100% แล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นสูตรใช้สารให้ความหวานแม้น้ำตาลจะเป็น 0% แต่ก็จะใช้พวกหญ้าหวานพวกซูคาโลสแต่งรสให้ละมุนแทนน้ำตาลทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผู้ที่ควบคุมน้ำตาลเนี่ยคนเป็นเบาหวานนะเอาว่าง่ายๆนะคะเวลาอ่านฉลากเนี่ยมันจะต้องพลิกดูว่าสัดส่วนน้ำตาลวัตถุดิบเป็นยังไงเพื่อเช็คเปอร์เซ็นต์ของน้ำตาลแล้วก็มองหาสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดคือจำกัดปริมาณการกินนะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยนอกจากโซเดียมจะสูงแล้วนะคะยังส่งผลต่อสุขภาพด้วยถามมาว่าพี่แหม่มน้ำปลาหวานโอ้โหอย่าน้ำปลาหวานเป็นเครื่องจิ้มผลไม้ที่มีสัดส่วนของน้ำตาลสูงมาก8ถึง15กรัมต่อปริมาณ1ถึง2ช้อนโต๊ะเนื่องจากว่าใช้น้ำตาลปี๊บแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวเป็นส่วนประกอบหยุดได้หยุดพี่จิ้มให้น้อยนะคะโอ้ช่วงนี้น้ำปลาหวานนะจิ้มกับเนี่ยมะม่วงอ่ะเนาะอร่อยนี่ ว้า

โอ้โหเพลงเพราะเพลงไพเราะเพราะเพลงมากนะคะทักทายพี่น้องกันเด็กพี่น้องงอนนะคะวันนี้คนที่ทักมานะคะทาง LTM FM 95คือคุณสวัสดิ์ดอนเสือตามต่อมาด้วยคุณวันเพ็ญคุณสุวรรณีข้องหลิมเป็นคนที่3คนที่4ลุงต่อยแก่แล้วคุณเมตตาเทพชูเป็นคนที่5ถัดมาเป็นคุณวันนีสวัสดีคุณประสิทธิ์ชนะรบสวัสดีค่ะคุณมาศทองแล้วก็ฮัลโหลน้าดิฉันเองบอกว่าปุกหน้ากล้าคนใต้ที่จะไม่พูดยาวไม่พูดนาฬิกานะพูดหน้ากล้า ปุกตึ้งปุกก่อนเวลานะคะมารอฟังหลานจัดรายการนะเดี๋ยวหลานจะนินทาให้ มีความสุขนะคะสวัสดีคณะเล็กที่เคารพรักคนกระบี่อยู่ชายขอบไปทางพังงานะเออนะคะตัดถัดมานะคะพี่เอ๋ยสวนสยามนี่แฟนประจำนะคะพี่เอ๋ยนี่ชื่อภัตตพรคณะเจริญนะคะเป็นคุณย่า

ของน้องเวลานะการเวลาเนี่ยน้องเขาน่ารักมากอันนี้ก็ขาประจำค่ะเจสูไก่ทอดจากจังหวัดตราดนะคะโอ้สวัสดีค่ะคุณสุชาดาคุณกิตราศรีจันทร์คุณภาวนาขันธบุญนะคะนี่คือรายนามของผู้ที่ทักมาทาง LTM SM 95เดี๋ยวจะทักต่อนะคะช่วงนี้กลับมาก่อนเป็นช่วงของมีเงินมีทองรวยไม่ไหวแล้วเขาว่ากันแบบนี้นะเออรวยจริงๆพี่น้องตลาดข้าวเอเชียราคาพุ่งในรอบเกือบ20ปีโดยข้าวขาวไทยนะคะข้าวขาวไทยเนี่ยเป็นมาตรฐานอ้างอิงของตลาดข้าวเอเชียพุ่งขึ้นนะภายในเวลาเดือนเดียวเนี่ย 20% ส่วนสัญญาซื้อขายข้าวในตลาดชิคาโกก็เพิ่มขึ้น 15% ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะภาวะเอลนิโญร้อนและแห้งแล้งขณะที่สงครามอิหร่านเนี่ยนะคะก็ทำให้ปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีราคาดีดทะยานซึ่งสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติก็แจ้งค่ะว่าปุ๋ยไนโตรเจนของประเทศไทยกัมพูชาและฟิลิปปินส์ราคาก็พุ่งขึ้นไป 40-50% ฟิลิปปินส์ก็เตือนนะคะหากเอลนิโญรุนแรงต่อไปจะทำให้ผลผลิตข้าวเปลือกลดลง7แสนตันคิดเป็น 3.5% ของเป้าหมายการผลิตภาพรวมทั้งปีโอ้โหข้าวสารก็ปรับสิปรับขึ้นสูงกระสอบหนึ่งก็ตก100บาทนี่ราคาในประเทศไทยเนื่องจากว่าตลาดส่งออกเนี่ยเขาคึกคักสมาคมส่งออกข้าวไทยก็แจ้งข้าวขาว 100% ชั้น2นะปรับขึ้นจากกระสอบละ 1,320 บาทเป็น 1,420 บาทปลายข้าวปลายข้าวที่เป็นปลายข้าว A1 เลิศนะ A1 เลิศนะคะพี่น้อง A1 เลิศเนี่ยปรับขึ้นจาก 1,230 บาทเป็น 1,250 บาทต่อกระสอบปลาปนไม่ปนปี้ปลาปนนะคะทุกเกรดเลยปรับขึ้น2บาทต่อกิโลกรัมอันเนื่องมาจากสถานการณ์เปรูยังคงห้ามจับปลาเพราะฉะนั้นปลาป่นไทยราคาขึ้นค่ะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับขึ้นจากหาบละ774บาทเป็น792บาทต่อหาบกากถั่วเหลืองนำเข้าค่ะเวลานี้นะคะราคาที่กิโลละ16บาท40สตางค์แต่แนวโน้มมีโอกาสที่จะปรับสูงขึ้นสุกรแปลว่าหมูหมูแปลว่าสุกรค่ะไม่ใช่เพลงผู้ใหญ่ลีที่บอกว่าสุกรนั้นไซส์คือหมาน้อยธรรมดานั่นนะตอนเด็กๆเพลงนี้ดังประมาณปี2506ถึง2509พี่น้องสุกรนะคะสุกรหน้าฟาร์มสุกรมีชีวิตนี่แหละนะคะภาคตะวันออกค่ะซื้อขายกันที่56ถึง60บาทต่อกิโลกรัมภาคอีสานเนี่ยนะคะ64ถึง66บาทภาคเหนือ62ถึง64บาทและภาคใต้62บาทต่อกิโลกรัมส่วนสุกรที่เป็นลูกหมูอ่ะเออนะน้ำหนัก16กิโลกรัมราคายืนอยู่ที่ 1,300 บาทต่อตัวก็ต้องเอาไปขุนต่อนะจนเป็นอีโบนะเอออีโปนี่ก็แม่พันไงก็ค่อยเอามาขายนะไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์มกิโลกรัมละ35บาทส่วนไก่ไข่แต่เป็นลูกไก่ไข่นะทรงตัวอยู่ที่ตัวละ28บาทไข่ไก่ค่ะแต่เป็นแบบคละหน้าฟาร์มเอาไว้รับทานนะฟองละ3บาท60เป็นราคาที่ทรงตัวต่อเนื่องคราวนี้ก็มาต่อที่ผลไม้มาต่อที่ผลไม้เหาะไม่ใช่เหาะคนใต้เรียกเหาะไม่เงาะนะเหาะหอนคู่นี่นะเงาะตราดนะคะราคาสุดชาวสวนก็หวั่นว่าจะร่วงลงอีกช่วงต้นฤดูราคาก็สูง 33-36 บาทต่อกิโลก่อนที่จะปรับลงมาเหลือ22บาทถึง25บาทต่อกิโลโดยปีนี้ทางจังหวัดมีผลผลิตแสนกว่าตัน 160,000 ตันโดยประมาณนะคะเพิ่มขึ้นถึง 5% ออกสู่ตลาดเนี่ยนะคะวันหนึ่งก็300ตันใช้สำหรับการบริโภคในประเทศเนี่ย 92% ส่วนอีก 8% ส่งออกไปเวียดนามมาเลเซียและจีน 8% ถือเป็นจำนวนไม่มาก

พ่อค้าก็แห่ทิ้งมัดจำหวั่นว่าตนเองหรือว่าลุงของตัวเองเนี่ยจะระบายสินค้าไม่ทันเพราะว่าตลาดเงาะเนี่ยไม่ใช่ตลาดขนาดใหญ่เหมือนตลาดทุเรียนมังคุดและลำไยประกอบกับกระบวนการคัดแยกการแพ็คเนี่ยนะคะต้องใช้แรงงานในการแยกเงาะเนี่ยค่อนข้างที่จะมากทำให้ต้นทุนเฉลี่ยของเงาะเนี่ย13-18 บาทต่อกิโลกรัมเมื่อรวมค่าปุ๋ยค่าแรงค่าน้ำมันค่าดูแลเอามาขาย22-25 บาทนี่แหมมันปริ่มเหลือเกินนะปริ่มจะขาดทุนไม่ขาดทุนอ่ะเพราะฉะนั้นเขาหวั่นใจเขาก็เลยทิ้งเหมาเงาะคือจ่ายตังค์ไปแล้วละจองแต่ตอนจะไปเอาอ่ะทิ้งนะคะตอนนี้ชาวสวนก็ต้องระวังให้มากก็ถามพี่น้องประชาชนล่ะค่ะเอ้ยนะว่าชีวิตเดือนที่6เดือนนี้เข้าเดือนที่6แล้วนะคะของปีมันเอ็นไปทางไหนมันเอ็นไปในทางที่รวยไม่ไหวแล้วฟุ้ยหรือว่าทุลักทุเลนี่คุณผู้ฟังนะชีวิตต้องสู้วันต่อวันไปหรือว่าชิวๆสิวสบายสบายอ่ะนะหรือว่าเหมือนคนใกล้หมดบุญอ่ะเออดิฉันก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ละคนนี่สภาวะไม่เหมือนกันนะไหวหรือไม่ไหวยังไงพี่น้องมันก็ต้องไหวเหมือนแม่น้ำทางเหนือไหลลงทางใต้ชั้นใดชั้นนั้นจากแม่ปิงล่องลงมาปิงวังยมนาฏมารวมกันที่ปากน้ำโพไหลลงมาเป็นเจ้าพยาก่อนที่จะออกไปที่อ่าวไทยล่องแม่ปิงจัด

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวด
12: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
13: ให้ผัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา
14: ไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
15: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
16: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
17: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ือไม่ไหม้ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
4: เมื่อต้นชั่วโมงคุยเรื่องของตลาดกุ้งที่ตรอกหม้อใช่ไหมคะคุยไปใหญ่เลยใช่ไหมมาถึงตรงนี้มาเลเซียเนี่ยนะคะเขาระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งลายเสืออันนี้ตัวจะโตกุ้งแชบวยกุ้งทะเลนะคะกุ้งขาวกุ้งขาวโดนด้วยนะคะกุ้งขาวเวนนาไมอันนี้กุ้งเลี้ยงนะคะกุ้งกุลาดำและกุ้งน้ำเงินมีผลตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็การส่งออกกุ้งของไทยเนี่ยนะคะเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือนมูลค่าเฉลี่ย44ล้านบาทนะคะเดือนหนึ่งก็จะส่งออกได้ประมาณ44ล้านบาทเมื่อ

ขาปฏิเสธการนำเข้ากระทรวงพาณิชย์ก็เลยผลักดันที่จะส่งออกไปที่จีนสหรัฐญี่ปุ่นและอาเซียนอื่นนะคะคาดว่าจะดูดซับผลผลิตได้เดือนหนึ่งอ่ะต้องไม่น้อยกว่า400ตันนะคะตามที่เราเคยส่งออกให้มาเลเซียประเทศเดียวก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะปลากระพงขาวจากมาเลเซียเนี่ยเข้าสู่ตลาดไทยในปริมาณที่สูงมากและพบว่าในปริมาณปลากระพงขาวจากมาเลเซียมีสารเคมีและยาปฏิชีวนะตกค้างซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพคราวนี้มาเลเซียก็เลยเอาคืนนะคะจริงๆแล้วต่างคนต่างตรวจมันก็จะแฟร์มันก็จะคุ้มครองนะคะผู้บริโภคใช่ไหมมันก็ต้องมีการตรวจนะคะยากลุ่มนี้เนี่ยถามว่าเขาใช้ทำอะไรเขาใช้ค่าการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะยาต้านไวรัสยาต้านเชื้อรายาต้านปรสิตเนี่ยคุณผู้ฟังแล้วถ้ามันตกค้างอยู่ในกุ้งอยู่ในปลาเนี่ยนะคะอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับประชาชนข้อมูลจาก WHO นะคะองค์การอนามัยโลกก็ระบุวิกฤตนะของเชื้อดื้อยาเนี่ยมันเป็นภัยเงียบค่ะพี่น้องมันเป็นภัยเงียบระดับคุกคามด้านสาธารณสุขเลยทีเดียวหน้าฝนมาแล้วนะคะก็เฝ้าจับตาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ป่วยตอนนี้เฉียดเฉียด 1.7 แสนคนตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะคะแล้วก็มีเสียชีวิตไป16ศพเจาะลึกลงไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มวัยเรียนมีอัตราการป่วยเนี่ยสูงที่สุดอาการก็คือไข้สูงเฉียบพลันไอเจ็บคอปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียจนกระทั่งถึงภาวะแทรกที่รุนแรงปอดอักเสบเสียชีวิตได้นะคะทั้งนี้การแพร่ของเชื้อจะกระจายผ่านการไอ จามฮัตชุยนะแล้วก็การสัมผัสสารคัดหลั่งพวกน้ำมูกน้ำลายโดยเฉพาะในโรงเรียนสถานศึกษาที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะแนะเลยนะคะก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยนี่นะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่เจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างรวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะตอนนี้เกิน60นะคะโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะฉีดฟรีให้นะคะสำหรับคนที่มีความเสี่ยงผู้ใหญ่เอ่ยคนเป็นโรคประจำตัวเอ่ยโรคเลื้อรังอะไรประมาณนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะโอ้ยพี่น้องทักมาดิฉันตามต่อนะคะคุณสังสุราชนะคะคุณหนูเล็กพัชราพรตามต่อด้วยคุณวรชาติคงสมุทรคุณสุมาทักมาจากประเทศนอกประเทศนะคะมาจากยุโรปนะแล้วก็ผอ.สมศักดิ์แพรกม่วงคนนี้ทักมาจากจังหวัดพัทลุงคุณบุญเรียนที่รักเนี่ยนะคุณไผ่ตะกัวป่าแล้วก็สวัสดีอรุณสวัสดิ์คุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์คุณตั๊กนามวงเพชรจันฉายคุณสุธาทิพย์จันทองนายเว้นวักสีดำมีข่าวนะคุณจอยใจดีสัปดาห์ที่แล้วทักมาสัปดาห์นี้ทักมาอีกนะคะจากตลาดรถไฟส้มคล้านะคุณศิริลักษณ์ศักดิ์โชติทิติกุลตามต่อมาด้วยคุณจรูนหน้าแก้วแฟนดิฉันทั้งนั้นเลยค่ะดิฉันจำแม่นจำนานจำหนักนี่คุณรู้ฟังมองเวลาจัดไปสองเพลงนะคะมนุษย์เราเนี่ยก็เหมือนหุ่นไล่การนี่แหละนะคะสองเวอร์ชันจัดไปเลยค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: เน้นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่ากันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: อรุณสวัสดิ์อีกครั้งนะคะสำหรับช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็บ่าวต้อนรับพี่น้องนะคะเรารู้จักกันมานานเราทักทายกันมานานนาน22ปีนะคะพี่น้องรู้สึกว่านานไหมที่ฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพระสุเมธและคุณนายพรทิพย์รับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจขี้เหร่ตัวเตี้ยอ้วนดำโอ้โหความขี้เหร่รวมอยู่ที่ดิฉันนี่แหละคุณผู้ฟังนะเข้ามามองหน้ากันตรงนี้นะคะว่าแล้วก็ทักทายพี่น้องที่เคารพนะคะพี่น้องที่เคารพก็อยู่กันเยอะสวัสดีค่ะช่างยูเป็นวักขี้เล่าเจียงไฮโออยู่เหนือเจ้านะคะสวัสดีค่ะคุณเฉลียวคำพากับกลุ่มคุณรัตดาพันลับคุณอัมพามงคลศรีสำราญคุณโอคุณวีระช่วยชูนามสกุลกับเดียวกับน้าดิฉันเลยอ่ะน้าเล็กวันชนีช่วยชูนะสวัสดีค่ะคุณสายันโพธิศรีถัดมานะคะคุณจิตราศีจันทร์คุณวรรณาศีสะอาดคุณนรงรักษาเชื้อคุณนัทเกสโลคุณลูกจันทร์คุณวรเมศคงนองคุณถวยเทพทรงชาติคุณจ่าเพิ่มพลพุทธคุณสมบุญมณีคุณเด็กวัดป่าแก้วกรุงเก่าเออดิฉันชอบนะกรุงเก่าเนี่ยนะคะไปทีไรนี่คุณรู้ฟังเอ้ยจะเอ้ยอะไรล่ะคะกุ้งเผา

โอ้โหอร่อยจริงๆแล้วกล้ามกุ้งเนี่ยนะคะเอาไปผัดตัวดิฉันเนี่ยนะคะชอบผัดกับเขาเรียกว่าอะไรก้านบัวใช่ไหมใส่บัวก็ชอบใส่บัวจะนิ่มๆเนี่ยเออแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลแล้วแต่ละคนเนี่ยนะคะความอร่อยเนี่ยในอาหารแต่ละประเภทเนี่ยก็จะไม่เท่ากันคุณรู้ฟังว่าจริงไหมบางทีเราบอกว่าเออไอ้เนี่ยอร่อยมากเลยเสียงสองมาใช่นะคะแต่อีกคนบอกเบเบแล้วแต่เนาะเออเหมือนคนใต้นี่แหละนะเออก็กินแกงเหลืองเนี่ยแกงส้มเนี่ยนะคะกินมาได้ทุกวันแหละคุณผู้ฟังแกงส้มปลาแกงส้มหมูหมูสามชั้นแกงส้มหมูกรอบอะไรก็ว่ากันไปนะคะส่วนเวลาไปอยุธยาเนี่ยค่ะความอร่อยก็จะอยู่ตรงนี้แหละหลังจากที่ไปไหว้นะคะพระแล้วก็ไปเที่ยวดูเจดีย์เก่าๆหาวัดนะคะในการที่จะเดินเล่นอย่างสบายใจพูดถึงของเก่าๆคุณผู้ฟังจำได้ไหมเอมซ่อนของอ่ะเป็นการละเล่นพื้นบ้านเด็กสมัยนี้นะถ้าทางจะเล่นไม่เป็นแล้วแหละที่เขาร้องต่อกันเป็นกลอนสี่คล้องจองขี้ตู่กลางนาขี้ตาตุ๊กแกพี่มูกยายแก่อลชอนน่ะคุณรู้ฟังจะได้ป่ะที่ผู้เล่นเนี่ยจะนั่งล้อมวงอ่ะเป็นวงกลมๆอ่ะแล้วก็เลือกคนหนึ่งไปอยู่กลางวงอ่ะนอนหมอบปิดตาไว้อยู่ตรงกลางใช่ไหมเป็นขี้ตู่อ่ะคนในวงเนี่ยก็จะร้องขี้ตู่กลางนาใช่ไหมขี้ตาตุ๊กแกพี่มูกยายแก่อลเออลชอนว่าไปเนาะแล้วก็ซ่อนของส่งไว้ข้างหลังอ่ะพอจบเพลงแล้วคนกลางวงที่เป็นขี้ตู่ก็ต้องลุกขึ้นทายอ่ะว่าของอ่ะอยู่ที่ใครทายถูกคนนั้นก็จะต้องออกมาเป็นขี้ตู่ไงซึ่งพฤติกรรมขี้ตู่เนี่ยนะคะสื่อถึงการทึกทักอ่ะทึกทักเอาเองอ่ะว่าตู่เอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองแบบเนี้ยส่วนไอ้เจ้าตัวตุ๊ดตู่เนี่ยคุณผู้ฟังเป็นสัตว์เลื้อยคลานในตระกูลเหี้ยหรือว่าตระกูลตะกวดเนี่ยนะคะตอนตัวน้อยๆเนี่ยคอก็จะมีสีส้มพอโตขึ้นมาสีที่คอก็จะจางลงลำตัวก็จะเป็นลายขวางขั้นสีเหลืองๆอ่ะตั้งแต่คอไปจนถึงปลายหางอ่ะชอบนอนตามโพรงไม้รูหินปากใต้เขาก็จะเรียกว่าเห่าช้างซึ่งไอ้ตู่หรือเห่าช้างเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษแต่เป็นสัตว์คุ้มครองห้ามล่าห้ามครอบครองแสดงว่าห้ามครอบครองต้องเป็นส่วนนี้ว่าไปนะคะคนเป็นพ่อแม่เนี่ยนะคะเวลาตั้งชื่อลูกเนี่ยก็จะต้องมีความชาญฉลาดด้วยแหละไม่งั้นนะคุณผู้ฟังเนาะไม่ต้องพูดเยอะตุ๊ดตู่ก็คือนะแล้วตู่ก็คือ ใช่ไหมอีอีอาไว้เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะขี้ตู่กลางนานะคะเชิญรับฟังค่ะ

โหยน้องเขาบีบคอบีบบังคับข่มเหงสารพัดบอกว่าพี่แหม่มอย่าพูดนานนะพี่พี่พูดได้เท่านี้แหละเอ้ยวันนี้พี่ปินะคะพี่ปิดิสยามกับพี่ก๊อฟดิสยามเขาจะควงกันไปคุณผู้ฟังไปเดินเล่นออกกำลังกายโอ้ยนานๆทีพี่ปิจะยอมให้พี่ก๊อฟควงออกจากบ้านโรแมนติกแท้เดี๋ยวเขาเดินจูงมือกันรายงานเป็นยังไงดิฉันจะแจ้งให้ทราบในสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังมาที่หน้าปัดอุ้ยคนนี้มาแล้วแฟนคลับของใครบางคนในอดีตแต่ปัจจุบันกลายมาเป็นแฟนคลับของแหม่มบุรีรัตน์ไปเสียแล้วนั่นคือพี่ปูพี่ปูกัญญารัตน์มีส่วนรักนะคะจุ๊บจุ๊บสัปดาห์ที่แล้วเจอกันนะคะคุยกันสารพัดนะแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเจอผอ.ด้วยผอ.คนนั้นนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าดิฉันเนี่ยนะคะทำเรตติ้งไม่ถึงเขาจะไล่ดิฉันออกพวกนี้ดิฉันเกาะขาเลยแล้วบอกว่าไงว่าพอออกกล้าเหรอกล้าไล่แหม่มบุรีรัตน์ออกเหรอออกไปดิฉันก็อดตายอุ๊ยน่าสงสาร พูดเล่นกัน แต่เอาความจริงมาพูดเล่นนะโอ้ยกลืนน้ำลายแทบจะไม่ลงคอสวัสดีค่ะคุณเอลาวันชีวิตไม่พร้อมแต่หัวใจพร้อมอันว่าไปสวัสดีค่ะคุณวิไลนะคะคุณวิไลทักทายมาจากจังหวัดพะเยานะคะสวัสดีค่ะคุณมนารีอรุณสวัสดิ์คุณวิรัตเหมพลเทพบอกหนองคายอากาศดีดีทำไมต้องทำเสียงสองด้วยก็ไม่รู้สวัสดีค่ะคุณนภพัฒน์นี่หนูนิ่มหนูนิ่มมาแล้วนะคะหนูนิ่มส้มตำ8ครก8ริ้วนะคะจากวัดสุธรตั้งพิกัดเลยต้องไปรับทานนะคะนิ่มส้มตำ6ครกถัดมาคุณสุเทพคำปิงคุณกัชมนแก้วเรืองจากมหาสารคามนะคะดิฉันจำได้คุณหนูวันสุดประเสริฐค่ะแล้วต่อด้วยคุณอุไรจริตงามจากทุ่งสงคุณบุญฤทธิ์จันเต็มนะคะเป็นคนสุราษฎร์คนนี้ดิฉันจำได้แล้วก็มาอยู่ที่เกาะลันตานี่นะเกาะที่ดิฉันชื่นชอบมากบอกช่วงนี้ฝนตกอย่างแรงออกทะเลไม่ได้นะคะพยากรณ์อากาศบอกเลยค่ะแล้วก็ม้วนน้องม้วนเป็นเด็กวัดพระใหญ่อยุธยาทักทายต่อนะคะแชร์นะครับนั่นแชร์แล้วนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็คุณศิระเมธพิชยะเดชากุลวัฒน์คุณรัชนีคุณรัชนีพันใหม่ทักทายมาบอกอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณแหม่มอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณรัชนีจ้าแล้วก็คุณสุสวนีข้องเหลมคุณวนาทิพย์วัฒนาคงลอยเนี่ยดิฉันจำแม่นหมดแหละคุณต้อมหรือคุณต๋อมมิดานะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะคุณพานุวัฒนาวิจารณ์น้องตาก็จะหมุนมืออยู่แล้วแหละดิฉันก็บอกว่าอย่าเพิ่งมุนมานี่ก่อนเลยนะคะจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศนะคะใจร่มพี่น้องคลังคือกระทรวงการคลังค่ะปลอบใจพลาดบัตรคนจนใช้สิทธิ์อื่นได้ยันเข้มเกณฑ์เดิมไม่เข้มไม่ได้นะขับรถยุโรปอะไปใช้บัตรคนจนอะเนื่องจากเขาทำอย่างนี้คุณผู้ฟังคือสามีเนี่ยจะกอบสมบัติไว้กับตัวเองให้หมดส่วนภรรยานั้นก็จะไม่มีใช่มั้ยไม่มีเงินฝากไม่มีที่ดินไม่มีอะไรที่เข้าเงื่อนไขก็จะเข้าอยู่ในกลุ่มของคนจนไงแล้วลูกเนี่ยนะคะก็ยังจะเอาแม่เนี่ยนะคะไปหักภาษีรถยนต์อะประมาณนั้นเขาก็ได้สิทธิ์คือคนไม่จนจริงอะได้สิทธิ์ส่วนคนจนกว่าจะได้สิทธิ์โอ้โหเหงื่อนี่แทบจะเงือกต้องบอกว่าโอ้โหเลือดตา

กระเด็นประมาณนั้นนะคะนี่คนรุ่นใหม่ค่ะผ่อนชานมผ่อนข้าวมันไก่จนหนี้พุ่ง 27% ค่ะด้านแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยก็เล็งออกเกณฑ์คุม Buy Now Pay Later แปลว่าซื้อก่อนจ่ายทีหลังอ่ะพี่น้องเพื่อสกัดพฤติกรรมการก่อนหนี้เกินตัวในกลุ่มของคนรุ่นใหม่พบว่ามีหนี้สูงถึง 52.7% จากบัญชีผู้ใช้ที่พุ่งขึ้นเป็น5ล้านบัญชีมีมูลค่าสินเชื่อรวม17,900 กับอีก8ล้านซึ่งเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงถึงร้อยละ 99.9 พี่น้องมันเยอะขนาดนี้ถามว่ามันเยอะได้ยังไงก็เยอะด้วยเทคโนโลยีที่เข้าถึงสินเชื่อง่ายเกินจนเป็นหนี้ล่องหนหนี้ล่องหนเหมือนมองไม่เห็นแต่เพดานเนี่ยนะคะของบางแพลตฟอร์มมันจะมาตามแพลตฟอร์มคุณผู้ฟังตั้งค่าการใช้จ่ายโดยให้ผู้บริโภคเนี่ยก่อนนี่แบบไม่ตั้งใจในสินค้าที่ไม่จำเป็นและราคาค่อนข้างจะต่ำเช่นผ่อนชาไข่มุกอะชาไข่มุกก็ขาย106บาทมันก็เบิ้ลบวกถูกป่ะเออจากนั้นก็ให้ผ่อนนาน 3-4 เดือนถ้าผ่อนได้ก็ไม่มีดอกแต่ถ้าผ่อนไม่ได้เดือนไหนละเวรเกิดเลยคุณผู้ฟังดอกท่วมมาเลยท่วมมาพี่น้องประมาณนั้นก็กระทบต่ออนาคตทางการเงินของคนในประเทศไทยในระยะยาวต่อมาอีกเมื่อคืนนี้ทองร่วงโอ้โหคุณผู้ฟังร่วงแรงนะคะเหลืออยู่ที่ 4,322 ต่อทอยออนซ์นะคะต่อทอยออนซ์เนี่ยนะคะทองไทยก็ไหลลงประมาณ 1,400 บาทต่อบาททองคำเหลืออยู่ที่ประมาณ 68,700 บาทจากเดิมที่เคยพุ่งถึง 82,000 บาทใช่ไหมถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเลขนอนฟาร์มออกมาดีเกินคาดนะคะนอนฟาร์มคือสถิติการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ประกาศโดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐสะท้อนภาพเห็นว่าตัวเลขที่ออกมาดีนั้นเศรษฐกิจของสหรัฐดีขึ้นพันธบัตรราคาที่จ่ายดอกเบี้ยตอบแทนก็จะดีขึ้นถามว่าเอ้ยแล้วทำไมอ่ะทำไมนอนฟาร์มออกมาดีแล้วตัวเลขมันดีขนาดนี้แล้วทำไมอ่ะทำไมมีคำตอบค่ะอธิบายว่าคำตอบคือเฟดก็คือธนาคารกลางสหรัฐภายใต้ประธานเฟดคนใหม่อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยาวขึ้นคราวนี้คุณรู้ฟังนึกออกใช่ไหมดิฉันเคยอธิบายเนาะดิฉันเคยไม่ใช่เรียกอธิบายหรอกเรียกว่าบอกกล่าวใช่ไหมให้ได้ทราบถ้าดอกเบี้ยขึ้นเงินทั้งหมดเนี่ยมันจะไหลไปที่ดอกเบี้ยไงเพราะผลตอบแทนมันมีถูกต้องนะคะส่วนทองคำมีดอกเบี้ยมาไม่มีมีแต่การขึ้นลงของอัตราการค้าทองคำเพราะเงินมันเทไปที่การฝากธนาคารเพื่อรับดอกเบี้ยเอ้าทองมันก็ลงมันจะผันผวนอยู่อย่างนี้คุณผู้ฟังไม่ต้องมากแค่เฟดเนี่ยนะคะไม่ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรอกเอาแค่เฟดเนี่ยนะคะง่ายสุดเลยเอาแค่เฟดเนี่ยคงอัตราดอกเบี้ยไว้อ่ะแค่นั้นเนี่ยนะคะมันก็สกัดเงินเฟ้อส่งผลให้ทองแล้วก็ซิลเวอร์ก็คือโลหะเงินเนี่ยนะคะโดนเทขายออกมาอย่างหนาแน่นและหนักหน่วงเมื่อคืนนี้ตกแบบนี้เลยอ่ะตกแบบเหมือนหน้าผาเหมือนตกเหวอ่ะเหวสุวัตด้วยประมาณนั้นนะคะแล้วที่สำคัญถามว่าทำไมตัวเลขเงินฝากมันดีขึ้นด้วยนะอ๋อบอลโลกก็มีผลนะคะเวลาอธิบายเนี่ยดิฉันไม่ได้อธิบายคุณผู้ฟังนะคะดิฉันอธิบายในห้องบูมของดิฉันที่ดิฉันทำงานรับจ้างบริษัทเขาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคิดดูถ้าไม่มีบอลโลกการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เป็นนอนฟาร์มอ่ะมีไหมไม่มีคราวนี้ถ้ามีล่ะอ้าวมันก็เกิดการจ้างงานดิใช่ไหมแค่เนี้ยคิดง่ายๆเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้การลงทุนเนี่ยนะคะเข้าใจได้อย่างง่ายอ่ะสวัสดีค่ะคุณวลีลักษวรการรัศมีสวัสดีนะจ๊ะเอ็นเน่โอ้ยชื่อน่ารักซะจริงความจริงใจมีไหมพี่แหม่มไม่มีอ่ะ

ิฉันก็อธิบายนะคะอย่างเข้าใจง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมาแต่ถามว่าจะมาสอนในรายการนี้ได้ไหมพูดเลยค่ะว่าไม่ได้เนื่องจากผิดกฎเพราะไปรับจ้างเขาเป็นลูกจ้าง

อธิบายกันยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ที่ต้องพักดิฉันไม่ได้พักแต่ดิฉันให้คุณผู้ฟังได้พักเนื่องจากข่าวที่จะอ่านต่อไปนี่เป็นข่าวโอ้โหที่ต้องทำใจรุ่งๆมาจากหน้าหนึ่งของ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นี่เลยคุณกิจมงคลเพชรชลัดบอกติดตามน้องแหม่มเรียกน้องแหม่มโอ้ยดีใจนานๆทีคนแก่ๆแบบนี้จะมีคนทักประมาณนี้ถึงแม้จะนะหน้าหนึ่งของ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะบอกแบบนี้ไล่บี้เก็บภาษี 1.76 หมื่นล้านก็ 17,600 ล้านนั่นแหละขู่ทักษิณนี่คืออดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มากบารมีทางการเมืองและเป็นอะไรอีกหลายอย่างโอ้เป็นผู้ที่ยังติดกำไรที่ข้อเท้าอยู่เพราะว่าใบบริสุทธิ์เนี่ยนะคะยังไม่ออกแม้จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษแล้วไล่บี้เก็บภาษี 1.76 หมื่นล้านขู่ทักษิณเมินชงศาลสั่งฟ้องล้มละลายกล้าวไม่ทนรอระหว่างยื่นอุทธรณ์ชี้เร่งรัดบังคับชำระหนี้ยังทำไมยังนิ่งเฉยพี่น้องมากรมสรรพากรเนาะก็เร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้างจากนายทักษิณชินวัตรเป็นเงิน 1.7 หมื่นล้านบาทซึ่งสืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของภาษีหุ้นของบริษัทชินคอปหลังจากที่ศาลฎีกาเนี่ยนะคะที่6890/2568เรื่องนี้เนี่ยนะคะเมื่อลงว่าปี2568มันคือวันที่17พฤศจิกายน2568มีคำพิพากษาทำให้คดีนี้ถึงที่สุดและหนี้ภาษีอากรก็ต้องเป็นไปตามการประเมินถือเป็นที่สิ้นสุดซึ่งรักษาการแทนอธิบดีกรมสรรพากรนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ก็เปิดเผยว่ากรมสรรพากรเนี่ยได้ติดตามเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างจากนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้กรอบของกฎหมายขีดเส้นใต้500เส้นภายใต้กรอบของกฎหมายมีทั้งการแจ้งให้ชำระภาษีตามมาด้วยการสืบสวนทรัพย์ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าการสืบทรัพย์ว่ามีทรัพย์ที่ไหนถ้าเป็นประชาชนแบบเรานะแบบคุณแบบดิฉันเนี่ยเราก็จะต้องถูกสืบทรัพย์สืบทรัพย์แปลว่าอ๋อมีเงินฝากตรงไหนมีที่ดินตรงไหนมีรถยนต์กี่คันเครื่องบินเราไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้าเขามีเครื่องบินก็ต้องตามสืบทรัพย์สืบเพื่ออะไรสืบเพื่อยึดแล้วทำอะไรยึดแล้วอายัดแล้วทำอะไรนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรคุณฟังนึกภาพตามเนาะคือเราติดค้างหนี้ภาษีตัวเรานะตัวเราก่อนนะติดค้างหนี้ภาษีสรรพากรโอ้โหตามเราเช็ดเลยคุณผู้ฟังเออเหมือนอย่างดาราติดหนี้อ่ะติดหนี้ภาษีอากรแบบเนี้ยก็โดนนะเออแล้วมีกันประกงประกาศใช่ไหมอันนี้ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันคือแผ่นดินนี้คือแผ่นดินไทยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายอันนั้นคือหลักการของกฎหมายแต่ความจริงนั้นไซจะเป็นอย่างไรดิฉันไม่ทราบได้นะอย่างไรก็ตามเมื่อดำเนินการเร่งรัดจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยหากได้รับการชำระภาษีไม่ครบถ้วนต้องไม่ครบนะไม่ครบในจำนวน 17,600 ล้านบาทโดยประมาณเนี่ยนะคะถ้าได้รับชำระไม่ครบถ้วนจะฟ้องนายทักษิณในคดีล้มละลายภายใต้กรอบระยะเวลาและอายุ

0: ที่มิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการคุณผู้ฟังเห็นไหมเผือกร้อนๆเผือกร้อนๆ อยู่ที่กรมสรรพากรเนี่ยถึงบอกไงว่าเมื่อกี้เนี่ยถึงต้องทำใจร่มๆก่อนที่จะอ่านข่าวนี้แล้วก็เปิดเพลงให้สองเพลงเลยเพลงนี้น่ารักมากเลยหัวใจก็เหงาหัวเขาก็เสื่อมคุณผู้ฟังเป็นเล็กเก้นะเออหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมค่ะส่วนก็คิดกันไป
1: ไม่ได้แก่แค่เกิดก่อนหมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยถามหมอกลับ

เพลงนี้นี่คนถามกันไปเยอะเลยคุณบรรจงม่วงนวลคุณนิ่มนะคะถามว่าเพลงนี้ชื่ออะไรพี่เป็นเล็กเก้นะคะเพลงชื่อน่ารักมากเลยเพลงชื่อว่าหัวใจก็เหงาเว้นวรรคหัวเข่าก็เสื่อมจัมโบ้มิวสิกขับร้องเหมาะมากเลยหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมนะคะอ่ะมาที่เดลี่นิวส์นะคะชะยุลูกอกตัญญูพ่อแม่ตัดสิทธิ์บัตรคนจนเอาตรรกะอะไรมาคิดนะเดี๋ยวต้องดูว่าลูกเนี่ยมันเอาพ่อแม่เนี่ยมาหักภาษี

แล้วลูกเนี่ยได้เลี้ยงพ่อแม่ตามนั้นหรือเปล่ากระทรวงการคลังเขาก็คิดเยอะนะคะมีคนส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วนะคะคุณสุชาดานะคะคงจะชอบเพลงนี้และดิฉันก็จัดให้หนึ่งเพลงค่ะอีกเพลงหนึ่งต่อจากหัวใจก็เหงาหัวเขาก็เสื่อมนะคะต้องเป็นเพลงนี้ค่ะ60แล้วไงเชิญรับฟังค่ะ

ถึงช่วงของรอบรู้กระแสโลกนะคะท่องเที่ยวเวียดนามตอนนี้นี่เติบโตแข็งแกร่งมากเลยพัฒนาซูเปอร์แอปร่วมกับเอกชนชั้นนำโดยใช้ AI และบล็อกเชนรวมข้อมูลท่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันอย่างพุ่งเป้าผักดันให้เกิดรายได้ทะลุขีดจำกัดที่ไม่เคยมีมาก่อนแบบก้าวล้ำเส้นข้ามเส้น 1,000 ล้านล้านดองเท่ากับ 1.27 ล้านล้านบาทและตั้งเป้าปีนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยให้ได้25ล้านคนควบคู่ไปกับการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศให้คนเวียดนามเที่ยวเวียดนามนะคะ150ล้านครั้งเพื่อผลักดันให้รายได้ทั้งปีเนี่ยแตะอยู่ที่ 1.125 พันล้านล้านดองเท่ากับ 1.14 ล้านล้านบาทดูดิเวียดนามเขาไปถึงไหนนี่จากเวียดนามนะคะไปจีนจีนทำถึงเลยในเรื่องของการท่องเที่ยวในบนทนไหหนานนะทางตอนใต้ของจีนนะคะก็หวังที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดรายได้หลงจงเหลงเจ้งเขามองที่950,000ล้านหยวนเท่ากับ 437,000 ล้านบาทเพิ่มเป็น2เท่านั่นก็คือเท่ากับเมื่อเป็น2เท่าเนี่ยนะคะก็จะเบิ้ลเป็นทวีคูณพี่น้องคะนั่นก็คือ 240,000 ล้านหยวนเท่ากับ 938,000 ล้านบาทด้วยการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาและอวกาศเพื่อสุขภาพการพักผ่อนการแสดงทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญและสินค้าปลอดภาษีแบบไฮเอ็นรวมถึงการเปิดเส้นทางระหว่างประเทศนะคะโอ้โห82เส้นทางเชื่อมเมืองที่ใช้ภาษารัสเซียเขตปกครองพิเศษฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวันนอกจากนี้ยังเปิดเส้นทางบินระยะไกลไปยุโรปและสหรัฐอเมริกา5เส้นทางทั้งหมดคือดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติคุณผู้ฟังจีนทำถึงขนาดนี้ทำจนญี่ปุ่นสะดุ้งเลยนะคะสะเทือนเลื่อนลั่นว่างั้นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นก็แจ้งว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่นติดลบ 5.5% เป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบปีและนักท่องเที่ยวจีนซึ่งถือเป็นตลาดหลักของญี่ปุ่นมานานหลายปีติดลบไป 56.8% เหลือเพียง 337,000 คนในเดือนเมษายนที่ผ่านมาถือเป็นการปรับลดที่แรงในตลาดหลักบูมส์เบิร์กอีโคโนมิกส์เนี่ยนะคะก็มองว่าผลกระทบสะท้อนให้เห็นภูมิอัตศาสตร์โลกที่กำลังเปลี่ยนเป็นความเสี่ยงสำคัญมากๆของการท่องเที่ยวโลกในยุคใหม่ไอ้ยาคุณผู้ฟังคะเป็นแบบนี้ขอบคุณข้อมูลนะคะจากบูมเบิร์กนิกเกอิเอเชียแล้วก็ bbc.com นะคะบทเพลงนี้มาทันทีเลยค่ะเชิญรับฟังจ้า

0: ิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Farmit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Farmit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามหน้ามือหน้าเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: บอกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกบอกเราได้ไง
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายฉันดูอะหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่บอกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
5: ถึงช่วงหน้าดีใจที่สุดของรายการข่าวจริงข่าวตรงอีอีอาอาตะมุตะมิปุ๊กปิ๊กตะลุกกุ๊กกิ๊กที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอคืออย่างนี้ค่ะพี่น้องคะถ้าไม่มีใครเนี่ยนะคะนินทาคุณแสดงว่าคุณเนี่ยไม่อยู่ในเกมส์ถ้าไม่มีใครเอาเปรียบคุณแสดงว่าคุณมีค่าแล้วและถ้ามีใครอยากกดคุณให้ต่ำกว่าแสดงว่าคุณอยู่สูงกว่าเขาแค่นี้แหละขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรที่ขออำนวยอวยชัยให้ทุกท่านสมมาตรปรารถนาในทุกประการสิ่งดีงามเข้าหาชีวิตอย่างอัศจรรย์ยิ่งนักวันนี้ช่วงนี้เชิญคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเพื่อความสำเร็จและเพื่อปัญญาอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธังตังโสอิอิโสตังพุทธังปิติอิดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายของอสมททั่วทั้งประเทศ71สถานีเนาะคุณภูเบศใช่ไหม41สถานี ใช่ค่ะเอาละค่ะก็อยู่กับดิฉันนะคะวีรวรรณวรรุธพร้อมกับคุณภูเบศสุนี
2: ค่ะว่าอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทั่วประเทศด้วยนะครับ
1: ใช่ทั่วประเทศ
2: แล้วก็ช่วงนี้ก็เราจะไป
1: พบอาจารย์ทรงฤทธิ์พล
2: ไปพบอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินเลยละกันนะครับตอนนี้อาจารย์ก็
1: พร้อมแล้ว
2: ยังไม่พร้อม
1: ยังไม่พร้อมถ้าใครคุณฟังแป๊บนึงก่อน
2: ได้เลยนะครับคุณฟังส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันหลายท่านนะครับทางเพจ FM 100.5 นะครับก็บอกว่าทางสุราษฎร์ธานีอากาศดีนะครับเช้านี้24องศาเชียงใหม่หลังฝนตกครับ26องศาอำเภอสารภีก็มีฝนตกอากาศดีมากนะครับช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็คุณปุ๊บนะครับบอกว่าที่พังงาเนี่ยฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะฮะคือเมื่อเช้านี้ดูพยากรณ์อากาศนะเขาบอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือหลายๆจังหวัดนะครับแต่บางที่เนี่ยก็อาจจะปริมาณฝนเนี่ยลดลงบ้างลงแล้วนะครับแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยวันนี้ก็คือสัก 30% อยู่นะครับสำหรับฝนในวันนี้นะครับก็มาช่วงประมาณบ่ายประมาณค่ำนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันทางไลน์ด้วยนะครับไลน์ออฟฟิเชียลก็ @mcotnews นะครับ
1: คุณอยากคลายนะเยอะแยะเลยท่านก็ดูก็มีคุณเทนท่าฉลอมนะคุณโดยคุณสนิทเจนประโคนคุณพิทักษ์เจนทางชื่อใจเขียนกันคุณเมดีรัตชื่นชอบคุณกัปตันอัมพลคุณสุปชัยที่ดิน689คุณดร.สมยศแสงสุวรรณคุณนินรัตคุณณัฐวราคุณวิบูลชัยคุณเทพเทวาคุณภูนสุมนัสวิวัฒคุณสุดสวัสดิ์วงโควิดอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะ
2: ค่
1: ะแล้วก็อีกหลายคนค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: ครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณผู้แบบน
1: ี้ค่ะ
3: นะครับท่านครับ
1: ฟังอาจารย์เสียงวันนี้อาจารย์ก็สดใสอยู่นะอาจารย์นะเรามาต่อกันเลยเรื่องภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติในอุตสาคเนค่ะอาจารย
2: ์ครับครั้งที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่อง14เขื่อนตอนบนใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์
2: ของเวียด
1: ของเวียดนาม
2: นะฮะ
3: ก็น
2: ั่
3: นแหละคร
2: ับ
3: ความ
2: จ
3: ริ งจ
2: ี
3: น
2: ของจีนของจีน
1: ของจีน14ที่สร้างแล้วกักน้ำเอาไว้
3: ใหญ่ใหญ่เขื่อน
2: คือมันส่งผลกระทบต่อเวียดนาม
3: จริงๆเวียดนามก็อยากจะสร้างเขื่อน
2: ครับ
3: แต่แผ่นดินเขาน้อยเขาสร้างไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
3: คิดตั้งไม่เยอะเลยแต่ว่าความคิดที่ยิ่งใหญ่ก็ทำให้คนลำบากเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอาจารย์หรือว่าเขาต้องเผชิญเพราะความที่ลักษณะผู้ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มันเผชิญกับทางเนี่ยหันออกไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยไหมที่ว่าจะเจอพายุก็อันนั้นจะเป็นอุปสรรคในการที่จะสร้างเขื่อนได้ด้วยไหมคะ